0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคุณฟังคะก็เป็นช่วงที่เราทั้งสองคนเดียนวีรวันวรรุษแล้วก็คุณภูเบศสุนีก็จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันเลยเนาะ
2: ครับในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับนะฮะก็ต้อนรับคุณฟังด้วยนะครับทั่วประเทศนะครับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ด้วยนะครับตอนนี้อาจารย์ก็ต่อสายอยู่นะครับ
1: ต่อสายอยู่
2: นะฮะคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับช่องทางเดิมก็คือทาง Facebook นะครับ MCOT News FM 100.5 นะครับ
1: ตอนนี้อาจารย์พร้อมได้แล้วพร้อมแล้วอ
2: ยู่ในสายแล้วนะฮะภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรม
1: ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องวันนี้เป็นอีพิโซดที่12แล้วนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
3: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระบาลถึงคุณอะไรนะ
2: ภูเบศครับอาจารย์แหมยิงมุกอีกแล้ว
1: ทุกอาจารย์จะมีมุกอีกแล้วมาเพิ่มเติมค่ะ
2: เป็น
1: ก็ยังเพิ่งไปเที่ยวจีนกันมาหยกๆค่ะอาจารย
2: ์ครบอาทิตย์แล้วฮะ
1: เสียงรู้สึกสัญญาณไม่นะกระท่อนกระแท่นอยู่เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
2: น่าจะได้อยู่ครับอาจารย์ว่าไปเลยครับอาจารย์ครับ
3: เมื่อคืนก็เจอกัน
2: ครับใช่มีมีตติ้งครับเมื่อคืน
1: มีตติ้งพวกที่ไปเที่ยวมาเหรออ
2: ่าไม่กลุ่ม CEO ครับ CEO รุ่น1กับรุ่น2
1: อ๋อของอาเซียน
2: ใช่ครับ
3: เป็นโปรเจกต์เป็นโฆษกนี่ฮะวันนี้พูดแทนหน่อยวันนี้เสียงหาย
2: โอ้โหมิบังอาจเลยอาจารย์ครับถ้าเป็นเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยก็ต้องต่อเนื่องเนาะอาจารย์พูดมา EP ที่12แล้วนะฮะ
3: ตอนนี้เราได้แปลงร่างตัวเลขที่มันสูญเสีย
2: ครับ
3: ว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: ครับผม
3: แล้วเราลองมาถึงกันนี้อยากจะให้ช่วยแต่งร่าง
2: ครับ
3: ให้ช่วยแต่งร่างถ้าไอ้ต้นไม้นะที่มันเป็นคาร์บอนไดออกไซด
2: ์อาจารย์หมายถึงต้นไม้ที่ปริมาณต้นไม้ทั่วภูมิภาคเนี่ยที่มันเริ่มจะหายไปใช่ไหมฮะ
3: ใช่
2: ครับ
3: ถ้าเราเอามันมาต่อเป็นบ้าน

0: ได้กี่ครั้ง
1: ครับ
0: นะman made ก็คือการสร้างหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะมันทำลายป่าแต่ก็เพื่อให้มนุษย์ได้ใช้พลังงาน
1: ครับ
2: ค่ะ
0: นะฮะอย่างก่อนหน้านี้ได้พาท่านผู้ฟังไปที่เขื่อนน้ำงึม
1: สปป.ลาวครับ
0: ใช่ไปเขื่อนน้ำงึมแล้วก็ไปนั่งเรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะฮะเขื่อนน้ำเงิมเดียสร้างเสร็จปี1977ก็เกิดหลังอาเซียน10ปีนะฮะก็ถ้าย้อนกลับไปก็คือว่ามันเป็นวิศวกรรมด้านเขื่อนด้านพลัง
2: ค่ะ
0: เมื่อกี่ปีแล้วอ่ะคุณผู้เบียดเก่งเทศไหม
1: ไม่เลยครับอาจารย
0: ์น่าจะบอกว่าเก่งบ้าง
1: ผมต้องดักไว้ก่อนครับเดี๋ยวอาจารย์มีให้คำนวณออกอากาศ
0: ก็ถ้าเป็นปี1977นะครับเป็นปี
2: 77ก็40กว่าปีครับประมาณอาจารย์คร่าวๆ
0: 1977เป็นปีเดียวกันครับที่หุ่นมานัดเกิดถ้าจะบอกแล้วก็คือว่าเขาอายุเท่ากับหุ่นมานัด
1: 49ปี
2: เห็น49ปีแล้วเกือบ50แล้ว
1: ครับ
0: อายุเท่ากับหุ่นมานัดแล้วมันเป็นวิศวกรรมรุ่นโบราณเมื่อ40กว่าปี
2: อ
0: ีกว่า50อ่ะ
2: 450โอเคค่ะ
0: มันก็เลยมีพื้นที่เก็บน้ำไปสารมา
1: ครับ
0: ต้องเขื่อนน้ำเงินเนี่ยมีที่รองรับน้ำคิดเป็นอนาบริเวณถึง650ตารางกิโลเมตร
1: ครับ
0: ถ้าขาดอีกนิดหน่อยก็เท่ากับแผ่นดินประเทศ
2: สิงคโปร์เหรอคะ
0: ใช่
1: โอ้ความกว้างในขนาดนั้นเลยนะ
2: ความกว้างขนาดนั้นค่ะ
0: ต้องเปรียบเทียบอย่างนี้ไม่งั้นมอง
2: จะได้เห็นภาพออกค่ะ
0: แต่ทีนี้เนื่องจากว่าสมัยโบราณจริงๆอ่างน้ำเนี่ยมันต้องตัดไม้ออก
2: ค่ะ
0: เพราะมนุษย์ต้องการไม้ยิ่งตรงไหนเป็นไม้ราคาแพงโอ้ยฉันอยากสร้างเขื่อน
2: อ๋ออ้างตรงนี้ด้วยนะอาจารย์นะสร้างเขื่อนถ้าเปิดจะตัดไม้ค่ะ
0: คือโดยปกตินะครับพื้นที่ไหนที่มันมีน้ำเยอะมันชุ่มอย่างนั้นมันย่อมเป็นป่าไม้อยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: คิดดูว่ามันเยอะถึงขนาดไหนขนาดว่าสร้างเขื่อนเสร็จแล้วก็ยังตัดไม่ทันเพราะกว้าง
2: โอ้โหค่ะ
0: นะพอกว้างก็ตัดไม่ทัน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ที่พูดไปเนี่ยเขื่อนน้ำงึมสร้างเสร็จปุ๊บส่งมาให้คนไทยใช้ไฟฟ้า
2: ค่ะ
0: คนไทยใช้นะครับแต่ทรัพยากรของเพื่อนบ้านพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บต้นไม้ก็เยอะที่มันจมอยู่ใต้น้ำ
1: ครับ
0: มนุษย์ก็ไม่พออันนี้คือสตอรี่ที่สุดยอดมากมาเลเซียไปสัมปทานตัดต้นไม้ที่อยู่ใต้น้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนน้ำเงือกมาเลเซียไปสัมปทาน
2: โอ้ค่ะ
0: แล้วแรงงานก็คือคนลาวดำลงไปดำน้ำลงไปตัดเนี่ยไม่ใช่ตื้นๆนะครับดำลงไป30กว่าเมตรแล้วก็คือเทียบเท่ากับต้นไม้ยืนต้นหนึ่งซึ่งมันสูงตระหง่านนะครับ

0: มองไม่เห็นนะครับก็ดำลงตัดขึ้นมาเสร็จปุ๊บไม้ที่มาเลเซียสัมปทานคนลาวตัดก็ส่งมาขายให้ที
1: ่ค่ะ
0: อย่าเพิ่งตกใจนะคร
2: ับ
0: ส่งมาขายให้ใครช่างฝีมือไทยก็ทำอย่างวิศมาลาสวยสวยงามเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเบดรูมเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องเขาเรียกอะไรล่ะเป็นไอ้เครื่องไปประดับในห้องรับแขกอะไร
2: ครับ
1: เ
2: ฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
0: ไทยก็ส่งพวกนี้ไปให้ญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: ญี่ปุ่นเป็นใครญี่ปุ่นเป็นคนที่ออกเงินสร้างเขื่อนเห็นไหมเห็นวัฏจักรของ
1: เห็นวัฏจักรอันนี้เป็นวัฏจักรจริงๆค่ะ
0: นั่นแหละครับแต่ทีนี้พออยู่มายุคหนึ่งมนุษย์พัฒนาขึ้นเติบญี่ปุ่นก็บอกว่าไอ้วิศวกรรมผลิตไฟฟ้าเขื่อนน้ำเงินเนี่ยมันผลิตได้น้อยเกินไปเราต้องเพิ่มประสิทธิภาพของมันมากขึ้นก็เป็นเขื่อนน้ำเงินที่มีหลายโครงการมากขึ้นตามความยาวของเขื่อนของแม่น้ำเงินแม่น้ำเงินนี่มีจุดตั้งต้นอยู่ที่ขวางเสียงขวางอยู่ห่างจากน้ำเงินแรกเนี่ย300กว่ากิโลเมตรแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ฉันสร้างเขื่อนตามสเต็ปของสายน้ำก็เลยมีเงินหนึ่งเงินสองเงินสามเงินสี่เงินห้า
1: โอ้โห
0: ยอด
1: อาจารย์สายน้ำนี่มันยาวสักกี่กิโลเมตรคะอาจารย
0: ์แต่ใกล้กว่ากิโลครับ
1: ก็ยาวอยู่นะอาจารย์
0: ก็ถ้าวัดตรงๆถ้าวัดตามความโค้งของมันเนี่ย400กว่า
1: ค่ะ
2: ครับ
0: และ300นี่คือเอาตามที่ของแขวงแต่แขวงเรียงจันทร์กับแขวงเสียงขวาง
1: ค่ะ
0: ที่พาท่านผู้ฟังไปนอนเนี่ยนะไปนอนในตรงเมืองเฟืองตรงนั้นเขาเรียกว่าน้ำลีกนี่สวยๆนั่นแหละครับ
2: ครับ
0: ตรงนั้นเขาเรียกน้ำลีกน้ำลีกเนี่ยก็ไหลลงน้ำเงิมนะครับก็มาช่วยผลิตไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะฮะญี่ปุ่นก็พัฒนาวิศวกรรมการไฟฟ้าแล้วการเวลาถัดมาอีก30ปีนะน้ำเลขก็คือแม่น้ำสาขาแต่มีต้นกำเนิดมาด้วยกันที่เสียงขวางกับแม่น้ำตุกก็คือมาแยกกันแล้วก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งนั่นแหละครับก็ไหลลงสู่อ่างน้ำเงิมเช่นเดียวกันญี่ปุ่นไม่ได้สร้างครับสายน้ำน้ำลีกเพราะยินเก่งกว่าในยุคปัจจุบัน
2: ครับ
0: ก็มาสร้างทุกวันนี้มีน้ำลีกหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาใช้คำนี้แม่น้ำลีกหนึ่งทับสองแสดงว่าขั้นต่ำที่สุดเนี่ยก็จะมีน้ำลีกสองทับสอง
2: ครับ อาจจะมีอีกหนึ่งใช่ไหมครับ
0: อันนี้1ทับ2อันต่อไปมันก็ต้อง2ทับ2ใช่ไหมล่ะ
2: ครับ
0: ถ้ามันจบอยู่แค่นี้มันก็ดีครับเพราะว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำมันมีต้นทุนเรื่องทรัพยากรต้นทุนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับเยอะขนาดไหนอ่ะไปเด็ก
1: ก็เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็น

0: ถึง2ทุ่ม Mcord News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีแล้วก็ดิฉันวิลวรรณวรรุธคุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์คะฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหแม่น้ำงึมนี่เนาะสายสำคัญแล้วก็มีเขื่อนเยอะแยะถึง5เขื่อนเลยนะอาจารย์คิดดูว่าตัดไม้ไปตั้งเท่าไหร่เลยนะคะค่ะ
2: ไอ้สองสามสี่ห้าเนี่ยมันไม่ได้ตัดไม้นะคร
1: ับ อ๋อเหร
2: อ
1: คะอ๋อ
2: มันคือการใช้วิศวกรรมด้านพลังงานที่เล่นขั้นบันได
3: ครับ
2: เหมือนสร้างบ้าน
1: อ๋อค่ะ
2: ก็คือเอาเครื่องปั่นไฟอะไปขวางใส่น้ำแต่ว่าการที่เครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะทำงานได้ดีที่สุดนะฮะผลิตไฟฟ้าได้เยอะมันก็ต้องใส่ความสูงของกระแสน้ำ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ต้องยกนะฮะก็นั่นแหละครับที่เขาที่นักสร้างเขื่อนก็บอกว่ามันไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
3: ครับ
2: เพราะมันเป็นฝ่ายน้ำล้นนะไม่ถึงภาพฝ่ายน้ำล้นได้ใช่ไหม
3: คร
2: ับ ก็คือเขาเรียกอะไรรันออฟริเวอร์อะไรเนี่ยนะฮะแต่อย่าลืมนะน้ำมันจะล้นฝ่ายมันก็อยู่ที่ปริมาณน้ำมันต้องมากกว่าไอ้ที่ฝ่ายไปขวางใช่ไหมฮะ
3: ครับ
2: แต่ได้แล้วมันไม่มีน้ำให้ล้นมันคืออะไร
3: น้ำแรง
2: ฝ่ายน้ำแรงนั่นแหละครับก็นี่คือสิ่งที่มนุษย์ต้องเรียนรู้แล้วก็ยอมรับมันเป็นจริงคือในยุคย้อนกลับไป40 ปีเนี่ยถ้าวิธีคิดว่าอุ้ยป่าไม้มีเยอะแยะมากมายเราอยากได้พลังงานก็ต้องยอมเสียป่าไม
3: ้ครับ
2: แต่ไอ้คนที่อยากได้ต้นไม้เนี่ยยิ้มปากบานนะ นี่เสียตัวนะครับเสียตัวก็ลองได้ดูนะฮะอย่างกรณีเขื่อนน้ำหยุ่มเนี่ยอ่างเก็บน้ำ650ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันจะมีต้นไม้ขนาดไหน
3: ครับ
2: สร้างเขื่อนเสร็จนะฮะเขื่อนนี้ใช้เวลาสร้างเขื่อนน้ำเงิมหนึ่งนี่นะครับใช้เวลา7 ปีครับ
3: 7 ปีแล้ว
2: ก็1970
3: ครับ
2: มันเสร็จ1977
1: อ๋อฮะ
2: 7 ปีเต็มๆนี้ยังตัดไม้ไม่หมดนะฮะพอตัดไม่หมดนั่นแหละครับต้นไม้มันก็อยู่ใต้เขื่อนอยู่ล่างของน้ำก็ยังมีคนอยากได้ก็ตามไปนะครับมาเลเซียไปสัมปทานคนลาวตัดเสร็จปุ๊บส่งมาขายไทยแปลงรูปแปลรูปเสร็จปุ๊บส่งไป
1: สมัยญี่ปุ่นค
2: ่
1: ะ
2: ก็คือนี่แหละที่เขาเรียกต้นน้ำกลางน้ำและปลาย
1: น้ำ
2: ค่ะ
1: ม
2: ันคือปริมาณของต้นไม้ที่ซึมซับแคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมหาศาลมากเพราะมันเป็นอย่างนี้นะครับวิธีคิดแบบนี้เนี่ยเราต้องแก้ไขเราต้องแก้ไขวิธีคิดแบบนี
1: ้ค่ะ
2: เพราะว่าถ้าเราไม่แก้ไขวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะ ผลิตซ้ำ

0: พอมันทำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ยังทำเหมือนเดิมแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งนะฮะวิศวกรรมทางด้านพลังงานก็บอกว่าเอาอย่างนี้ฉันจะตัดต้นไม้ให้น้อยลงแล้วให้อ่างเก็บน้ำมันแคบลงแต่ผลิตไฟฟ้าได้เยอะกว่าเดิ
1: ม
0: วิธีคิดแบบนี้นะฮะก็ขยับมาอีกคุณผู้เวทเก่งเลขสักนิดหนึ่ง
2: ไหมยังไงครับอาจารย
0: ์1977
2: ครับ
0: นะฮะพอมาถึง1996
2: ครับ
0: ผ่านกันกี่ปี
2: ความยาวเหรอระยะเวลา
1: ระยะเวลาค่ะ
2: ก็แหมอาจารย์ก็19ปีครับ19-20ปีประมาณนี้ฮะ
1: 20ปีพอดี
0: ที่ต้องใช้ไทม์ไลน์อันนี้ก็เพราะว่ายุคสมัยของโลกเปลี่ยนไปนะพอยุคสมัยของโลกเปลี่ยนไปเหตุและผลหรือข้ออ้างของมนุษย์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเราเนี่ยจริงๆเรามีแค่เสียงเดียวตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเขื่อนน้ำนึ่มเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคของอำนาจปัจจุบันแต่ก็สืบสิทธิ์กันมาแต่เขื่อนที่ถือว่าเป็นเขื่อนเป็นสัญญาณที่บอกว่าหลักจะเป็นหม้อไฟของเอเชีย
2: ครับ
0: ภาษาอังกฤษก็คือ Battery of Asia
1: ค่ะ
0: แต่พอเราเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนฉันเป็น Battery of ASEAN ก็พ
2: อแคบลงมาหน่อย
0: เอเชียมันใหญ่มาก
2: ครับ
0: ออฟอาเซียนวิธีคิดดีขึ้นมาหน่อยนึงก็คือสร้างเขื่อนและมีอ่างเก็บน้ำแต่พื้นที่ของอ่างเก็บน้ำแคบลงและทำให้มีพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น
2: ครับ
0: ทีนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นแหละนะฮะอิมพอร์ตมาจากฝรั่งเศสเลย
1: คร
0: ับ ทีนี
1: ้ค่ะ
0: วิศวกรรมสร้างเขื่อนมาจากฝรั่งเศสครับที่บอกว่ามันวินิสบาลามากเนี่ยนะครับก็คือความสูงของน้ำนมเนี่ยมันไม่พ
1: อ
0: เราต้องเปลี่ยนความสูงที่มันสูงกว่านั้นเพื่อให้แรงกระแทกของน้ำเนี่ยมันรุนแรงมหาศาล
1: โอ้โหค่ะ
0: มันก็เลยเป็นที่มาของเขื่อนน้ำเถินสอง
2: ครับ
0: เขื่อนนี้ผมมีส่วนร่วมไม่ได้สร้างนะครับข่าว
2: ทำข่าว
0: ไม่ได้ร่วมสร้างนะครับอย่าเพิ่งรวมสกรรมผมมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มความคิดก็ข่าวอันนี้มานะครับจนที่เริ่มความคิดจนสำรวจจนทะเลาะกันจนด่ากันอะไรสารพัดแต่ถึงที่สุดก็สร้างเสร็จ
1: ค่ะ
0: คิดดูนะฮะในห้วงที่ทะเลาะกันเนี่ยใช้เวลา10ปีมันถึงเป็นอภิมหาอมตะนิรันดร์แต่ที่สำคัญก็คือว่าเขื่อนน้ำเทียนสอนเนี่ยมันเป็นอำนาจที่ไม่ใช่แค่รัฐประเทศใดประเทศหนึ่งนะแต่มันเป็นมหาอำนาจที่ใช้องค์การระหว่างประเทศสถาบันการเงินกับเข้ามาเป็นตัวตั้งเป็นคนกำหนดนะฮะเขื่อนน้ำเทียนเป็นเขื่อนที่ธนาคารโลกแบงก์การันตีนะฮะ
1: โอ้โหค่ะ World Bank การันตีเลย
0: ฮะก็เพราะว่ามันเป็นเขื่อนที่เกิดขึ้นหลังจากยุคสงครามเย็นทีนี้ถ้าเรามองไปที่หลังจากยุคสงครามเย็นใครใหญ่ที่สุดในโลกล่ะ
1: สหรัฐไงคะ
0: อเมริกาแอสตันนี่โดนัลด์ทรัมป์ใหญ่ไหมตัวเล็กน้องเล็กลงนะ

0: โดยนะฮะให้ธนาคารโลกให้ธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าไปสำรวจประเทศลาวครับบอกว่าลาวมีดีอะไรบ้างหลังจากที่ฉันทิ้งระเบิดลาวเนี่ยระเบิดอเมริกาในยุคสงครามเวียดนามจะ3 ล้านตัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอดีเขาเรียกเขากระจายผลประโยชน์ในยุคที่เอาระเบิด3 ล้านตันไปทิ้งเนี่ยลาวมีประชากร3 ล้านพอดียุติธรรมมากเนี่ยแบกไปคนละนะฮะก็บอกว่าลาวเนี่ยมีสายน้ำเยอะป่าไม้เยอะหนาแน่นมากนะครับหลังจากยุคที่สร้างเขื่อนน้ำเงิมเสร็จเนี่ยนะฮะลาวยังมีป่าไม้ถึง 70% ของพื้นที่ลองคำนวณดูคุณผู้เล่น 236,800 ตารางกิโลเมตร
2: 236,800 ตารางกิโลเมตร
0: คูณด้วย 70%
2: คูณ 70% เหรอครับ
0: นั่นแหละคือป่าไม้ที่เรามีในตอนนั้น
2: ครับ
0: ก็เลยบอกว่าคือประเทศไหนนะครับที่มีป่าไม้เยอะเนี่ยแสดงว่าสายน้ำก็ต้องเยอะด้วยเขาถึงเรียกว่าป่าชุ่มน้ำใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยไปสำรวจครับก็เจอว่าอู้ลาวเนี่ยมี15 สายน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง
1: ค
0: ่ะอันเหมาะแก่การตัดไม้ก่อนแล้ว
1: โอ้ค่ะ
0: ต้องตัดไม้ค่ะเพราะว่ามันเขื่อนมันต้องมีอ่างเก็บน้ำใช่ไหมก็ต้องตัดไม้แล้วที่ผมบอกว่าน้ำเทินสองเนี่ยมันเป็นอภิมหาอมตะนิรันดร์กาลเนี่ยมันเป็นการสร้างเขื่อนที่ผันน้ำจากแม่น้ำสายหนึ่งที่อยู่คนละฝากของอีกแม่น้ำสายหนึ่ง
2: ครับ
0: นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าต้องเจาะภูเขาเจาะภูเขาทำเป็นอุโมงค์น้ำนะฮะตรงนั้นนะครับมันคืออภิมหามันก็ต้องสร้างเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ
1: ่
0: แล้วปล่อยน้ำจากอ่างขนาดใหญ่นั้นนะครับลงอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขานะฮะที่บอกว่าอมตะนิรันดร์กาลก็คือว่าไอ้น้ำที่มันพอมันผลิตไฟฟ้าเสร็จโดยผ่านอุโมงค์ที่เจาะภูเขานั้นแล้วเดี๋ยวนะครับมันก็ต้องลงอีกสายหนึ่งของแม่น้ำ
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำเสบังไฟ
2: ครับ
0: นึกอย่างนี้คุณภูเบศเหมือนคุณภูเบศเอาท่อประปาเนาะเจาะทะลุผ่านภูเขาลูกหนึ่งเขาเรียกเทือกเขานาไก่นะฮะแต่มันใหญ่มากนะครับใหญ่ถึงขนาดไหนไอ้อุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขานั้นโดยอาศัยความสูงและชันนะครับเพื่อให้เกิดแรงกระแทกของน้ำที่ปล่อยลงมานะครับหนึ่งแหละต้นไม้ฉันต้องตัดออกในอ่างเกิดน้ำนั้นแคบลงนะครับเมื่อเทียบกับน้ำเงิมมันจากน้ำเงิมนี่650ตารางกิโลเมตรใช่ไหม
2: ครับ
0: แต่น้ำเทินสองเนี่ย450ตารางกิโลเมตรตัดต้นไม้ออกจากพื้นที่นั้นนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประมาณ2 ล้านลูกบาศก์เมตร
1: ค่ะ
0: แต่ป่าไม้ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับมันคือป่าไม้ดงดิบที่หล่อเลี้ยงสัตว์ป่า
1: ค่ะ
0: รวมถึงช้างด้วย
2: ครับ
0: แต่เนี่ยแหละมนุษย
2: ์แล้วพอมันหายไปแล้วจะยังไงต่อนะฮะก็
1: ต้องมาต่อกันใน
2: วันพรุ่งนี้นะครับอาจารย์ครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
2: สวัสดีครับนะครับเราสองคนอาจารย์วีรวรรณวรรุฒและผมภูเบศสุนีก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้นะคะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569อยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์นะคะเข้ามารับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live Mcord News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันและทางเว็บไซต์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: ขอเริ่มต้นด้วยภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์นะครับโดยนายกรัฐมนตรีของเราครับนำเสนอ3ยุทธศาสตร์อาเซียนรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ผันผวนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบไม่เป็นทางการโดยนำเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับอาเซียนครับก็ประกอบด้วยการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมประเทศสมาชิกจำเป็นต้องก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศครับหันมาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคและดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมความยืดหยุ่นหัวใจสำคัญก็คือการทำรงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียนซึ่งประเทศสมาชิกต้องยึดให้อาเซียนเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศขณะเดียวกันครับความยืดหยุ่นยังหมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการความตึงเครียดก่อนจะลุกลามเป็นวิกฤตการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนทั้งภายในและนอกภูมิภาคอาเซียนต้องรักษาสถานะการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศมีส่วนร่วมต่อประเด็นท้าทายในภูมิภาคและทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนที่มีแนวคิดสอดคล้องกันครับเพื่อสนับสนุนระบบพหุภาคีนิยมและระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกานายกรัฐมนตรีอนุทินย้ำด้วยนะครับว่าอาเซียนเป็นรากฐานสำคัญของเสถียรภาพในภูมิภาคมาโดยตลอดครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่โลกผันผวนมีความปั่นป่วนบทบาทดังกล่าวยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าขณะนี้คือช่วงเวลาที่ภูมิภาคต้องการบทบาทของอาเซียนที่เข้มแข็งมากขึ้นและหากอาเซียนสามารถเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและรักษาความเกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อาเซียนจะไม่เพียงสามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตแต่ว่ายังคงเป็นพลังสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาคต่อไปประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพสุดยอดผู้นำครับเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้นำและผู้แทนชาติในกลุ่มอาเซียนประสานมือไขว้กันครับระหว่างพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นเชิงสัญลักษณ์การขับเคลื่อนอาเซียนไปด้วยกัน

0: ในสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงจากวิกฤตการในตะวันออกกลางพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐครับดันโครงข่ายพลังงานหนูโชวิชั่นบนเวทีอาเซียนจับมือเป็นหนึ่งเดียวกันศรีศักดิ์จอดถกรัฐมนตรีเขมรสองฝ่ายส่งอุปทูตมาประจำอนุทินร่วมพิธีเปิดสุดยอดอาเซียนโชวิสัยชาโชวิชั่นตอกย้ำชาติสมาชิกผนึกกำลังรับมือบริบทโลกที่เปลี่ยนชง3ยุทธศาสตร์รับความท้าทายสถานการณ์ลูกที่ไม่แน่นอนและปรับตัวมัวตั้งรับแบบเดิมไม่ได้ที่ประชุมรับรองแถลงการ4ฉบับอ้าแขนรับติมอร์เลสเตสมาชิกใหม่จับเข่าหาเรือทวิภาคีนายกเวียดนามนายกมาเลเซียและนายกสิงคโปร์ย้ำความร่วมมือในฐานะชาติพันธมิตรไปพร้อมยกระดับกลุ่มอาเซียนศรีศักดิ์แง้มประตูเชื่อมเขมรเล็งส่งอุปทูตกลับไปประจำการครับ
1: ขณะที่นายศรีศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้กล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายนะคะก็คือนายกรัฐมนตรีไทยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและก็นายกรัฐมนตรีขออภัยค่ะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ค่ะโดยการหารือนั้นมีการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการเห็นไทยและกัมพูชานั้นมาพูดคุยกันอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมากันในทุกประเด็นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการแทรกแซงฝ่ายไทยเห็นควรสร้างบรรยากาศที่ดีทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันค่ะเพราะฉะนั้นในการหารือนายกรัฐมนตรีของไทยพยายามเสนอมาตรการที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะสิ่งที่เราเสนอมีการหยุดยิงแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจากล่าวหาบนเวทีระหว่างประเทศเพราะจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยแล้วก็มีการหารือถึงการแสวงหาความร่วมมือในบางเรื่องที่ทำร่วมกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามสแกมเมอร์ค่ะซึ่งข้อตกลงที่ว่ากันให้สองฝ่ายของตำรวจสองประเทศรื้อฟื้นกรอบการเจรจาที่มีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ประชุมกันเวลานานนะคะทั้งสองประเทศก็เห็นควรที่ต้องติดต่อกันระหว่างภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาซึ่งทั้งสามฝ่ายมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งไทยแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชามาร่วมกันหารือร่วมมือกันระหว่างประเทศกัมพูชามาพูดคุยกันโดยเร็วค่ะส่วนปัญหาเรื่องเขตแดนทางบกนะคะทางคุณศรีศักดิ์มองว่าก่อนจะมีการประชุม JBC ไทยกัมพูชาก็ควรประชุมเตรียมการกันก่อนและย้ำว่าไทยไม่ได้บ่ายเบี่ยงในการเจรจาแต่ก็ต้องดูการเจรจาว่าจะเริ่มจากจุดไหนไปสู่จุดไหนบางเรื่องอาจตกลงกันได้แต่บางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาค่ะส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลนั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงนะคะว่าการที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ไทยกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือว่า MOU 44ก็คำนึงถึงข้อเท็จจริงว่า20ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะอย่างในกรุงเทพธุรกิจบอกว่าทรัพยากรในพื้นที่ทับซ้อนโอกาสวิกฤตไทยกัมพูชาสื่อนอกจับตาการประชุมผู้นำอาเซียนที่เซบูฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคมวันนี้มีการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนนำร่องไปก่อนนายกรัฐมนตรีอนุทินออกเดินทางจากประเทศไทยแล้วในขณะที่ในเดลินิวส์นะคะศรีศักดิ์ยันอนุทินหารือ3ฝ่ายปกป้องชาติ6สุดยอดอาเซียนนายกปูมพลังงานศรีศักดิ์ย้ำนายกอนุทินหารือ3ฝ่ายมุ่งรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยไทยระบุแจ้งกัมพูชาเลี่ยงสงครามวาจากล่าวหาไทยบนเวทีระหว่างประเทศเจาะคุยปรักสุคนกำหนดกรอบมาตรการเผยยังมีขั้นตอนต้องใช้เวลาสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนฟื้นร่วมมือ2ประเทศรับสิ่งสำคัญคือการส่งอุปทูตกลับประเทศสถานทูตก่อนแต่ละฝ่ายด้านนายกอนุทินโชวิชั่นระหว่างร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ชูรับมือ3วิกฤตความมั่นคงทางพลังงานอาหารและความปลอดภัยรับมือความท้าทายระดับโลกและสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางย้ำสถานการณ์ในเมียนมามีสัญญาณเชิงบวกเอื้อต่อการเจรจาสร้างความปรองดองยันไทยพร้อมสนับสนุนส่วนนิกรป้องรัฐบาลลุยแก้ปากท้องก่อนยังไม่ใช่เวลาแก้รัฐธรรมนูญวันประชาชนคอรหาใช้งบ 7,000 ล้านทำประชามติชี้ร่างฝ่ายค้านที่ค้างอยู่เสียงล้มซ้ำซากแนะเซตซีโร่รัฐบาลทำร่างใหม่จับเขาคุยสวกลางทำลาย2ปีได้ฉบับใหม่แน่ขณะที่พริษซัดเดือดรัฐบาลไม่จริงใจเมินเสียงประชามติไม่หนุนร่างแก้รัฐธรรมนูญอย่าอ้างเร่งแก้เศรษฐกิจก่อนฟังไม่ขึ้นชี้ทำคู่ขนานกันได้ค่ะ
0: ยังมีประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์และก็เรื่องของพรก

0: ต่อกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้ครับโฆษกรัฐบาลออกมาโต้เฟคนิวร่างพรบเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ให้ตั้งคาสิโนเช่าที่ดิน99ปียันเป็นข่าวปลอมหรือว่าเฟคนิวนะครับเมื่อวานนี้ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวชี้แจงกรณีมีการแช่ข้อมูลว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ Southern Economic Corridor หรือว่า SEC อนุญาตให้สร้างคาสิโนและก็เช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC ว่าไม่เป็นความจริงนะครับร่างพรบที่เสนอข้อความตามที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดลอกมาจากร่างพรบเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วครับก็คือนายนพดลแก้วสุพัฒน์ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไทยและเคยมีส.ส.เสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับโดยสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรได้ครับในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วพรรคภูมิใจไทยเคยเสนอร่างพรบนี้โดยใช้พรบ EEC เป็นต้นแบบโดยเจตนาที่ดีในการพัฒนาภาคใต้แล้วก็สร้างการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศโดยไม่มีการเช่าที่ดิน99ปีหรือว่าคาสิโนตามที่กล่าวหาส่วนโครงการแลนด์บริดจ์นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการศึกษาครับมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานหากพบว่ามีประโยชน์แต่ไม่คุ้มค่าประชาชนไม่ต้องการโครงการคงไม่เกิดขึ้นทุกอย่างรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบและรับฟังเสียงจากทุกฝ่ายเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้ครับรวมถึงประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยนะครับรัฐบาลโต้เฟคนิวยันคาสิโนไม่มีในแลนด์บริดจ์ฝ่ายค้านลุยคว่ำพรก.กู้ยื่นศาลตีความ11พฤษภาคมนี้แสวงเผยหัวเลือกสว.ถึงมือกกต.ชุดใหญ่แล้วอนุทินโชว์วิสัยทัศน์เวทีสุดยอดผู้นำอาเซียนเมืองเซบูฟิลิปปินส์ชูความร่วมมือทางพลังงานอาหารความปลอดภัยร่วมรับรองสีแถลงการโฆษกรัฐบาลโต้ไม่จริงนายกและภูมิใจไทยเสนอกฎหมาย SEC เปิดช่องตั้งคาสิโนให้ต่างชาติเช่าซื้อที่ดิน99ปีโฆษกภูมิใจไทยขู่หากยังใส่ร้ายเจอฟ้องแน่ก่อนยันฝ่ายค้านยื่นคำร้องตีความพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านถึงประธานสภา11-12 พฤษภาคมเชื่อจะส่งสารรัฐธรรมนูญโดยเร็วชี้หากกระทบคนละครึ่งไม่ทันใช้1มิถุนายนรัฐบาลต้องแก้ปัญหาเองครับ
1: ขณะที่นายกรจติกะวณิศส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าชื่อร่วมกันในการคำร้องที่จะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญค่ะเพื่อตีความพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญพร้อมจะยื่นต่อนายโสภณสารามประธานสภาในช่วง 11-12 พฤษภาคมค่ะโดยได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมให้ร่วมลงชื่อด้วยนะคะแต่เบื้องต้นยังรอการประชุมพรรคกล้าธรรมก่อนอย่างไรก็ตามยืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อคำร้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญกำหนดค่ะซึ่งหลังจากยื่นคำร้องแล้วค่ะก็เชื่อว่านายโสภณจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วตามกรอบเวลา 2-3 วันก่อนจะส่งก็เชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาจะพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนะคะในไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะกู้ล็อตแรก 200,000 ล้านอัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสฟ้าส้มจับมือลงชื่อยื่นตีความเอกนิติย้ำมูดี้สไม่ติดใจรัฐบาลกู้เงินเพิ่ม 400,000 ล้านมั่นใจเศรษฐกิจไทยวินัยการคลังทุบโต๊ะกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงินล็อตแรก 200,000 ล้านบาทก่อนอัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสเตรียมชงแผนปรับโครงสร้างหนี้เข้าครม.อังคารนี้พรรคประชาชนและประชาธิปัตย์จับมือยื่นศาลรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.กู้เงินเล็งชงประธานสภา 11-12 พฤษภาคมก่อนมั่นใจโสภณส่งต่อตามกรอบ 2-3 วันชี้ข้อมูลชัดไม่ขัดเร่งด่วนจริงเตือนหากศาลตีตกรัฐบาลต้องรับผิดชอบการเมืองแก้ปัญหาคนละครึ่งเองภูมิใจไทยโวยบิดเบือนข้อมูลหาคาสิโนซุกร่างพ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจภาคใต้ส่วนเรื่องของปากท้องนะคะกิ๊บจีแก้ปากท้องก่อนรัฐธรรมนูญใหม่รอใน2ปีพรดรแจงกลัวเสียของครม.ร่างรัฐธรรมนูญเดิมอาจถูกตีตกนิกรย้ำลุยแก้ปากท้องก่อนย้ำยังไม่ใช่เวลาแก้รัฐธรรมนูญแนสเซซิโร่ทำร่างใหม่จับเข่าคุยสว.กลางทำลาย2ปีได้ใหม่แน่พริษัทเดือดรัฐบาลไม่จริงใจเมินเสียงประชามติค่ะอนุทินโชว์วิสัยทัศน์ลุยที่ประชุมอาเซียนแนะ3

0: แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เอกภาพยืดหยุ่นและมีบทบาทค่ะ
1: 7นาฬิกา44นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของเปิดเทอมอาทิตย์หน้าแล้วนะครับผู้ปกครองตอนนี้กำลังดิ้นกันเลยครับเข้าโรงรับจำนำพุ่งอันดับ1นะฮะนั่นก็คือเอาทองคำไปจำนำเพื่อจะมาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับลูกหลานช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมาดูกันที่เปิดเทอมค่ะเปิดเทอมแล้วผู้ปกครองก็ต้องจ่ายเงินเยอะขึ้นนะคะก็มีการระบุค่ะว่าเร่งหารายได้เพิ่มรับค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงเปิดเทอมนี้หลายๆครอบครัวเผชิญภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าเทอมชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังซบเซาค่ะทำให้หลายคนก็ต้องหารายได้เสริมพยายามลดค่าใช้จ่ายในทุกทางนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามผู้ปกครองค่ะในหลายๆพื้นที่อย่างเช่นที่สมุทรปราการผู้ปกครองซึ่งเป็นคนขายขนมจีบนะคะบอกว่าก็ต้องเร่งหารายได้เพิ่มนอกจากขายขนมจีบในตลาดแล้วก็ยังต้องส่งตามร้านอาหารฝากขายตามร้านต่างๆเพราะลูก2คนอยู่ในวัยเรียนก็ต้องเตรียมเงินสำหรับการซื้ออุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนก่อนที่จะเปิดเทอมค่ะส่วนร้านตัดเย็บเสื้อผ้าซ่อมชุดนักเรียนก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะอย่างที่อุทัยธานีผู้สื่อข่าวไปถามมาเขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยรับซ่อมชุดนักเรียนปีนี้มีผู้ปกครองเอาชุดเก่ามาแก้ทรงใช้ต่อมากกว่าทุกปีนะคะบางชุดก็เป็นชุดนักเรียนที่ได้รับบริจาคมาจะได้ลดค่าใช้จ่ายอย่างน้อย1ภาคเรียนได้โดยเฉพาะชุดลูกเสือที่มีราคาค่อนข้างสูงค่ะพาดหัวข่าวนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ค่ะพ่อแม่ดิ้นสู้ฟาดเปิดเทอมแห่ซบโรงตึงทองคำอันดับ1พุ่ง 65.7% พฤษภาคมเดือนเดียวทะยาน 8.26 พันล้านบาทเมืองกรุงเทพสุราษฎร์ธานีปทุมธานีระยองนนทบุรีสุดฮิตสำรองเงินเกือบ 1,000 ล้านบาทรับเปิดเทอมสำนักงานธนานุเคราะห์เปิดข้อมูลคนแห่เข้าโรงรับจำนำเพิ่มขึ้น 21% ในช่วงเปิดเทอมนี้ค่ะเนื่องจากผู้ปกครองนั้นต้องการหาเงินนะคะเมื่อเทียบกันกับปีก่อนพบทองคำฮิตอันดับ1จำนำพุ่ง 65.75% เช็ค5จังหวัดหิ้วสิ่งของเครื่องมือทำมาหากินเครื่องตัดหญ้าเครื่องชงกาแฟจักรยานเสือหมอบเข้าโรงตึงค่ะ
1: มีเรื่องของตำรวจมาเลย์ครับจับกุมพระมหาพร้อมพระอีกรูปหนึ่งข้อหาค้ามนุษย์สามเณรนะครับเพราะว่าล่อลวงเด็กชาย24รายบวชภาคฤดูร้อนครับจากนั้นก็พาข้ามแดนไปมาเลเซียครับไปเรียรายเงินที่นั่นถูกตำรวจจับกุมได้นะครับที่มูลนิธิปวีนาปทุมธานีครับมีผู้ปกครองเด็กชายอายุ5ขวบเด็กชายอายุ11ขวบแล้วก็12ขวบ3ครอบครัวครับเดินทางมาจากประจวบคีรีขันธ์และราชบุรีเข้าร้องทุกวอนช่วยประสานทางการประเทศมาเลเซียนำตัวลูกชายกลับประเทศไทยครับหลังมีพระสงฆ์มาขอพาไปบวชบรรพชาสามเณรฤดูร้อนที่ประเทศมาเลเซีย2เมษายน69ก่อนที่พระสงฆ์ทั้ง2รูปจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รัฐเคด้าของมาเลเซียจับในข้อหาค้ามนุษย์หลอกเด็กไปที่มาเลเซียบวชเนนเรียรายเงินหลังสืบทราบพฤติกรรมพระสงฆ์มานานร่วม4ปีโดยจะพาเด็กไทยอายุระหว่าง5ถึง15ปีครับข้ามประเทศไปโดยที่เด็กบางรายไม่มีเอกสารเดินทางและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง20กว่าคนและ17คนมีหนังสือเดินทางและเอกสารครบถ้วนได้รับการส่งกลับมายังประเทศไทยแล้วขณะที่เด็กอีก7คนไม่มีเอกสารเดินทางซึ่งมีอายุน้อยสุดเพียง5ขวบยังถูกกักตัวอยู่ที่รัฐเคด้าของมาเลเซียซึ่งนางปวีณาประสานนะครับด่วนไปยังเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยแล้วก็มอบหมายให้ที่ปรึกษาของมูลนิธิฝ่ายต่างประเทศติดต่อตรงไปยังสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยช่วยเหลือโดยด่วนซึ่งขณะนี้มีเด็กไทย7คนอยู่ในสถานกักตัวที่มาเลเซียนะครับมีภาพประกอบและพาดหัวข่าวในข่าวสดครับภาพประกอบเป็นภาพพระมหาภัยเป็นภาพกลุ่มผู้ปกครองเด็กอายุ 15-12 ปีครับเข้าร้องนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาว่าลูกหลานถูกพระมหาสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในประจวบหลอกให้บวชสามเณรภาคฤดูร้อนแล้วพาไปเดิน

0: เรียรายเงินที่มาเลเซียจนถูกตำรวจมาเลเซียจับกลุ่มพาดหัวข่าวเป็นกรอบรองของข่าวสดเช้าวันนี้นะครับจับพระมหาค้ามนุษย์24สามเณรถูกล่อลวงบวชภาคฤดูร้อนพาข้ามแดนเรียรายในมาเล7รูปยังถูกตม.เคด้ากักตัวตำรวจมาเลจับกลุ่มพระมหาพร้อมพระอีกรูปข้อหาค้ามนุษย์สามเณรล่อลวงเด็กชายรวม24รายบวชภาคฤดูร้อนจากนั้นพาข้ามแดนไปเรียรายเงินที่มาเลเซียเผยอีก7รายยังถูกกักตัวอยู่ตม.รัฐเคด้าอายุต่ำสุด5ขวบตำรวจติดตามสืบพฤติกรรมมานานกว่า4ปีพบพฤติการแอบอ้างสนิทสนมกับพระเถระผู้ใหญ่ระดับมหาเถระสมาคมผู้ปกครองร้องมูลนิธิปวีณาช่วยประสานนำตัวกลับประเทศแล้ว17รายเนื่องจากมีเอกสารหนังสือเดินทางครบถ้วนครับ
1: มากันที่ความคืบหน้าคดีเซียนพระกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็มีการกล่าวเพิ่มเติมกรณีของนายทนทองสุขแก่นหรือว่าทนบางแคเซียนพระชื่อดังกับมาดามเก่งที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะโดยเปิดเผยว่าความจริงแล้วค่ะก็ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายพูดข้อเท็จจริงส่วนตำรวจก็เป็นคนกลางเพราะได้รับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายและคู่กรณีเท่านั้นค่ะโดยจากการฟังคำสัมภาษณ์ของนายทนน่าจะเอาทุกเรื่องทุกเหตุการณ์มารวมกันทำให้พูดไม่หมดนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามค่ะว่าข่าวของนายโทนเนี่ยถูกดำเนินคดีจริงหรือไม่ทางบิ๊กเต่าบอกว่าทราบว่ามีการร้องทุกกล่าวโทษแต่พนักงานสอบสวนจะแจ้งหรือว่าไม่แจ้งก็อยู่ที่กระบวนการสอบสวนค่ะถ้าพนักงานสอบสวนมั่นใจพยานหลักฐานก็ต้องว่าไปตามกระบวนการแต่ก็ยังขาดอยู่ประมาณ 1-2 ประเด็นถ้ายังต้องสอบผู้ชำนาญการที่รู้เรื่องนี้มาประกอบกันด้วยค่ะซึ่งวันก่อนค่ะนายโทนก็มาแสดงตัวแสดงเจตนาว่าไม่หนีถ้าในแง่ของกฎหมายก็หมายความว่าไม่อยากถูกออกหมายจับก็อยากให้เข้ามาเพื่อสู่กระบวนการรวมไปถึงกลุ่มเซียนพระก็กลัวจะเสียชื่อเสียงหากถูกออกหมายจับนะคะไม่มีใครอยากเสียเครดิตจะถูกดำเนินคดีมันเสียช่องทางในการทำมาหากินค่ะมีภาพนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเป็นภาพบิ๊กเต่ายืนยันหลักฐานแน่นหนาคดีมาดามเก่งกับโทนบางแคตำรวจก็ทำหน้าที่เป็นเพียงคนกลางในการรับร้องขอความเป็นธรรมจากผู้เสียหายแล้วก็ยังไม่คิดจะฟ้องกลับนะคะเต่ายืนยันหลักฐานมัดเซียนพระแน่นโทนโผล่มอบข้อมูลฟันบิ๊กตำรวจและมาดามบิ๊กเต่ายันตำรวจมีหลักฐานวิทยาศาสตร์เอาผิดกลุ่มเซียนพระเชื่อมีคนโกหกขออย่าร้อนใจเหลี่ยมเยอะยังไม่คิดฟ้องกลับหรือไม่แค่โจรกระจอกส่วนคดียังเหลือสอบอีก 1-2 ประเด็นพร้อมสอบผู้ชำนาญการมีความรู้เพิ่มก่อนเตรียมเรียกคนกลางเชื่อมมาดามเก่งและโทนเข้าให้ข้อมูลหากพบหลักฐานร่วมกันหลอกหรือช่อโกงจะเชื่อดไม่มีละเว้นด้านโทนควงทนายบุกสน.พหลโยธินยืนยันตัวบุคคลที่แจ้งความก่อนหน้านี้นำภาพถ่ายและหลักฐานมอบให้ตำรวจทั้งพี่เต่ามาดามเก่งและคนอื่นๆรวม5คนค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่ยังอยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของการจับบุหรี่ไฟฟ้าบิ๊กล็อตมูลค่ากว่า100ล้านบาทเลยนะครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเป็นภาพของพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผบตร.นายแพทย์ชยนันท์สิทธิบุตรผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเข้าตรวจสอบบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ 500,000 ชิ้นมูลค่ากว่า100ล้านบาทครับหลังตำรวจไซเบอร์บุกทลายโกดังในซอยสุขาภิบาล2ซอย3เขตประเวศพร้อมกันนั้นจับ9คนงานไทยและลาวเฝ้าโกดังแพ็คของสารภาพได้ค่าจ้างเฝ้าวันละ500บาทพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐครับจับโกดังใหญ่ยึดบุหรี่ไฟฟ้า100ล้านเอามาจากใต้ทำดีไซน์ใหม่หวังตบตาตำรวจรองผบตร.นำทีมตำรวจไซเบอร์บุกทลายแหล่งพักบุหรี่ไฟฟ้าชันกลุ่มยึดของกลางอื้อกว่า 500,000 ชิ้นมูลค่ากว่า100ล้านบาทจับ9คนงานไทยลาวเฝ้าโกดังพบดีไซน์ใหม่ทรงซักซิปโป้อำพรางตบตาตำรวจบางร่นสูบจุใจถึง 20,000 คำวันละบาทถึงเด็กทำลายสมองครับ
1: มีเรื่องของสมุยและพังงานอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะยึดสมุยและพังงานดันวาระแห่งชาติพาณิชย์เช็คบินนอมินีต่างชาติเกินหมื่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดันเป็นวาระแห่งชาติ

0: างปางนอมินีต่างชาติพบต่างชาติทำธุรกิจบนเกาะพังงานและเกาะสมุยกว่า 10,000 รายคิดเป็น 67.97% พบนอมินี2กลุ่มธุรกิจคือสำนักการบัญชีมีหุ้นรวม 66-89 บริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถือครองวิลล่าหรู8หลัง152ล้านเร่งส่ง DSI และปปง.ขยายผลเชิงลึกเตรียมปูพรมตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์ภูเก็ตกระบี่พังงายันจะเร่งปราบปรามนอมินีให้สิ้นซากค่ะ
1: เหยื่ออาจารย์คุณสายชื่อดังนะครับเมื่อวานนี้เข้าขอคุ้มครองพยานแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้นะครับเหยื่ออมมังกรยื่นยุติธรรมขอคุ้มครองพยานถูกคุกคามอาจารย์ปิดสำนักไม่มีกำหนดหนุ่มนักธุรกิจเหยื่อพิธีอมมังกรแก้กรรมอาจารย์ดังที่ลำพูนผวาถูกคุกคามเข้ายื่นหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมขอคุ้มครองพยานหวั่นไม่ปลอดภัยหลังเปิดโปงเรื่องเฉาระบุอาจารย์คนดังมีลูกศิษย์หลายวงการนับแสนคนทั้งทหารตำรวจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กรมคุ้มครองสิทธิ์เตรียมประสานเจ้าหน้าที่เข้าคุ้มครองความปลอดภัยพร้อมเยียวยาเอกภพแฉมีเหยื่ออีกอื้อพบนักศึกษาเชียงใหม่ก็ตกเป็นเหยื่อเตรียมเข้าแจ้งความอาจารย์ดังประกาศปิดสำนักงดนิมิตพิศวงไม่มีกำหนดทนายส่วนตัวอ้างอาจารย์สุขภาพไม่ดีครับ
0: ส่วนเรื่องไวรัสฮันตาที่ไปพบนะคะว่ามีการระบาดอยู่ในเรือยอทของต่างประเทศค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์นะคะ WHO ยันฮันตาไม่แรงเท่าโควิดสาธารณสุขสั่งเร่งศึกษาอนามัยโลกยันไวรัสฮันตาไม่ใช่จุดเริ่มต้นการระบาดใหญ่เหมือนโควิดสิงคโปร์ผวากักสองชายสูงวัยกลับจากการท่องเที่ยวเรือสำราญแล้วโดยไทยค่ะให้กรมควบคุมโรคศึกษาเคาะเป็นโรคติดต่ออันตรายค่ะ
1: ไทยรัฐมีเรื่องของการทลายบ่อนครับแต่ว่าเป็นผลงานของฝ่ายปกครองนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองราชบุรีนำกำลังบุกจับบ่อนพนันกำถั่วลักลอบเล่นพนันกว่า100คนกลางสวนมะพร้าวในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามจับกลุ่มนักพนันได้38รายพร้อมยึดอุปกรณ์การเล่นพนันหลายรายการครับพาดหัวข่าวไทยรัฐนะครับปค.หรือว่าปกครองทลายบ่อนรวบ83นักพนันเปิดในสวนมะพร้าวสอบผ้าเสือโพธารามชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองจังหวัดราชบุรีร่วมกับตำรวจสภ.โพธารามบุกจู่โจมทลายบ่อนกำถั่วลักลอบเล่นกลางสวนมะพร้าวตอนกลางคืนผีพนันกว่า100คนแตกกระเจิงวิ่งหนีกระโดดข้ามท้องร่องกันอุทลุดตามรวบนักพนันได้83คนพร้อมของการอุปกรณ์การเล่นพนันสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดยังไม่มีใครรับเป็นเจ้าของบ่อนพบเช่าสวนใช้เปิดบ่อนมานานแล้วเพราะเปลี่ยวอยู่ห่างชุมชนมีทางเข้าออกทางเดียวมีคนดูต้นทางทำให้จับกลุ่มยากครับ
0: มีภาพความเสียหายจากพายุฤดูร้อนนะคะอย่างในมติชนค่ะที่อำเภอเมืองสุโขทัยพร้อมผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายจากพายุในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนะคะที่ตำบลวังทองแดงมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ4หมู่บ้าน21หลังคาเรือนค่ะที่ตำบลวังทองแดงนะคะส่วนอีกภาพนึงอยู่ในเดลี่นิวส์ค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเหตุโครงสร้างต่อเติมหลังคาพังถล่มในบริษัทฟูจิเทคออโต้อินทรีย์จำกัดนะคะอยู่ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง2รายค่ะ
1: ก็ยังเตือนกันอยู่นะครับเรื่องของพายุฝนฟ้าถล่มในช่วงนี้นะครับข่าวสดครับพาดหัวอย่างนี้ครับเตือน29จังหวัดพายุถล่มน้ำท่วมเหนืออีสานใต้สั่งระดมรับมือปภ.เตือน29จังหวัดเหนืออีสานและใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันที่8ถึง10พฤษภาคมเหตุยอมความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับลมใต้ตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมตอนไทยตอนบนเหนือแล้วก็อีสานเดือดร้อนหนักพายุฤดูร้อนพัดถล่มที่บ้านห้งลำพูนบ้านพังอื้อแม่พริกลำปางพังเสียหาย87หลังต้นไม้หักโค่นทับถนนปิดเส้นทางสัญจรด้านบัวใหญ่นครราชสีมายายหอบหลานเล็ก3คนวิ่งหนีพายุฝนออกมาจากบ้านพายุซัดหลังคาปลิวที่ชำนิบุรีรัมย์พายุถล่มครั้งที่3ในรอบ2สัปดาห์ต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับอาคารเรียนอนุบาลโรงจอดรถถล่มซ้ํา2ด้านเกษตรกรนากุ้งยังตลาดกาฬสินธุ์โอดวิกฤตอากาศวิปริตทั้งร้อนกับฝนทำกุ้งนกตายเกลื่อนบ่อครับ
0: ส่วนสถานการณ์ตะวันออกกลางค่ะเดลิวพาดหัวค่ะถล่มเรือสหรัฐยับคาฮอมุส IRGC จัดหนักอิหร่านเน้นใช้เรดาร์บึ้มคลังแสงรันเวย์เสียหายยับเยินฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางถูกถล่มเสียหายหนัก228จุด

0: อิหร่านเน้นโจมตีระบบเรดาร์คลังแสงอาวุธแรนเวย์และที่พักทหาร IRGC ห้าวยิงขีปนาวุธโดรนโจมตีเรือพิฆาตของกองทัพสหรัฐ3ลำในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายชายฝั่งในอิหร่านตอบโต้ทันทีทรัมป์ระบุอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และต้องส่งมอบยูเรเนียมให้กับสหรัฐทั้งหมดอิหร่านออกแบบฟอร์มกว่า40ข้อให้เรือต้องแจ้งก่อนผ่านฮอร์มุซค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยรัฐครับยิงถล่มเดือดฮอร์มุซอิหร่านเปิดฉากโจมตีเรือพิฆาตสหรัฐ3ลำทรัมป์โวสกัดได้ทั้งหมดครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีภาพการลงพื้นที่นะคะของว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมในฝั่งของพรรคประชาชนที่ก็เริ่มต้นการหาเสียงแล้วค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวในเช้าวันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้น้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรองโฆษกกระทรวงต่างประเทศแถลงสรุปนายกศรีหศักดิ์ประชุมอาเซียนครั้งที่48ผลักดันจับมือปราบสแกมเมอร์นางมารตีนลิตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงสรุปภายหลังนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และการประชุมที่เกี่ยวข้องณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ทั้งนี้ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเน้นย้ำ3ประเด็นคือ 1. ความจำเป็นที่อาเซียนจะต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแสดงบทบาทเชิงรุกในฐานะองค์การระดับภูมิภาครักษาและส่งเสริมระเบียบระหว่างประเทศตามกติกาสากล 2. บทบาทและความสำคัญของความเป็นแกนกลางของอาเซียนรวมถึงความสำคัญของการกำหนดและแสดงจุดยืนในประเด็นที่มีผลกระทบต่อภูมิภาคและ 3. ส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเช่นการตอบสนองต่อสถานการณ์และความท้าทายรูปแบบใหม่ทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลางปัญหาออนไลน์สแกมความมั่นคงทางอาหารพลังงานรวมถึงติดตามสถานการณ์ในเมียนมาภายหลังการเลือกตั้งส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งมีทั้งการประชุมเต็มคณะและการประชุมแบบไม่เป็นทางการสำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้มีกำหนดหารือทวิภาคีกับนายเฟรดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์หนุ่มบุกยิงอดีตผู้ใหญ่บ้านพี่ชายสสดังพรรคภูมิใจไทยแต่ปืนด้านก่อนขับรถไปมอบตัวกับตำรวจสภ.ท่าศาลาช่วงเย็นวันนี้เกิดเหตุการณ์ยิงกันในพื้นที่หมู่3ตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีรถเก๋งสีดำขับมาจอดบริเวณหน้าร้านค้ามีชายลงมาจากรถจากนั้นชักปืนออกมายิงใส่นายภูรชัยพิมเสนอายุ65ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลท่าขึ้นซึ่งนั่งอยู่ในร้านดังกล่าวและกระสุนปืนด้านยิงไม่ออกหลังจากนั้นชายคนดังกล่าวรีบวิ่งขึ้นไปที่รถที่จอดไว้และขับรถไปมอบตัวกับตำรวจที่สภ.

ท่าศาลาในเวลาต่อมาทราบชื่อผู้ก่อเหตุนายสาครชูสุวรรณอายุ41ปีเบื้องต้นนายพุทธชัยอยู่ในอาการตกใจเล่าว่านั่งอยู่ในร้านมีชายคนหนึ่งวิ่งมาหาและใช้ปืนจะยิงตนแต่กระสุนด้านทำให้ชายคนดังกล่าววิ่งขึ้นรถขับออกไปส่วนสาเหตุที่มาก่อเหตุนั้นยังไม่ทราบว่ามาจากเรื่องอะไรเป็นหน้าที่ของตำรวจในการสอบปากคำสำหรับนายพุทธชัยพิมเสนหรือผู้ใหญ่คูมีศักดิ์เป็นพี่ชาย

0: ข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
2: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
2: .1330 ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: MCOT Radio Network
6: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474899
7: Love Train

0: เปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6372

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังค่ะเข้ามาในช่วงเวลาของลับลวงพรางนะคะประจำเช้าวันเสาร์วันนี้กับเช้าวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนะคะ2569ค่ะดิฉันบุรดมจิตดอนนะคะ
2: ค่ะน้องวดีถนิมมานวันนี้มารับหน้าที่แทนพี่เล็กวาสนานุ่มสวัสดีค่ะ
1: ไม่ลืมไงคือลืมไปเพราะปกติไอ้เล็กเป็นคนพูดแล้วก็นั่งเฉยๆอ่ะพอเล็กอินโทรขึ้นมาเดี๋ยวบุรดมก็ตามลืมเล็กไม่อยู่นะคะคุณผู้ฟังคะไปเกาหลีค่ะนะคะกว่าจะกลับมาก็มาจัดรายการได้เนี่ยวันศุกร์เลย
2: ค่ะ
1: เนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชั่วโมงข่าว Exclusive เนี่ยบุรดมต้องโซโล่คนเดียวเลยเล็กไม่อยู
2: ่สบาย
1: ก็แต่แรกนะเล็กค่ะเขาจะยาวไปเลยบอกไม่ได้วันศุกร์ต้องเข้านะนี่ว่าจะฝากขนมฝากซื้อขนมไปเนี่ยยังไม่รู้เลยว่านั่งนึกอยู่เนี่ยเปิดดูว่าเอ๊ะมีขนมอะไรบ้างนะของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่น่าเนี่ยนะคะนะเอ๊ะเดี๋ยวค่อยให้พี่เล็กมาเล่าให้ฟังละกันเนาะว่าพี่เล็กไปทำอะไรยังไงบ้างเนี่ยค่ะวันนี้น้องก็เลยมาอยู่นะอยู่หน้าที่แทนพี่เล็กกันนะคะก็เรียกได้ว่าเปิดมานี่พี่เด้งบอกว่าจะคุยเรื่องนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่เรื่องระเบิดนี่จะบอกนะว่าไอเหตุการณ์เนี้ยทำให้ต้องย้อนความไปถึงตอนช่วงที่พบระเบิด C4 เลยม
2: ัน
1: เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเหมือนดวง เหมือนแบบคือจากอุบัติเหตุกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เราแบบจับโป๊ะได้อะแล้วโป๊ะครั้งนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่คือเหลือเชื่อมากอะคุณผู้ฟังคะว่าอะไรมันจะเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังจำได้ไหมว่ามันเคยมีเหตุการณ์ตอนช่วงปี37นะคะที่เกือบจะเกิดเหตุวินาศกรรมใหญ่ละทั้งบ้างก็ว่าอาจจะไปก่อเหตุที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบ้างก็ว่าจะไปก่อเหตุที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยที่ไปเจอรถบรรทุก6ล้
2: ออ
1: ที่ไปจอดทิ้งเอาไว้ที่ถนนวิทยุแต่ว่านะคะเดชบุญเนี่ยด้วยความที่มันเกิดเหตุก่อนไงคือมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยนะคะที่ไปมีปัญหาเฉียวชนกับรถบรรทุก6ล้อนี่แหละก็ไล่บี้กันมาแล้วไปมาในรถบรรทุก6ล้อเนี่ยก็มันเสียก็เลยจอดทิ้งเอาไว้แล้วก็เลยทำให้เจอไปค้นเจอโอ้โหระเบิด C4 หนัก2ปอนด์2ลูกแล้วก็ดินระเบิดชนิด C4 ปุ๋ยยูรุงยูเรียแล้วก็โอ้โห C4 5ลูกคือเรียกว่าระเบิดมีอนุภาพร้ายแรงมาก
2: ค
1: ือไม่ต้องพูดเลยนะว่าถ้าเกิดมันได้ก่อเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นระเบิดเพลิงกลางเมืองเลยแล้วมันจะเป็นวินาศกรรมใหญ่กลางเมืองซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี37นะคะและไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีเหตุการณ์ในทำนองนี้เกิดขึ้นอีกนั่นก็คือเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคะดวงจริงๆนะก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านเรานี่มีจริงคืออยู่ดีๆหนึ่งผู้ฟังคะมันเกิดอุบัติเหตุจากอุบัติเหตุแค่เพียงเล็กน้อยนะที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคะ ก็คงจะมาจากฝนตกถนนลื่นนั่นแหละก็เลยทำให้รถเนี่ยนะคะเสียหลักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะก็พบผู้ชายผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นชนคนจีน เป็นผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งเนี่ยนะ คนหนึ่งชื่อว่าในซันหมิงเฉินเนี่ยเราต้องจำเอาไว้เลยนะสำหรับในซันหมิงเฉินเนี่ย ต่อไปเนี้ยจะต้องเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวถึงไปอีกนานแน่แน่และผู้หญิงนะชื่อว่าหมายูซินซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะคะปรากฏว่าเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจก็ไปพบอาวุธปืนพกสั้นค่ะก็เลยคุมตัวไปสอบแล้วก็ขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักเนี่ยนะคะอยู่ที่หมู่บ้านเดอะเมเบิล
2: อ
1: ำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีปรากฏว่าคุณผู้ฟังจากการตรวจค้นบ้านพักเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่พบของกลางจำนวนมากต้องบอกเลยว่าโอ้โหคืออนุภาพของอาวุธนี่มันร้ายแรงมากปืน M4 2กระบอกแม็กกาซีนบรรจุกระสุนแบบเต็มเลยนะจำนวน13แม็กตัวจุดระเบิดอีก2ชิ้นระเบิดมือกระสุนปืนเสื้อเกรา

0: จำนวนมากและนอกจากนี้นะคะยังพบเสื้อเกราะ2ตัวหูฟังซึ่งข้างในเนี่ยมีการบรรจุวัตถุระเบิด C4 เอาไว้แบบเต็มพิกัดคืองานนี้ต้องบอกเลยว่าจากคดีอุบัติเหตุธรรมดาธรรมดาเลยเนี่ยมันกลายเป็นคดีความมั่นคงนะคะที่แน่นอนว่าอาจจะมองได้ว่าเขากำลังเตรียมการก่อวินาศกรรมยังจุดใดจุดหนึ่งหรือว่าปฏิบัติการใหญ่ที่สำคัญอะไรหรือไม
1: ่
0: เพราะว่าชนิดของอาวุธที่ตรวจพบเนี่ยคุณผู้ฟังคะ C4 อ่ะซึ่งถือว่าเป็นวัตถุระเบิดแรงสูงที่มักจะใช้ในภารกิจนะทางทหารหรือว่าใช้เพื่อการก่อเหตุรุนแรงอ่ะ
1: ค
0: ือไม่มีคือมันไม่ใช่วัตถุอ่ะที่มันควรจะอยู่กับบุคคลคนหนึ่งอ
1: ่ะ
0: ในการครอบครองอ่ะบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองได้แล้วอยู่ดีๆเนี่ยคุณมาครอบครองวัตถุแบบเนี้ยมีเอาไว้เพื่ออะไร
1: ค่ะ
0: เจ้าตัวบอกว่าจะเอาไว้ฆ่าตัวตายซึ่งแบบมันเป็นไปไม่ได้อ่ะ
1: ค่ะ
0: คือนอนเซนเหลือเกิน
1: อ่
0: ะในขณะที่นะคุณผู้ฟังคะกระสุนปืนที่พบนะก็มีรายงานว่าเป็นขนาด 5.5 อ่ะ 5.56 มม.แบบ M193 แล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาต้องตรวจสอบกันต่อไปนะว่าไอ้กระสุนเนี่ยมันผลิตเพื่อใช้อะไรในราชการทหารหรือเปล่าและเบื้องต้นเนี่ยนะคะเจ้าโตก็ให้การว่าอาวุธเนี่ยเขาสั่งซื้อมาจากกลุ่มลาย
1: ค่ะ
0: เฉพาะกลุ่มเลยเป็นลายเฉพาะกลุ่มแล้วก็ไปซื้อที่จังหวัดระยองแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้บอกจุดก็คงต้องไปตรวจค้นกันต่อไปเขาก็อย่างที่บอกนะบอกว่าเขามีเอาไว้เนี่ยเพื่อหวังระเบิดฆ่าตัวตายเนื่องจากว่าเขาว่าเป็นโรคซึมเศร้าและในรายละเอียดหนึ่งผู้ฟังคะยังระบุเอาไว้อีกนะว่าในการตรวจเนี่ยในโทรศัพท์มือถือปรากฏว่าไปเจอคลิปที่เคยไปฝึกอยู่ในค่ายองครักษ์พิทักษ์คุณเซน
1: อะ BHQ อะ BHQ
0: ใช่แล้วก็ยังไปเจอคลิปที่แบบซ้อมยิงปืนปาระเบิดกับทหารเขมรด้วยคืองานนี้เนี่ยแบบไม่รู้จะพูดยังไงว่าคือวันนี้คุณผู้ฟังถ้าไปดูในข่าวเนี่ยนะเขาจะลงแบบละเอียดเลยนะ
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยบางเขาบอกว่าวัตถุระเบิด C4 เนี่ยนะที่พบนะมี4ก้อนน้ำหนักก้อนละ2ปอนด์เลยนะหรือว่าประมาณก้อนละ1กิโลอ่ะมีพลังการทำร้ายเนี่ยการทำลายล้างเนี่ยเขาบอกว่าสูงในรัศมีแบบหลายร้อยกิโลเมตรเลย
1: อย่างทางตำรวจที่ชลบุรีใช่ไหมคะว่าบอกว่าดูลักษณะของอาวุธทั้งวัตถุระเบิดแล้วก็อาวุธปืนสงครามรวมไปถึงมีระเบิดสังหารชนิดกับดักเป็นจำนวนมากอย่างที่พี่เด้งเล่าให้ฟังเน
0: ี
1: ่ยแล้วก็มีเสื้อเกราะคือเห็นถ้าเห็นทราบภาพเสื้อเกราะนะคือโอ้โหคือนี่มืออาชีพปะเนี่ยแล้วก็มีถูกติดตั้งระเบิด C4 ด้วยแล้วก็มีการติดตั้งระเบิดเหมือนพร้อมใช้งานลักษณะตำรวจเขาบอกลักษณะเหมือนเตรียมจะทำระเบิดพลีชีพซูอิไซด์บอมเบอร์จนต้องเข้าไปดูซึ่งไอ้บ้านของนายซันที่ว่าเนี่ยหมิงเฉินซันที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจเข้าไปเนี่ยติดเหมือนเป็นค่ายก็คือว่ามีการทำกับดักทำกับดักลักษณะว่ามีการขึงลวดโยงติดกับสลักระเบิด
0: คือถ้าเกิดว่าเผลอไปเหยียบเข้าปุ๊บเนี่ยก็ระเบิดทันท
1: ี
0: คือตำรวจอะคุณผู้ฟังต้องอบพยพผู้คนในละแวกนั้นออกทั้งหมดคิดดูว่างานใหญ่ขนาดไหนอะ
1: โอ้โหนี่ถึงบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงพระสยามเทวาธิราชวันนี้ไม่หยุดวันเสาร
0: ์
1: ยังแบบโอ้ปกป้องยังจุดยังดีอะพี่เด้ง
0: คือคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เจออะไรจะเกิดขึ้นนะแล้วนายคนนี้ไม่มีงานทำน
1: ะ
0: แล้วเขาอยู่มาได้ยังไงเพราะว่าเห็นว่าเขาเข้าเมืองไทยมาเนี่ยพักใหญ่แล้วนะ
1: ตั้งแต่มกรา
0: ตั้งแต่มกรา28มกราต้นปีส่วนผู้หญิงเนี่ยเข้ามา24เมษา
1: เพิ่งเข้ามาหลังสงกรานต์นี่เอง
0: ก็เข้ามาอยู่โดยไม่มีงานทำมาอยู่ได้ยังไงอะ
1: แล้วนี่เกินนะถ้ามกราเกินนะ60วันก็เกิน3เดือนก็ยังเกินเลยนะ
0: วีซ่าเขาให้อยู่ได้เท่าไหร
1: ่60วัน
0: หรอ
1: แล้วก็ต่อได้อีก30วัน
0: อ
1: ันนี้คือวีซ่าที่บอกว่ากำลังจะยกเลิกซึ่งไม่ยกเลิกซะที่ไม่รู้ลอยอยู่ที่บอกว่าฟรีวีซ่าพี่แดง93ประเทศนะมาเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องวีซ่าเนี่ยถ้าเกิดว่านับเขามาตั้งแต่มกราก็เกินส่วนผู้หญิงเนี่ยคือมาตั้งแต่เมษายนนี่คือมีการเตรียมการแล้วก็ลักษณะของอาวุธอะไรต่างๆนานานี่โอ้โหก็ต้องบอกเลยนะคือในด้านนึงมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไร alert เหมือนกันนะว่าทำไมมันดูง่ายจังเลยอ่ะพี่เด้งสะสมอาวุธหนักขนาดนี
0: ้ใช่ทำไมระเบิดเราต้องไปดูนะว่าที่ระยองเนี่ยมันเข้ามาไงอ่ะมันคงเข้ามาทางฝั่งกัมพูชาแล้วมั้ง
1: นี่ต้อง
0: ก็เนี่ยแล้วก็คิดก็เขาเป็นพวกค่าย BHQ ด้วยไงแล้วก็ไม่รู้ไอ้การก่อเหตุครั้งเนี้ยมันโยงกับทางฝั่งกัมพูชาอะไรหรือเปล่า

0: เพราะอย่าลืมนะว่าในช่วงปี53เนี่ยทางคุณสิทธิ์เองก็เคยออกมาเปรยๆนะเรื่องนี้ว่าแบบ
1: ระวังนะอะไร
0: ไม่แบบแล้วก็แบบพูดเหมือนกับว่ามีคือไอ้คำพูดอ่ะของฮุนเซนเองก็ดูเหมือนว่ารับรู้กับเหตุการณ
1: ์
0: ตอนช่วงม็อบปี53ด้วยอะไรเงี้ยในแง่ของการปฏิบัติการคือเราก็คือตอนนี้วางใจไม่ได้เลยอ่ะในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเพราะว่าอาวุธในคุณผู้ฟังมันเยอะจริงๆคือแบบพูดคือพูดไม่จบไม่สิ้นเลยอ่ะเพราะมันเยอะมากวัตถุระเบิด C4 เนี่ย4ก้อนก้อนละ2ปอนด์เนี่ยคุณผู้ฟัง
1: คะ
0: และยังมีกระสุนปืนใช่มั้ยขนาด 5.56 เนี่ยอันนี้จำนวนหลายสิบนัดเลยนะและระเบิดมือแบบสังหารบุคคลอีก4ลูกและยังมีลูกระเบิดขว้างสังหาร K75 อีกลูกนึงมีระเบิดสังหารชนิดกับดักแบบฝักข้าวโพดเนี่ย4ลูกเจือประทุลูกระเบิดสังหารอีก3อันดินระเบิด C4 อีก1กล่องไม่ทราบน้ำหนักและก็มีดินระเบิด C4 น้ำหนัก 1.1 ประมาณ 1.1 อะไรปอนเนี่ย2แท่งแล้วก็รวมลูกระเบิดมือที่พบอีก10ลูกแล้วก็ตัวจุดชนวนรีโมทอีกและอย่างที่เมื่อกี้น้องนงบอกอ
1: ่ะ
0: ที่บอกว่าไอ้เสื้อเกาะกันกระสุนเนี่ยคุณผู้ฟังคือมันไม่เป็นเสื้อเกาะกันกระสุนธรรมดาเพราะว่าเป็นเสื้อเกาะกันกระสุนที่ถูกติดตั้งระเบิด C4 เอาไว้ในเสื้อกันกระสุนอีกทีนึงแล้วก็ระเบิดก็ถูกติดตั้งระบบแบบพร้อมใช้งานด้วยคือเหมือนกับระเบิดพลีชีพเลยแล้วแถมนายคนนี้เนี่ยนะนายหมิงเฉินเนี่ยยังมีการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยคุยกับแอปพลิเคชันแชท GPT ถามเกี่ยวกับแนวทางการก่อเหตุวินาศกรรมในสถานที่สำคัญด้วยรวมไปถึงนะอนุภาพในการทำลายล้างของระเบิด C4 แล้วก็ยังมีคลิปเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเขามีการฝึกนะคะยิงอาวุธปืนสงครามแล้วก็การขว้างระเบิดมือสังหารเนี่ยซึ่งจุดพิกัดนะในการไปฝึกเนี่ยปรากฏว่าอยู่ที่บริเวณค่ายรบพิเศษนะคะ911ของกัมพูชาหรือว่าที่เรารู้จักกันในฐานะที่เป็นนักรบ BHQ นั่นค่ะหรือว่าค่ายฝึกนักรบองครักษ์พิทักษ์ฮุนเซน
1: อ
0: ่ะเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหคืองานนี้เนี่ยไม่รู้จะพูดว่ายังไงละและก็อย่างที่เล่าเนี่ยเมื่อกี้ที่นงบอกอะที่เขาทำกับดักอะ
1: คือ
0: มีขึงลุ่งขึงลวดเลยเนี่ยโยงติดกับแบบสลักระเบิดอะก็เลยทำให้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้เขาก็ปลดล็อกได้หมดแล้วนะแต่ว่าก่อนหน้านี้คือเขากั้นพื้นที่เลยนะคะแล้วก็เคลียร์พื้นที่ผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้นออกทั้งหมดนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
1: นี่นะคือแต่ที่สำคัญก็คือว่าความเชื่อมโยงกับจากข้อมูลที่เราทราบตอนนี้นะคะก็คือรู้ว่ามีอาวุธหนักจำนวนมากแล้วก็อยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีละแล้วก็นอกจากนี้ยังมีคลิปอันนี้คือยืนยันมีคลิปที่ว่าไปฝึก
0: ใช่
1: กับ BHQ ของกัมพูชานะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวตำรวจเขาก็ต้องมาเชื่อมโยงแล้วก็ขยายผลแล้วก็ต้องสอบปากคำแต่ว่าข้อมูลของนายคนนี้จะบอกจะพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมพี่เด้งแล้วจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แต่ว่าตำรวจเองก็คงจะต้องรอดูข้อมูลที่ชัดเจนเนี่ยแต่ว่าโอ้โหก็ต้องบอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า
0: อยู่กับดวงนะเนี่ย คือ ดวงดีอ่ะ ดวงดีอ่ะ
1: ดวงดี คือรอดพ้นได้จู่ๆก็ฝนตกร้อนมาแบบร้อนนะพี่เด้งเนาะจู่ฝนตก
0: อ้าวในคืนนี้ก็แบบพบโดยบังเอิญน่ะคือตอนนี้คืองานหนักอ่ะสำหรับหน่วยงานความมั่นคงแล้วล่ะคือต้องหาให้ได้อ่ะก็เจ้าหน้าที่เองเขากำลังอยู่ระหว่างการขยายผลนะคะเกี่ยวกับเส้นทางในการจัดหาอาวุธนะผู้ขายเอ่ยผู้รับของจุดนัดหมายนะคะว่ามันอยู่ตรงจุดไหนในพื้นที่ของจังหวัดระยองซึ่งตอนนี้เจ้าตัวเองเนี่ยยังไม่ยอมพูดยังไม่ยอมปริปากออกมานะคะและคงจะต้องสืบหาให้ได้ถึงที่มาของกระสุนแล้วก็วัตถุระเบิดจำนวนมากแบบนี้เนี่ยนะคะว่ามีบุคคลหรือว่าเครือข่ายในประเทศไทยเนี่ยให้การสนับสนุนไหมและเรื่องนี้มันเกี่ยวโยงกับกัมพูชาไหมหลังจากที่พบว่าไปฝึกอ่ะ BHQ มาเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับการที่จะก่อเหตุแล้วมันลามไปถึงเรื่องของปัญหาการที่เคยประทะกันมาไหมระหว่างไทยกับกัมพูชาค่ะเป็นประเด็นที่ต้องสืบหากันต่อไปซึ่งเชื่อเลยนะว่าประเด็นนี้นะท่านผู้ชมคะคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้มันยาวแน่ๆคือมันจะเป็นข่าวใหญ่ที่ต้องขุดคุยกันต่อไปว่าอะไรเป็นอะไรโดยเฉพาะเนี่ยดันไปเกี่ยวกับฮุนเซนนะเกี่ยวกับกัมพูชาซะด้วย
1: ใช่เนาะก็คือดูแล้วเนี่ยมีความเชื่อมโยงนะเพราะว่ามันมีคลิปใช่ไหมว่าไปฝึกกันมาไปเทรนกันมาแล้วก็มาเข้ามาในประเทศไทยนะแล้วการจับตัวหรือว่าไปเจอโอ้โห

0: โอ้ระเบิดมากมายก่ายกองแล้วก็เจอนายคนนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเกิดขึ้นในช่วงที
1: ่
0: หลังจากท่านนายกนะไปจับม
1: ือ
0: กับพูนมาเนตไม่นานนะภายในแค่3วันนะพี่เด้งนะก็ทำให้เกิดเอ๊ะประชาชนก็สงสัยเหมือนกันว่าโอ้โหตอนที่บอกว่าหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ท่านนายกมีน้ำตาที่ไปงานของวันกองทัพใช่ไหมมีน้ำตาแล้วก่อนหน้านี้ก็หาเออไม่มีแน่ปรากฏว่าไปจับมือเรียบร้อยนะฮะก็ทำให้ประชาชนก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเฮ้ยแบบมันทำไมต้องรวดเร็วทำไมต้องรีบขนาดนี้คือความสัมพันธ์ทางการทูตนี่เราก็เรียกทูตกลับมาแล้วใช่ไหมไม่ได้มีแค่เจ้าหน้าที่คนเฝ้าสถานทูตอะไรแค่นั้นเองนะแต่พอเกิดเหตุล่าสุดที่ไปรวบสองจีนเทานะที่ซุกระเบิด C4 ที่แถวระยองไอ้ชลบุรีนะก็ต้องบอกเลยว่านายกต้องเปลี่ยนท่าทีนะไม่งั้นก็จะทำให้เกิด
1: คำถามนะว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าเออแต่เนี่ย
0: มัน
1: ในเมื่อในเมื่อ
0: ต้นม
1: ัน
0: เก
1: ี่
0: ยวก
1: ับ
0: กัมพูชาใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ท่าทีของฮุนมาเนตในวันที่เจอกันกับท่านนายกอนุทินเองก็ไม่ได้เป็นท่าทีที
1: ่
0: เท่ากันกับบ้านเท่ากับท่านนายกอนุทินที่บอกว่าอ๋อก็เป็นมารยาทอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งนั้นเขาว่ายังไงอ่ะแล้วก็พูดออกมาจากคำพูดผู้นำเลยไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะบอกว่าอ๋อเขาอยากจะคืนดีแล้วเราก็เห็นใจเราคนไทยจะแบบเนี้ยเขางงงว่ากันไปลืมไปอดีตอะไรเงี้ยเนี่ยนะก็ถือว่าเรื่องนี้ยังต้องเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าในมุมหนึ่งคือนอกจากเรื่องของความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาแล้วแล้วก็เรื่องของความมั่นคงเนี่ยคือระเบิดหนักขนาดนี้มันซุกอยู่ขนาดนี้คือมันง่ายเกินไปป่ะพี่เด้งนะง่ายเกินไปนะแล้วก็เอ๊ะตำรวจไม่รู้เลยเหรอหรือว่าเอ๊ะเข้ามาทางช่องทางไหนผ่านทางไหนเนาะถ้าฝนไม่ตกถนนไม่ลื่นรถไม่เกิดอุบัติเหตุจะเกิดอะไรขึ้น
1: ก็นั่นไงคือเขาก็เกรงๆกันอยู่ว่าเอ้ยถ้าไปก่อเหตุนะในสถานที่ท่องเที่ยวเอาแค่แบบก่อเหตุในพัทยาเนี่ยโอ้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วแล้วคนที่ได้รับผลกระทบก็คือบรรดานักท่องเที่ยวอ่ะก็เดชบุญแหละมาเจอซะก่อนนะคะตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะว่าเป็นหน้าที่ของทางหน่วยความมั่นคงแล้วล่ะของเจ้าที่ตำรวจแล้วล่ะที่ต้องไปตามกันต่อนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้นะคะมันมีอะไรที่โยงใหญ่อยู่เบื้องหลังหรือไม่นะคะหน้าตาก็ไม่น่าเชื่อเลยนะ จากเรื่องนี้นะคุณผู้ฟังคะที่ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหอ่านเจอข่าวแล้วตกใจจริงๆเนี่ยมาต่อกันกับอีกเรื่องนึงเรื่องของคุณทักษิณ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยนะคะเขาจะได้รับการปล่อยตัวพักโทษยังไม่ได้พ้นโทษน
0: ะ
1: ยังแค่พักโทษเนี่ยนะคะก็วันจันทร์หรือว่ามะรืนนี้เนี่ยนะคะก็ตามกำหนดเนี่ยก็จะออกมาตอนประมาณช่วงเช้าๆ
0: ค
1: ือกำหนดการเขาแบบละเอียดยิบเลยนะละเอียดยิบมากมีแบบมีกำหนดการล่องลับอะไรด้วยนะโอ้โปรแกรมเขาแบบยาวเหยียดมากเลยว่ากันไปแล้วกันนะคะเพราะว่าบรรดาคนเสื้อแดงเองเขาก็แบบดีอกดีใจกันมากโอ้ยจะมาจากทั่วสารทิศเลยคือกิจกรรมของเขาเนี่ยจะเริ่มกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปที่บริเวณหน้าเรือนจำนะคะก็งานใหญ่อ่ะงานใหญ่สำหรับการได้พักโทษของคุณทักษิณครั้งนี้คือใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะน
0: ะ
1: ก็คุณหญิงพจมานเนี่ยจะไปรับคุณทักษิณด้วยตัวเองในเมื่อพอคุณหญิงพจมานไปเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะโอ้โหพลพรรคเพื่
0: อไทย
1: ไปกันเพียบแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเช้าวันจันทร์นะคะคือถ้าใครไม่จำเป็นอย่าผ่านนะแถวนั้นปกติงามวงวานเนี่ยรถก็ติดอยู่แล้วว
0: ันจันทร์ด้วยเปิดเทอมด้วย
1: อ้าวเปิดเทอมวันจันทร์นี่หรอ
0: ใช่บางโรงเรียนก็
1: อ๋อ11เนี่ยนะทำไมเปิดเร็วจังเลยอ่ะ
0: บูพี่เด้งเขาปิดมาตั้งแต่นู่นแล้วก็พฤษภาเนี่ยจะเป็นช่วงของการเปิดเทอมแต่ทยอยนะคะก็ตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปแต่บางโรงเรียนเปิดแล้วตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะบางโรงเรียนใช่ก็พบอาจจะพวกโรงเรียนแบบอินเตอร์หรืออะไรแบบเนี้ยนะเด็กๆ เริ่มเข้าไปเรียนพิเศษเตรียมตัวอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่เราสรุปว่าคุณทักษิณออกมาคือเช้าวันที่11พฤษภาคมใช่ไหมพี่เด้งซึ่งก็ตกลงว่าต้องติดกำไร EM 4เดือน
1: ใช่เพราะว่า4เดือนก็จะพ้นโทษไงก็เหลือระยะเวลาอีก4เดือนก็คือประมาณกันยาประมาณกันยาในคุณทักษิณก็จะได้พ้นโทษนั่นนะคะแต่ว่าในช่วง4เดือนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางคุณทักษิณเองแล้วก็ทีมกฎหมายของคุณทักษิณเนี่ยก็พยายามที่จะปลดกำไร EM คือไม่ใส่
0: ไม่ให้ครบ4เดือนไม่ต้องใส่ครบ4เดือนพยายาม
1: คือแต่ว่าน้องปรียุติธรรมก็ยืนยันนะว่าต้องใส
0: ่
1: กำไร EM แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรอดูว่า คือจะได้แบบปลดล็อกก่อน4เดือนไหม

0: พราะตอนนี้ก็มีความพยายามอยู่นะจากทีมกฎหมายที่มองว่าคือคุณทักษิณเนี่ยอายุมากแล้วแต่ก็มีการระบุนะว่าคนอายุมากเนี่ยเหมือนคุณทักษิณเนี่ยเขาก็ใส่กำไร EM ก็มีแต่ทีนี้คุณทักษิณเองก็ให้ผลเรื่องสุขภาพด้วยสุขภาพก็เป็นปัญหาในการที่จะใส่กำไร EM
1: ไอ้ใส่กำไร EM นี่คือใส่ที่ข้อเท้าใช่เปล่าพี่แดง
0: ใส่ที่ข้อเท้าที่เห็นไงพวกดาวลงดาราที่เขาใส่กันนะแต่ก็เพิ่งรู้นะว่าการใส่กำไร EM เนี่ยคือมันจะมีสัญญาณน่ะที่ไปรบกวนสัญญาณการบินเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่กำไร EM ขึ้นเครื่องบินไม่ได้นะแต่ว่าเขาก็ยังสามารถทำกิจกรรมได้ก็อย่างอะไรนะคุณใบเตยจำได้มาตอนนั้นน่ะก็ไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขออนุญาตคือครั้งเนี้ยในการพักโทษของคุณทักษิณจะไม่เหมือนครั้งก่อนแน่ๆเพราะดูวี่แววแล้วเนี่ยนะเหตุผลในการใส่กำไร EM ของคณะกรรมการทางราชทัณฑ์เขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะทำให้การเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยลำบากกว่าครั้งก่อนคือครั้งก่อนในคุณทักษิณเนี่ยโอ๊ตไปนู่นมานี
1: ่
0: แล้วก็มีตำแหน่งตั้งตำแหน่งให้กับตัวเองสทล.แต่ว่ามางานนี้คงลำบากแล้วล่ะไม่เหมือนครั้งก่อนแน่ๆอ่ะเดี๋ยวเราว่ากันต่อสำหรับเรื่องคุณทักษิณในเบรกหน้าแล้วกันนะคะผู้ฟังคะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ค
1: ่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลัดลวงพราง
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
0: แปดนาฬิกาสามสิบสองนาทีนะคะผู้ฟังคะกลับเข้ามาในเบรกที่สองโอ้โหนี
1: ่ค่ะ
0: คุณวิทย์อะไรเนี่ยคุณวิทย์ขวัญเหรอ
1: ค่ะ
0: เออบอกว่าอาจจะต้องออกพรกฉุกเฉินเลยนะคงไม่ขนาดนั้นแล้วมั้งยังไม่ได้เกิดเหตุเพียงแต่ว่าเจอก่อนเนี่ยดี
1: เจอก่อน
0: เออดีเท่าไหร่แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็อะไรเนี่ยคุณชาบอกว่าคุณสมคิดเคยพูดเอาไว้ก็เป็นความจริงคุณสมคิดพูดเรื่องอะไรอ่ะงงบอกหน่อยสิครับพูดเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้
1: สมคิดไหนด้วยก่อน
0: เออนั่นแหละดีแล้วก็คุณบุ่งบอกว่าน่าจะมีอีกอย่างน้อยอีกแห่งเป็นที่พักตามแนวชายแดนครับนี่ก็เป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วล่ะที่เขาจะต้องไปหากันดูเพราะว่าเนาะใครจะคิดเนาะว่าพอไปค้นที่บ้านทีเดียวเท่านั้นแหละ
1: เจอใช่ถึงบอกไงว่ามันเยอะมากนะ
0: เจ้าหน้าที่คงช็อกเน
1: า
0: ะ
1: แล้วคือระยะเวลาที่อยู่ถึงแม้ว่ามันจะแบบแค่อะไรนะเกิน3เดือนใช่ไหม
0: ถ้านับก็แค่
1: กุมภามีนาเมษา3เดือนอุ๊ยคุณเก็บไว้เยอะขนาดนี้คือมันง่ายดายขนาดนั้นเลยเหรอไงถึงตั้งคำถามไงแล้วบอกว่าแล้วทำคนเดียวจริงหรือเปล่าแค่กับ2คนสามีภรรยาแค่นี้หรอ
0: แล้วภรรยาก็เพิ่งเข้ามาเองเพิ่งเข้ามาเมื่อปลายเดือนนี้เอง28เมษายน
1: ค่ะก็มีพี่ติ๋วก็ทักทายลงกับพี่เด้งมานะคะแล้วก็คุณสุขสงบนะก็บอกว่าบอกขอให้บุญรักษาคุ้มครองนักข่าวทุกท่านนะคะเดี๋ยวนี้นักข่าวนะก็ต้องเข้าถึงที่สุดนะ

0: แล้วก็พูดถึงเรื่องของผู้นำเขมรนี่นะก็อันนี้ก็ต้องยกระดับยกระดับเรื่องของการความปลอดภัยเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ใช่ค่ะทาง Facebook นิดนึงนะพี่เด้งแป๊บนึงนะคะสวัสดีคุณไทยอาร์ตคุณมะเทิงเมิ่งเจ้ยนะคะก็ย้อนนิดนึงบอกจำได้ไหมที่อดีตทหารไทยถูกเขมรจับไปติดคุกเมื่อ40กว่าปีว่าให้ระวังพวกจีนเทานั้นจะแฝงตัวมาก่อเหตุในไทยโดยฝึกกับพวก BHQ
1: เหรอใครพูด
0: อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
1: มีด้วยเหรออ
0: ันนี้ความเห็นของคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งบอกว่าเรื่องคุณทักษิณเนี่ยท่านเคยเป็นอดีตนายกน่าจะให้เกียรติท่านนะได้ติดกำไรที่คอเลยดูมีศักดิ์ศรีแม่
1: อันนี
0: ้โถ
1: ประชดมาตอนแรกก็
0: เพราะว่าจริงๆแล้วติดที่ข้อเท้า
1: ก็จะติดที่ข้อเท้าคือว่าไปแล้วเนี่ย
0: ค
1: ือคิดตัวเองนะว่าทางคณะกรรมการเนี่ยเขาก็คงจะให้ติดเอาไว้เพื่อที่จะเหมือนเตือนความจำอ่ะ
0: ค
1: ือเตือนแล้วระลึกว่าเนี่ยคือคุณยังไม่ได้พ้นโทษนะ นั่นคือการพักโทษคุณยังเป็นนักโทษอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นไอ้การจะเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยก็ต้องมีสติจะมาเคลื่อนไหวเหมือนครั้งก่อนไม่ได้นะเพราะว่ามีคำตัดสินเนี่ยของศาลฎีกาเนี่ยออกมาแบบชัดเจนแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่นะคะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขหรือว่าเป็นไปตามเกณฑ์กฎระเบียบนะของนักโทษทุกคนนะคะที่ได้รับการพักโทษ
1: คือจะไม่คือมันไม่ได้จะฟรีเหมือนหนก่อนแล้วอะสำหรับคุณทักษิณน่
0: ะ
1: เพราะนั้นในการพักโทษครั้งนี้คงจะไม่เหมือนครั้งก่อนแน่ๆค่ะคุณฟังจะต้องเข้มงวดมากขึ้นกว่าครั้งก่อนแน่ๆ
0: นะ
1: อ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เราก็คงจะคาดเดาได้ยากนะกับความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยคือคุณทักษิณเองเนี่ยจะยังคงเคลื่อนไหวเหมือนเก่าหรือเปล่าหรือว่าคุณทักษิณเนี่ยจะนิ่งไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยเราก็ยังบอกไม่ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวทักษิณว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่คุณทักษิณเนี่ยอยู่ในเรือนจำเนี่ย บางทีเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณทักษิณเนี่ยได้คิดอะไรก็ได้แต่เราก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะเพราะว่าขนาดคุณทักษิณไปอยู่ที่ต่างประเทศมาตั้งนานเนี่ยคุณทักษิณเองอ่ะพอกลับมาทุกอย่างมันก็
0: ยังเป็นคุณทักษิณ
1: ยังคงเป็นทักษิณชินวัตรคนเดิมเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าในช่วงระยะเวลาที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยจะทำให้คุณทักษิณเนี่ยเปลี่ยนความคิดอะไรได้หรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆนะคืองานเนี้ยเรื่องของการพักโทษเนี่ยมุฟังคะการพักโทษเนี่ยแม้ว่านะคือคุณทักษิณเนี่ยจะสามารถพักโทษได้ในช่วงระยะเวลานี้4เดือน
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าย้อนกลับไปดูมูฟังกับคำตัดสินของศาลฎีกาเนี่ยคือศาลฎีกาเนี่ยเขาจะระบุเอาไว้เลยนะว่าคือต้องบังคับโทษเนี่ยจำคุกคุณทักษิณเนี่ยเป็นเวลา1ปีแล้วยังวินิจฉัยเอาไว้ว่าการพักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็คำวินิจฉัยเนี่ยนะระบุเอาไว้เลยว่าช่วงเวลาที่พักรักษาตัวของคุณทักษิณเนี่ยคือไม่สามารถที่จะเอามานับรวมเป็นวันต้องโทษก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้คุณทักษิณเนี่ยต้องถูกนำตัวเนี่ยไปรับโทษที่เรือนจำนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยกับคำวินิจฉัยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยกลับไปดูคำตัดสินนะของศาลฎีกาเนี่ยมันก็เลยจะทำให้พบได้ว่ามันจะเป็นคดีอีกคดีนึงของคุณทักษิณที่บอกว่าเป็นคดีอีกคดีนึงของคุณทักษิณเพราะอะไรเพราะในวันที่ศาลฎีกาเนี่ยมีคำตัดสินตั้งแต่เริ่มกระบวนการเลยน
0: ะ
1: ตั้งแต่เริ่มกระบวนการการไต่สวนเนี่ยก็คงจะจำกันได้ว่าศาลฎีกาเนี่ยได้ให้ปปช.และอัยการเนี่ยเข้ามาร่วมอยู่ในกระบวนการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปปช.เนี่ยรับรู้ในคำตัดสินเนี่ยของศาลปปช.ค่ะจะต้องมีการดำเนินการค่ะตามคำตัดสินของศาลฎีกาเพราะว่าศาลเนี่ยได้วินิจฉัยกันออกมาแล้วว่าการส่งตัวคุณทักษิณเนี่ยไปรักษาตัวนอกเรือนจำในคดีชั้น14นั้นมันไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพรบ.ราชทัณฑ์ปี60ในมาตรา55แล้วก็กฎกระทรวงปี2563เพราะฉะนั้นน่ะนะเมื่อเป็นแบบนี้ปปช.ค่ะจะต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการต่
0: อ
1: นั่นก็คือปปช.เนี่ยจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลในคดีชั้น14
0: ค่ะ
1: เพราะว่าศาลฎีกาเนี่ยมีคำตัดสินละแล้วก่อนหน้านี้ก็มีคนยื่นร้องไปที่ทางปปช.เนี่ยก็หลายคำร้องอยู่เหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นเนี่ยในกรณีของคุณทักษิณเองค่ะที่คุยกับคุณชันชัยนะคุณชันชัยอิสระเสนารักษ์เนี่ยซึ่งเป็นต้นเรื่องเลยที่ทำให้คุณทักษิณเนี่ยต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยคือคุณชันชัยบอกเลยว่าคุณทักษิณเนี่ย

0: นะเข้ามาตรา89ในฐานสนับสนุนเพราะนั้นคุณทักษิณเนี่ยจะโดนด้วยเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่ป่วยและในช่วงของการรักษาเนี่ยปกติแล้วผู้ป่วยเนี่ยมันต้องมียามีอะไรใช่ไหมแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่มียาที่จะรักษาอะไรเลยไม่มีคือไม่มีใบเสร็จอะของยารักษาตัวเลยอะเพราะนั้นเป็นไปได้ยังไงเพราะมันต้องป่วยหนักใช่ไหมอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทักษิณเองก็ต้องรู้ตัวอยู่แล้วคุณทักษิณเนี่ยคือเลี่ยงยากอ
1: ะ
0: ที่จะต้องโดนคดีนี้ในความผิดฐานสนับสนุน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เกิดกรณีของชั้น14และคนที่จะโดนเนี่ยโอ้โหคุณชันชัยเล่าให้ฟังเลยว่าในช่วงของการไต่สวนเนี่ยผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยชี้เลยว่าใครเป็นคนเซ็นให้ปล่อยตัวคุณทักษิณ
1: ค
0: ือไล่มาเลยนะตั้งแต่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ปลัดกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ย
1: ค
0: ือเตรียมได้เลย
1: ค
0: ือจะโดนกันแบบเป็นหางเลขเพราะนั้นตอนนี้รอปปช.ซึ่งคุณชันชัยเนี่ยไม่รอแล้วเห็นว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะไปละจะไปเร่งปปช.ค่ะเพราะว่าเนี่ยคือมาจนถึงวันเนี้ยคือคุณทักษิณเนี่ยกำลังจะได้รับการพักโทษแล้วแต่ว่าปปช.เนี่ยยังเฉยอยู่เลยยังไม่มีการดำเนินการอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณชันชัยเนี่ยจะไปเร่งค่ะให้มีการส่งคดีนี้จากปปช.โดยเร็วเพื่อให้ศาลเนี่ยได้มีการดำเนินการเพราะว่าศาลฎีกาเนี่ยมีการชี้ทุกอย่างเนี่ยออกมาแบบชัดเจนแล้วพิพากษาทุกอย่างเนี่ยชัดเจนซึ่งทางคุณชันชัยบอกเลยบอกไว้เลยนะว่าถ้าเกิดว่าปปช.ไม่มีการดำเนินการอะไรแล้วก็จะฟ้องปปช.ซึ่งปปช.ตอนนี้ก็มีหลายเรื่องมากเลยนะกรณีเนี่ยคุณศักดิ์สยามก็โดนไปแล้วเรื่องนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมาอีกเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นปัญหานะสำหรับทางปปช.เพราะนั้นเนี่ยรอดูค่ะเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเห็นว่าคุณชันชัยบอกคุณชันชัยจะไปเพราะว่าปปช.เองเนี่ยอยู่ในกระบวนการไต่สวนและรับรู้ในกระบวนการการตัดสินคดีคุณทักษิณมาโดยตลอด
1: ค่ะอ๋อนั่นหมายความว่าการที่ออกมาพักโทษในครั้งนี้ยังไม่เกี่ยวกับขบวนการชั้น14ว่างั้นคือง่ายๆก็คือยังไม่เกี่ยว
0: ใช่ไม่เกี่ยวคือไม่ได้อ
1: ันนี้เป็นรับโทษเดิมที่ควรที่จะต้องได้รับและไม่ได้รับแต่ว่ามีการเนี่ยย้ายไปอยู่ชั้น14เป็นโทม่าอยู่6เดือนนู่นนี่นั่น
0: นั่นแหละช่วงที่เลี่ยงไปอยู่ชั้น14เนี่ยมันจะเป็นคดีอีกคดีนึงที่คุณไม่ยอมรับโทษไงนั่นก็ถือว่าก็โหต้องมีการดำเนินการด้วยเพราะว่าศาลฎีกาชี้กันออกมาแล้วเนี่ยนะคะและนอกจากคดีนี้แล้วนะคือคุณทักษิณเนี่ยแม้ว่าจะได้รับการพักโทษนะแล้วก็จะพ้นโทษเนี่ยในเดือนกันยายนนะคะแต่ว่าคุณทักษิณเองเนี่ยยังมีคดีติดตัวอยู่นะไม่ว่าจะเป็นคดี112นี่ยังอยู่นะอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ค่
1: ะ
0: และอีกคดีหนึ่งก็คือคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรมีคำพิพากษาไปนะคะเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปีที่แล้วปี68เนี่ยให้กรมสรรพากรนะคะเรียกเก็บภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่
1: ม
0: จากคุณทักษิณเนี่ยรวมเป็นเงิน 17,600 ล้าน
1: ค่ะ
0: ในกรณีของการขายหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นนะคะเมื่อช่วงปี2549
1: ค่ะ
0: คือเรียกว่าเป็นการกลับคำพิพากษาซึ่งคดีนี้ยืดเยื้อยาวนานมานับ20ปีและมาจบลงเนี่ยเมื่อวันที่17พฤศจิกายนเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยคดีนี้ศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์เนี่ยได้เคยวินิจฉัยให้เพิกถอนแต่ปรากฏว่าศาลฎีกาเนี่ยมากลับคำพิพากษาให้กรมสรรพากรเนี่ยเรียกเก็บภาษีนั่นนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจคุณผู้ฟังกระบวนการในการยึดทรัพย์เนี่ยวันนี้คือนับนิ้วมาเนี่ยพฤศจิกาใช่ไหมพฤศจิกามาวันนี้ก็ธันวามกรากุมภามีนาเมษา5เดือนอ่ะคุยกับคุณเรืองไกลคุณเรืองไกลเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้เพิ่งยึดทรัพย์มาได้แค่เพียง50ล้าน
1: ค่ะ
0: คิดดูจาก 17,600 ล้านและมีการระบุว่าคุณทักษิณมีทรัพย์สินเท่านี้50ล้านเพราะฉะนั้นสามารถยึดได้แค่50ล้านจาก 17,600 ล้านแต่คุณผู้ฟังนิตยสาร Forbes ค่ะได้ระบุเอาไว้ว่าคุณทักษิณเนี่ยถือเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่11ของไทยและอยู่ในอันดับ 2,509 ของโลกจากมหาเศรษฐีทั้งหมด 3,152 คนโดยคุณทักษิณมีทรัพย์สินนะอยู่ที่ 7.6 หมื่นล้านบาทหรือว่า 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ Forbes เองนะเขาก็มีการแจกแจงทรัพย์สินแบบละเอียดยิบเลยว่าม
1: ีอะไรบ้าง
0: มีอะไรบ้างคือเยอะแยะไปหมดและที่สำคัญคุณทักษิณนะคะมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวใน2ลำ
1: 2ลำนะคะไม่ใช่1ลำ
0: ใช่เป็นเครื่องบินระดับอูลตร้าลองเรนจ์คือเป็น
1: บินไกล
0: หรูหรามีประสิทธิภาพ

0: สูงที่สุดในโลกอ่ะเครื่องบินที่คุณทักษิณเนี่ยครอบครองราคานะคะประมาณ 2,200 ถึง 2,800 ล้านค่ะ
1: อ
0: ันนี้คือลำหนึ่งอีกลำหนึ่งเนี่ยคือลำที่คุณทักษิณเนี่ยใช้บินกลับมาที่เมืองไทย
1: อ
0: ันนี้เป็นลำ Gulfstream G650ER ลำเนี้ยอยู่ที่ราคานะคะ 2,100 ถึง 2,200 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นจะบอกว่าคุณทักษิณน่ะไม่มีทรัพย์สิน
1: มีให้มีแค่50ล้านยึดไม่ได้แค่50ล้านไม่น่าจะใช่สองลำนี้ก็เท่าไหร่แล้ว 4,000 กว่าล้าน
0: ใช่สองลำนี้ก็ประมาณ4ถ้านับอ่ะก็ประมาณอ่ะ 5,000 น่ะประมาณ 4,000 กว่า 5,000 น่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ทรัพย์สินน่ะไม่ต้องอะไรอ่ะไปดูเอาที่ Forbes เขาจี้ออกมาก็ได
1: ้
0: นั่นคือทรัพย์สินของคุณทักษิณซึ่งถ้าเกิดว่าไอ้ประเด็นเนี้ยนะ
1: คุย
0: กับคุณชันชัยเนี่ยคุณชันชัยบอกเลยนะว่าคืออะไรก็ตามที่มันเข้าข่ายอ่ะที่มันเป็นเรื่องของปปง.การฟอกเงินอะไรเงี้ยก็บอกว่าบางทีเนี่ยสามารถยึดมาได้ก่อนแล้วให้เจ้าของทรัพย์อ่ะมาชี้แจงแล้วก็มาเคลียร์ว่าเอ้ยทรัพย์สินอันเนี้ยมันของฉันนะ
1: ค
0: ุณก็ต้องมาแจกแจงคือสามารถที่จะยึดมาได้ก่อน
1: ค่ะ
0: คือเอาเป็นว่าถ้าหากว่าคุณทักษิณเนี่ยคุณผู้ฟังคะไม่ชำระภาษีน
1: ะ
0: ตามคำพิพากษาของศาลเนี่ยมันจะมีกฎหมายภาษีอยู่ค่ะซึ่งนะเขาจะระบุเอาไว้เลยนะว่าการอายัดและยึดทรัพย์เนี่ยอธิบดีกรมสรรพากรนะคะมีอำนาจสั่งอายัดเงินในบัญชีหรือว่ายึดทรัพย์สินเนี่ยเพื่อนำออกมาขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาใช้หนี้ภาษีให้ครบถ้วนได้ซึ่งอายุความบังคับคดีเนี่ยนะคะกรมสรรพากรเนี่ยจะมีเวลาในการตามยึดทรัพย์ได้เนี่ย10ปีนับจากวันที่คดีถึงที่สุดและที่สำคัญก็คือมันมีโทษทางอาญานะคือถ้าว่ามีเจตนาในการหลีกเลี่ยงซึ่งปกติแล้วหนี้ภาษีนั่นนะคะมันจะเป็นเรื่องทางแพ่งแต่ถ้าหากว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายจงใจหลีกเลี่ยง
1: อ
0: ันนี้มีโทษค่ะ มีโทษอาญาตามมาด้วยคือถ้าหากตรวจสอบนะพบว่ามีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินอย่างเงี้ยมีการโอนทรัพย์สินไปให้คนอื่นเพื่อที่จะหนีการถูกยึดทรัพย์อ่ะอันเนี้ยจะมีความผิดฐานเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียภาษีค่ะตามประมวลรัษฎากรในมาตรา37ซึ่งมีโทษจำคุกนะคะตั้งแต่3เดือนถึง7ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าหากว่าทรัพย์สินเนี่ยไม่พอกับหนี้ภาษีในกรณีที่สืบทรัพย์จนหมดแล้วเนี่ยแต่ว่ายังได้เงินไม่ครบนะ 17,600 ล้านเนี่ยนะคือสถานะลูกหนี้ภาษีคุณทักษิณเนี่ยก็ยังคงเป็นสถานะของผู้ค้างภาษีอากรต่อรัฐไปจนกว่าจะชำระคือคุณทักษิณจะต้องชำระให้ครบอ่ะจนกว่าจะหมดอายุความอ่ะคือ10ปีคุณมีระยะเวลา10ปีที่คุณจะต้องใช้เงินตอนนี้ใช้ไปละ50ล้านยังเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะ
1: 17,590
0: 550ล้าน 17,550 ล้านคือคุณทักษิณเนี่ยออกจากเนี่ยมาพักโทษแล้วต้องรีบใช้เลยนะ 17,550 ล้านถ้าเกิดว่า10ปีแล้วคุณชดใช้ไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องฟ้องล้มละลายซึ่งกรมสรรพากรในฐานะเจ้าหนี้เนี่ยสามารถยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางได้นะคะถ้าหากประเมินแล้วว่าลูกหนี้เนี่ยมีหนี้สินล้นพ้นตัวคือถ้าหากว่าถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือว่าพิพากษาให้ล้มละลายเนี่ย
1: ค
0: ือมันจะส่งผลทันทีเลยนะส่งผลต่อสิทธิ์ทางการเมืองและการทำนิติกรรมต่างๆทันทีอันนี้จะเป็นผลที่มีกันออกมาซึ่งไงก็ตามเนี่ยก็ต้องย้ำว่ามีโทษนะกับการเลี่ยงภาษีนะคะโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง7ปีค่ะและปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 ถ้าหากพบว่าเจตนาในการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในการหลีกเลี่ยงภาษีสำหรับคุณทักษิณ
1: ค่ะซึ่งถ้าเป็นเรื่องของภาษีถ้าต้องเสียแล้วไม่ชำระตามกำหนดเวลาหรือว่าตามเกณฑ์เนี่ยถ้าเป็นประชาชนทั่วๆไปเลยนะอันนี้เรารู้เราแบบกูน่ากลัวมากสิ่งที่ชัวร์มากที่สุดในชีวิตคนคนนึงคือความตายกับภาษีใช่ไหม
0: ใช
1: ่มันจะต้องมีค่าปรับด้วยนะพี่เด้ง
0: ก็เนี่ยบุรดมนะคือบุรุษดมเนี่ยจะต้องเสียภาษีเพิ่มอยู่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการผ่อน
1: ชำระภาษี
0: แล้วเขาก็จะย้ำตลอดเวลาว่าห้ามจ่ายสุดอ่ะเขาบอกว่าคุณต้องจ่ายในวันที่30นะ30เมษายนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปจ่ายนะวันที่1พฤษภาเนี
1: ่
0: ย
1: แค่วันเดียวนะ
0: วันเดียวก็
1: ไม่ได้
0: คุณจะโดนปรับทันที
1: ใช่ใช่แล้วก็มีอย่างนี้ด้วยนะคือเรายื่นละใช่ไหมพี่แดงเรายื่นละแล้วก็ขอผ่อนชำระการยืดการเสียภาษีไปแล้วก็ชำระงวดที่หนึ่งถ้างวดที่สองสมมติถ้าทางออนไลน์นะถ้างวดที่สองบอกว่าวันที่8พฤษภาคมเราไม่ชำระเลยไปวันหนึ่ง เราต้องไปชำระเร่งด่วน

0: วนต้องถูกคำนวณเบี้ยปรับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอ้งวดที่เหลือที่ทั้งหมดที่จะต้องจ่ายเนี่ยต้องจ่ายหมดเลยนะพี่เด้งอย่างนั้นนะ
1: คือไงนะ
0: หมายถึงว่าสมมติว่าการผ่อนชำระภาษีสมมติ3งวด
1: ใช่มันต้องสมมติอ่ะเขาให้ผ่อนได้แค่3งวดเขาไม่ได้แบบผ่อนโทรศัพท์10เดือน
0: ไม่ใช่ 0% อะไรเงี้ย3งวดใช่มั้ยงวด1เขาก็ให้เราชำระนะวันที่เรายื่นโอเคงวดที่2สมมติครั้งแรกเนี่ยเราชำระผ่านบัตรเครดิตหรืออะไรก็ตามแล้วงวดที่2เนี่ยเขาก็จะกำหนดวัน
1: อ
0: ีก1เดือนต้องมาชำระถ้าเกินก็คือถือว่าผิดต้องคำนวณใช่ไหมว่าคำนวณการปรับแล้ววันที่ยูไปเสียเนี่ยต้องไปที่กรมสรรพากรเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: ต้องชำระงวดที่เหลือมาเลยคืองวดที่3เนี่ยเขาจะให้พี่เด้งอ่ะชำระพร้อมๆกันไปเลย
1: อ
0: ย่างนั้นเลยนะคือไม่ต้องผ่อนแล้วเพราะว่าม
1: ีปัญหาในการชำระ
0: อย่างนั้นอย่างนั้นเลยนี่เพราะฉะนั้น
1: ห้ามเรื่องภาษีเนี่ยนะไม่ได้เลยค่ะ
0: นี่เราแค่
1: คุยแล้วแบบปวดใจเรื่องภาษีเนี่ยไม่อยากจะพูดเลย
0: นี่ถ้าพูดอีกเรื่องนึงพี่แดงประชาชนต้องปวดใจเข้าไปอีกไว้เดี๋ยวค่อยคุยก็ได้ที่พี่คุณหมอวรงค์บอกอ่ะเป็นสสแค่วันเดียวเป็นสสแค่วันเดียวลูกเรียนอินเตอร์ได้จนครบจบปริญญาตรีหรืออายุ25ปี
1: ก็ได้เสร็จไงเรียนเหมือนเรียนฟรีอะนะ
0: เรียนอินเตอร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าข่าวเนี่ยคุณผู้ฟังต้องบอกเลยนะที่ข่าวบอกว่าเรียนอินเตอร์เนี่ยค่าเรียนแสนนะไม่ใช่นะคะค่าเรียนเป็นล้าน
0: ล้าน
1: ค่าเรียนเป็นล้านค่ะโรงเรียนอินเตอร์ค่ะคือเรื่องนี้ทำเอาหลายคนเนี่ยช็อกกันไปตามๆกันเนาะ
0: ใช่
1: เป็นข้อมูลที่คุณหมอวรงพูดแล้วแบบโหมันเข้าไปในใจของใครหลายๆคนมาก
0: ใช่แล้วหมอแค่เดือนละ 3,500 ใช่ไหมที่สสต้องส่งเข้าไปในกองทุนบำนาญโอ้แต่ว่าสิทธิประโยชน์นี่คือทะลุฟ้าค
1: ือ
0: ไม่ใช่แค่บำนาญนะแล้วบำนาญเนี่ยคือเป็นสสไม่ถึง1ปีเนี่ยคือคูณ4อย่างเช่นเป็นสสมาแล้วแค่5เดือนแล้วเกิดการยุบสภาหรือก็ตามแต่5เดือนเนี่ยคูณ4ก็คือคุณได้บำนาญไป20เดือนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เราก็ยังเรียนอินเตอร์ได้ด้วย2คนด้วยพี่เด้งในขณะที่ประชาชนเนี่ยปวดหัวอยู่ตอนนี้ต้องคำนวณภาษีแล้วก็รัฐบาลกำลังบอกว่าอ๋อจะแจกเงินให้ประชาชนโครงการไทยช่วยไทยคนเดือนละ1,400เดือน 4,000 โอ้โหนี่คือแบบ
1: แตกต่างกัน
0: นี่คือถือว่าหรูแล้วนะได้ตั้ง 4,000 นะเดือนละ 1,000 เนี่ยนะแต่ดูสสสวสิคะ
1: ทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของคุณฟังค่ะคือเรื่องของคุณนักศิษย์เนี่ยนะเรื่องของการต้องชดใช้ 17,600 ล้านเนี่ยคือปรากฏว่าเนี่ยตอนนี้มันจะมีปัญหา
0: ค่ะ
1: เราไม่มีอธิบดีกรมสรรพากรค่ะ
0: ค่ะ
1: เพิ่งลาออกไปไง
0: คุณกุลยา
1: คุณกุลยาตันติเตมิตรซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันมาจากเรื่องนี้หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเนี่ยนะคือตอนนี้อธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยจะถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญเลยเพราะว่าคุณต้องไปเร่งบังคับหนี้อ่ะไปเรียกเอาหนี้คืนมา
0: ค่ะ
1: กับเนี่ยภาษีอ่ะที่คุณทักษิณเนี่ยติดอยู
0: ่ค่ะ
1: ซึ่งก็มานั่งมองว่าคุณกุลยาเนี่ยที่มีการพูดว่ามาจากเหตุผลนู้นนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้คุณกุลยาเนี่ยลาออกจากราชการซึ่งก็มีผลไปตั้งแต่เมื่อวันที่1พฤษภาคมเนี่ยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่บอกว่ามันเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่า
0: ผ
1: มฟังเรื่องกรณีของคุณสุภาค่ะคุณสุภาปิยจิตจะเป็นตัวอย่างเพราะว่าปปช.เนี่ยมีมติเสียงข้างมากนะคะชี้มูลความผิดคุณสุภาฐานละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบกรณีที่ไม่อุทธรณ์คดีภาษีหุ้นชินเคาะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยส่งผลให้รัฐเนี่ยต้องเสียหายเนี่ยนะคะเป็นเงินกว่า 17,000 ล้านนี่แหละ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ตอนนี้อยู่ในชั้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางซึ่งตอนนี้ศาลอาญาเนี่ยนะคะคดีทุจริตเนี่ยรับฟ้องแล้วรับฟ้องคดีนี้แล้วนะคะที่ทางอัยการและปปช.เนี่ยส่งฟ้องกันไปเพราะนั้นเนี่ยคุณสุภาและคณะเนี่ยนะว่ากันว่าศาลเนี่ยจะนัดสอบคำให้การคุณสุภาและอดีตอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยในวันที่30มิถุนายนนี
0: ้
1: เพราะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยโหคือมันร้อนมากอะถามว่าใครจะกล้านั่ง คืองานเนี้ยคือโดนจี้แน่ๆเรื่องยึดทรัพย์คุณทักษิณเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำเนี่ยมันมีกรณีตัวอย่างให้เห็นละ คุณสุภากำลังเจออะไรเพราะนั้นถึงมองไงว่าคุณกุลยา

0: เนี่ยมาจากเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่า
1: เพราะว่ากรณีคุณสุภาก็ไม่ใช่ว่าช้านะคือเร็วด้วยนะเนี่ยแล้วก็คือพลิกแผนเลย
0: ตอนนั้นรู้สึกคุณสุภาเนี่ยจะเป็นรองปลัดหรือไงเนี่ย
1: เพิ่ง
0: ลุกจากเก้าอี้คือรับผิดชอบอะดูเรื่องเนี้ย
1: ภาษีคือการเป็นมือฟันภาษีว่างั้นลักษณะคล้ายๆกับมือปราบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนั้นโอ้แบบเรียกว่ามือฉมังอ่ะคือดูส่องกลายเป็นว่าม
0: าเจอ
1: คดีนี
0: ้แต่ว่าคือมติของปปช.เนี่ยไม่ได้เป็นเอกฉันท์น
1: ะ
0: คือเสียงข้างมากนี่ก็4-3นะแต่ว่าคุณชันชัยเนี่ยยืนยันเลยว่าคุณสุภาเนี่ยจะรอดคุณชันชัยบอกเอาไว้ด้วยข้อมูลอะไรสักอย่างนึงอ
1: ่ะ
0: ที่มันเป็นตัวชี้ที่ว่าคุณสุภารอดแต่ว่าคือเรื่องแบบนี้มันหนักไงสำหรับคนที่นั่งในเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากรนะ
1: ครับ
0: คือนอกจากนะคดีคุณทักษิณแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังยังมีคดียึดทรัพย์อีกคดีนึงนะที่ทางรัฐเนี่ยต้องดำเนินการ
1: ค่ะ
0: น้องสาวคุณทักษิณนะ
1: ค
0: ุ
1: ณย
0: ิ่
1: งร
0: ัก
1: เ
0: พราะว่าศาลปกครองสูงสุดนะคะเมื่อวันที่22 พฤษภาคม ปี 68คิดดูก็จะปีนึงแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ไม่รู้ว่ายึดไปได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยคือให้คุณยิ่งรักเนี่ยนะคะต้องชดใช้ค่าเสียหายในคดีรับจำนำข้าวค่ะเป็นเงิน1,028 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: ก็จากกรณีปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในโครงการนะคะจำนำข้าวเนี่ยซึ่งถือว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยประมาทเลินเล่ย์อย่างร้ายแรง
1: ค่ะ
0: ซึ่งกระบวนการยึดทรัพย์นะก้อนเนี้ยเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังค่ะที่จะต้องเป็นผู้ออกคำสั่งเรียกให้มีการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนและกรมบังคับคดีเนี่ยของกระทรวงยุติธรรมนะคะจะต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ในการดำเนินการบังคับคดียึดอายัดแล้วก็ขายทอดตลาดหลังจากที่ได้รับคำสั่งจากทางกระทรวงการคลังก็มีระยะเวลานะในการดำเนินการเนี่ย10 ปีนั้นหมายความว่านะคือเอาแค่ยึดทรัพย์เนี่ย2 เคสเนี้ยก็20,000 ล้านแล้ว20,000 กว่าล้านตอนนี้ไม่มีเงินกันใช่ไหมรัฐเนี่ย
1: ไปยึดมาได้ไม่ต้องออกพรก.กู
0: ้20,000
1: รวมจากที่มีอยู่ตอนนี้ในงบกลางเหลืออยู่20,000 ล้านพอดีเลยอันนี้20,000 ล้านได้40,000 กว่าล้านแจกได้แล้ว
0: 40,000 กว่าล้านเนี่ยเอามาแจกคนละ4,000เนี่ยก็เนี่ยรอดูกันไปนะเพราะว่ามันจะมีกำหนดระยะเวลา10 ปีจากปีนี้ปี69ก็ปี79ว่ารัฐเนี่ยจะสามารถยึดทรัพย์คุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้ตามเป้าที่ศาลเนี่ยตัดสินเอาไว้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องนี้แบบโอ้ยฟังแล้วก็เหนื่อย
1: พี่เด้งลองคิดดูว่าการไปถูกแปลนการไปตามหาทรัพย์ของคืออย่างแค่เป็นเราทั่วๆไปอย่างเงี้ยทรัพย์สินมันไม่ได้เยอะอะไรมากใช่ไหมมันก็ตามปุ๊บปุ๊บมันก็เจอแต่ว่าในอีกด้านนึงก็คือว่ามันก็เก็บ
0: หลบเลี่ยง
1: เราก็เก็บเราก็เก็บคือไม่ได้ว่าอะไรซับซ้อนหรอกก็เก็บ
0: แต่ว่ามันก็เป็นปกติธรรมดาของนักธุรกิจทั่วไปไม่ต้องนักธุรกิจระดับแบบคุณทักษิณนะคือนักธุรกิจทั่วไปเขาก็จะมี
1: วิธีการเก็บ
0: มีวิธีการ
1: แต่ถึงว่าไงการไปตามมาเนี่ยกับคนที่มีทรัพย์เยอะๆทรัพย์สินเยอะๆอย่างเงี้ยก็มันก็น่าจะตามเจอยกเว้นแต่ว่าคุณเก็บไว้อย่างอาจจะไปเกาะไหนเกาะ
0: แ
1: ก่ง ต่างๆนานาอะไรแบบเนี้ยก็เลยทัวตามไปไม่ถึงแบบนี้นะ
0: แต่ว่าตอนนี้หลายคนรออย่างเดียวเลยรอดูคุณทักษิณว่าออกมางวดนี้จะเป็นยังไงเนาะทุกคนก็รอตามกันมากว่าคุณทักษิณจะเหมือนเดิมไห
1: ม
0: แต่ว่าหลายๆคนก็มองว่าคงจะลำบากแล้วล่ะในเมื่อต้องติดกำไร EM แล้วก็รอดูวันจันทร์อย่างเดียวคงคึกคักอยู่แล้วล่ะ
1: แล้วก็หลายคนก
0: ็
1: แล้วหลายคนก็คงอยากจะรู้ว่าในด้านของการเมืองเนี่ยคุณทักษิณจะอย่างไรต่อไปแต่ว่าในด้านหนึ่งควบคู่กันไปคือเพื่อไทยเองเขาก็ปรับโครงสร้างพรรคใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่หลังจากเลือกตั้งเสร็จอะไรเสร็จก็มีการปรับโครงสร้างภายในการนะคะแล้วก็
0: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะคือคุณทักษิณเองก็คง ยังดูแลพรรคเพื่อไทยอยู่ล่ะก็จะเห็นได้จากที่คุณนุ้งอิงยังเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วก็คุณยศชนันก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกอยู่ยังมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีอยู่เพราะนั้นมันก็คงจะเป็นสัญลักษณ์ได้แล้วล่ะว่าคุณทักษิณไม่ไปไหน
1: ไม่ได้ไปไหน
0: ค
1: ุ
0: ณพุทธมารไม่ไปไหนก็ยังอยู่ดูแลพรรคกันต่อไปเพราะถ้าเกิดว่าตราบใดที่ไม่กำกับดูแลอยู่โอ้ลำบากพรรคเพื่อไทยก็ไปลำบากแหละ อ่ะเราพักค่ะพักสักครู
1: ่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลัดลวงพรางหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบิ๊กต่ายสั่งผู้การเมืองชนลุยสอบทุกมิติวันกระทบความมั่นคงหลังพบชาวจีนพร้อมอาวุธครบมือความคืบหน้ากรณีการจับกุมตัวนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนขับรถเก๋งประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำก่อนที่ตำรวจจะเจออาวุธปืนพร้อมแมกกาซีนอยู่ภายในรถเหตุเกิดในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก่อนจะถูกนำตัวไปค้นบ้านพักภายในซอยห้วยใหญ่จนพบอาวุธปืนสงครามวัตถุระเบิดชนิดรุนแรงทำลายล้างสูงวัตถุระเบิดแบบสังหารบุคคลและแบบขว้างรวม10ลูกและวัตถุประกอบวัตถุระเบิดและน้ำมันจำนวนมากโดยพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเดินทางมายังบริเวณบ้านจุดเกิดเหตุที่มีการพบอาวุธสงครามพร้อมกับวัตถุระเบิดโดยมีการตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดสำหรับคดีนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้สอบสวนสืบสวนทั้งเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทุกมิติส่วนเรื่องของคดีรวมถึงอาวุธปืนและวัตถุระเบิดคล้ายระเบิดที่พบยังไม่ขอเปิดเผยเนื่องจากเกรงว่าจะเสียรูปคดีในส่วนกรณีการกักเก็บวัตถุคล้ายระเบิดจำนวนมากเพื่อนำไปก่อเหตุร้ายซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการตรวจพบจุดเชื่อมโยงอย่างไรก็ตามการสืบสวนสอบสวนจะทำอย่างละเอียดอีกครั้งรวมถึงหาข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุดังกล่าวส่วนกรณีพบว่าผู้ต้องหาชาวจีนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในส่วนนี้จะต้องเชิญนักจิตเวชเข้ามาตรวจสอบเพื่อสรุปว่าป่วยจริงหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานและหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปเตือนอากาศแปรปรวนถึง10พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่8บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอาจพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มอีกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มเติมจากการระบาดในเรือสำราญ MV Hondius ที่ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อรวมแล้ว8รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกประเมินว่าความเสี่ยงต่อสาธารณชนในวงกว้างอยู่ในระดับต่ำและย้ำว่าสถานการณ์นี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่เหมือนโควิด-19เพราะแม้ผลการทดสอบระบุว่าเป็นสายพันธุ์แอนดิสที่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดและต่อเนื่องแต่สายพันธุ์นี้ไม่ติดต่อ

0: ง่ายและมักจำกัดอยู่ในพื้นที่ปิดหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกันเท่านั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: 70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะสุภชัยโต้ข่าวลือยันร่างพรบ SEC ภูมิใจไทยไร้คาสิโนชี้ถูกบิดเบือนเป็นการ
4: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
6: ้ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4 ถึง 20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่นMCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
10: MCOT Radio Network
6: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042747405042747489 0427474089
11: กรณีหนึ่งอ่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยเป็นศาลฎีกาภาษีค่ะอันนี้ 17,600 ล้านแต่อันเนี้ยคือก็ยังงงๆอยู่จำไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีอายุความเหมือนหรือเปล่าเพราะว่าก็จำส่วนใหญ่จะมีอายุความเนี่ย10ปีคือถ้าเกิดว่ามีอายุความ10ปีอันนี้ศาลมีคำพิพากษาออกมาปี53มันก็ครบ10ปีแล้วแต่ก็ยังงงเพราะว่าคุณนิพิษก็ออกมาทวงถามเรื่องเนี้ยตอนช่วงปี67
12: ปี67
11: ว่าเนี่ยเรื่องมันไปถึงไหนแล้วเพราะนั้นก็ตอบไม่ได้เรื่องนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่ามันคนเอาเป็นว่ามันคนละกรณีกัน
12: ใช่อันนี้ที่คุณนิพิษพูดคือ ที่ว่าศาลแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายึดทรัพย์คุณทักษิณ 47,373

0: 3ล้านตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติจากการเป็นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันนี้นะ
1: ก็เอาเป็นว่ามันคนละกรณีกันแล้วกัน
0: ใช่
1: เราพูดถึงเรื่องแค่ศาลฎีกาภาษีอ่ะของภาษีอ่ะเป็นคดีภาษี
0: ค่ะ
1: 17,000 ล้านอันนี้ไม่รู
0: ้ค่ะ
1: ไม่รู้ก็บอกไม่รู้ไม่ได้ตาม
0: ค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปคุยเรียนต่อก็เดี๋ยวเรียนแจ้งคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่แล้วก็รวมไปถึงทั้งคลื่นของเราเลยนะคะทั้งเรื่องของวิกฤตพลังงานแล้วก็จากสงครามตะวันออกกลางที่ส่งผลเชิงจิตวิทยารวมถึงไทยด้วยก็ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันทางด้านคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยก็มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจึงอยากจะรับฟังข้อกังวลของประชาชนผ่านสื่อของอสมทค่ะทาง MCOT News FM 100.5 ก็เลยเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนผ่านระบบ LINE นะคะก็ส่งมาทางแอปMCOT News ได้นะคะทางคลื่นของเราก็จะรวบรวมข้อมูลส่งให้กับทางรัฐบาลเพื่อนำสู่การแก้ปัญหาต่อไปค่ะ
1: มาต้องอ่านคอมเมนต์คุณผู้ฟังไหมเดี๋ยวพูดให้คุณเอวสอเขาหน่อย เดี๋ยวคุณเอวสอเขาจะว่าเอา
0: ค่ะค่ะ
1: คุณเอวสอเขาก็ออกมาบอกว่าพวกที่เกลียดทักษิณเนี่ยเดี๋ยวน
0: ะ
1: ผู้ที่เกลียดทักษิณเนี่ยจงรู้ไว้นะว่านายกไทยที่ทั่วโลกเขายอมรับมากที่สุดก็คือนายกทักษิณหรือว่าจะเถียงอันนี้ไม่รู้คุณเอวสอไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะแต่บางทีเนี่ยสื่อเขาก็ลงนะอะไรนะจำได้ไหมนายกที่ไม่ดีที่สุดอ่ะ
0: ใช่
1: เราไม่พูดคำนั้นนายกที่ไม่ดีที่สุดอ่ะก็มีชื่อคุณทักษิณอยู่ด้วยนะเราก็ไม่รู้อ่ะอันนี้คือต้องถามว่าเอาคุณเอวสอเอาข
0: ้
1: อม
0: ู
1: ล
0: มาจากไหน
1: ที่ใช้อ้างอิงนะค
0: ะ
1: คุณทีแชทบอกว่าคดีเยอะขนาดนี้ยังถือว่าเป็นนักโทษชั้นดีเราอ่านแบบเบาๆมาต่อเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของพรก.กู้เงิน400ล้านนะคะที่เรื่องนี้โอ้โหกำลังเป็นประเด็นเลยเพราะว่าไปมาๆเนี่ยนะพรรคประชาชนเขาก็จับมือกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะส่งเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเนี่ยนะคะโดยจะส่งให้ประธานสภาเนี่ยวันที่11หรือว่า12พฤษภาคมนี้แล้วประธานสภาเนี่ยพอตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าคำร้องถูกต้องก็ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็ให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตีความ
0: ค่ะนะทีนี้คือประเด็นที่ทางคุณกรณ์จาติกวณิชนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะซึ่งตอนนี้คือฝ่ายหัวหน้าฝ่ายพรรคประชาชนเขาก็จะร่วมยื่นกันแล้วเนาะก็ถือว่าเขาไปในทางเดียวกันแล้วนะคะกรณีเรื่องของการออกพรก.กู้เงิน400ล้านบาทเนี่ยคุณกรณ์เขาชี้ไปที่ประเด็นว่ามันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172ซึ่งมันมีประเด็นว่าการจะกู้เนี่ยต้องมีเหตุผลจำเป็นแล้วก็มีความจำเป็นเร่งด่วนในส่วนหนึ่งซึ่งคุณกรณ์เขาบอกว่าในแผนที่รัฐบาลจะออกพรก.กู้แล้วก็ให้เหตุผลว่าจะเอาไปใช้2ด้านด้านแรกก็คือว่าจะเอามาแจกเนี่ยแหละไทยช่วยไทยพลัส 200,000 ล้านแล้วอีกครึ่งนึงคือ 200,000 ล้านนั้นจะใช้สำหรับการปรับโครงสร้าง
1: พล
0: ังงานซึ่งก็มีการตั้งคำถามทั้งคุณกรณ์ทั้งคุณสิริกัญญาตั้งคำถามบอกว่าไอ้ 200,000 ล้านหลังเนี่ยมันใช่ความจำเป็นเร่งด่วนจริงหรือเปล่าเนื่องจากว่าดูตามแผนแล้วเนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าจะเอาไว้ใช้เอาไว้ทำเนี่ยไปจนถึงปีหน้าด้วยซ้ำคือมันด่วนหรอถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันด่วนหรือเปล่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอย่างคุณกรณ์เขาก็พูดว่าไอ้ที่เคยหาเสียงไว้เนี่ยตอนที่เลือกตั้งเนี่ยก็บอกว่าการใช้งบวงเงิน 44,000 กว่าล้านเนี่ยสามารถออกเป็นพรบ.โอนงบประมาณของปี69ได้โดยไม่จำเป็นต้องออกพรก.นะคะอันนี้แหละก็เลยเป็นการชี้ประเด็นของคุณกรณ์ว่าจริงๆเนี่ยมันน่าจะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172นะในขณะที่ทางคุณสิริกัญญาก็บอกว่าชี้ไปที่ประเด็นว่าจริงๆความจำเป็นเร่งด่วนที่ว่านี้คือว่ารัฐบาลถังแตกหรือเปล่าการลังถังแตกหรือเปล่าคือมันไม่ได้เป็นความจำเป็นเร่งด่วนในเชิงวิกฤตที่ตามที่รัฐ

0: าลพูดเนื่องจากว่าถ้าไปดูว่ารัฐบาลอยากจะออกโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยแต่ถ้าไปดูเงินที่มีอยู่ตอนนี้ไอ้งบกลางมันเหลือแค่20,000ล้านประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาก็ไปให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยทางท่านรองนายกเอนิติให้หน่วยงานต่างๆไปดูว่าเอ้ยมันมีงบอะไรที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนแล้วก็จะได้ออกเป็นพรบโอนงบประมาณเอามาสำหรับใช้ในโครงการนี้ปรากฏว่าตอนแรกอ่ะคิดว่าน่าจะได้อีกสัก50,000กว่าล้านไปรวบรวมมาเนี่ย50,000กว่าล้านแต่ว่าไปๆมาๆรู้สึกว่าจะมีแค่ประมาณ20,000ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมกับงบกลางที่มีอยู่เดิมประมาณ20,000ล้านน่ะก็เหลือแค่40,000กว่าล้านซึ่งตรงนี้แหละแบบคุณศิริกัญญาก็บอกว่าคือเหมือนกับรัฐบาลทั้งแตกอ่ะแต่จะแจกอ่ะก็เลยออกต้องบอกว่าต้องออกพรก.กู้400,000ล้านที่ว่านี้แต่ก็ถามอีกว่าเอ๊ะมันจำเป็นเร่งด่วนอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะซึ่งอันเนี้ยก็ต้องดูว่าศาลจะว่าอย่างไรนะคะทีเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวต้องถามพี่เด้งเพิ่มเติมบอกว่าถ้าเกิดว่าเข้าสู่กระบวนการศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยมันต้องหยุดเลยไหม
1: นี่ไงก็คุณก่อนเขาพูดเอาไว
0: ้
1: เขาบอกตามกฎหมายเนี่ยบอกเลยว่าหากมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องรอให้กระบวนการของศาลเนี่ยเสร็จสิ้นซะก่อนซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาเนี่ยนะตามกำหนดไว้ก็คือไม่เกิน60วัน
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นเนี่ยคือคุณก่อนเขาบอกว่ารัฐบาลก็ไม่ควรจะปฏิเสธการตรวจสอบอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เนี่ยกระบวนการเนี่ยนะคือกระทรวงการคลังเนี่ยเขารอให้พรก400,000ล้านเนี่ยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล
0: ้
1: วเพื่อที่จะมีผลบังคับใช้เพราะว่าท่านนายกก็เปิดเผยมาแล้วใช่ไหมบอกว่าตอนนี้ก็นำขึ้นทุนเกล้าเพื่อให้ลงนามเพราะนั้นถ้าเกิดว่าลงนามลงมาปุ๊บ ก็เนี่ยประกาศใช้ในราชกิจจาแต่ทีนี้รัฐบาลเองจะรอไหมคือตามความเหมาะสมถ้าพูดจริงๆคือ
0: ต้องรอใช่ไหม
1: ต้องรอก็ควรจะต้องรอให้เสร็จกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญก่
0: อ
1: นซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็ต้องบอกเลยว่ามันอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วล่ะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะจะตีความยังไงก็อย่างที่บอกคือจุดหลักเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของการกู้เงินเนี่ยจะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญในมาตรา172
0: ค
1: ือต้องเป็นไปเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้
1: ซึ่งนะถ้าดูคำวินิจฉัยที่ผ่านๆมาเนี่ยนะคะของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคือศาลเนี่ยมักจะวินิจฉัยว่ารัฐบาลเนี่ยมีอำนาจออกพรก.ได
0: ้
1: ถ้าหากว่านะรัฐบาลเนี่ยสามารถแสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนให้ศาลได้เห็นได้เพราะว่าการกู้เงินเนี่ยนะคะมันจะต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญในมาตรา172ใช่ปะแล้วก็พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยนะคะปี61ในมาตรา53เนี่ยที่กำหนดเอาไว้นะว่าการกู้เงินจำนวนมากๆเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆเท่านั้น คือจะต้องเข้าเงื่อนไขจำเป็นเร่งด่วนตามที่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดเอาไว้นั่นเองคือถ้าจะดูนะคุณผู้ฟังที่ผ่านๆมาเนี่ยส่วนใหญ่พรก.เนี่ยจะผ่านจะเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: มีอยู่ฉบับเดียวที่ไม่ผ่านม
0: า
1: คือคุณยิ่งลักษณ์สมัยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ย
0: ตอนนั้นแก้น้ำท่วมใช่
1: ไหมใช
0: ่ค่ะ
1: คือถ้านับนะคะว่าแต่ละรัฐบาลเนี่ยเคยกู้มาไหมเนี่ยอุ้ยก็เคยกู้มานะอย
0: ่าง
1: สม
0: ั
1: ยสมัยคุณชวนเนี่ยเคยกู้นะปี41
0: ต้มยำกุ้ง
1: วิกฤตต้มยำกุ้งออกพรก.สองฉบับเลยนะ
0: ใช่
1: ก็คือพรก.กู้ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูในวงเงิน500,000ล้านค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกฉบับหนึ่งก็คือพรก.กู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินอีก300,000ล้านรวมเป็น800,000ล้าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็มาสมัยรัฐบาลคุณทักษิณนะคะอันนี้ก็เป็นพรก.กู้เงินฉุกเฉินเพื่ออันนี้ก็ต่อเนื่องเหมือนกันจากวิกฤตต้มยำกุ้งนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นพรก.เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเน
0: ี
1: ่ยในระยะที่2ในวงเงิน 780,000 ล้าน
0: ค
1: ือพอๆกันกับสมัยคุณชวนเลยคุณชวน 800,000 มาสมัยคุณทักษิณเนี่ยก็ 780,000 และมาอีกวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์สมัยคุณอภิสิทธิ์คุณวิสิทธิ์เนี่ยก็กู้ปี52นะคะกับพรก.กู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศก็คือโครงการไทยเข้มแข็งวงเงิน 400,000 ล้านแล้วก็มาเนี่ยของคุณยิ่งลักษณ
0: ์ค่ะ
1: คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้
0: ไม่ใช่ไม่เห็นชอบ
1: ใช่ให้ตกไปกับการกู้เงินวงเงิน2ล้านล้านเนาะ
0: ก็ตอนนั้นมีน้ำท่วมอ่ะมหาอุทกภัย
1: โดยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้เหตุผลว่านะคือเป็นเพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญทั้งในแง่ของเนื้อหาและกระบวนการตรากฎหมาย
0: ค่ะ
1: คือขัดวินัยการเงินการ

0: ังและวิธีการงบประมาณเพราะศาลเนี่ยเห็นว่าการกู้เงินจำนวนมากขนาดเนี้ยมันจะต้องทำตามระบบงบประมาณปกติไม่ใช่การออก
1: เป็นพรก.
0: กู้เงินพิเศษอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบตามระบบงบประมาณตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วก็วัตถุประสงค์เองก็ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอีกเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้การกู้เงินเนี่ยต้องทำเพื่อความจำเป็นเร่งด่วนแต่ว่าไอ้โครงการ2ล้านล้านเนี่ยมันเป็นการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวก็เลยไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้วิธีการกู้เงินแบบนี
1: ้
0: และ นอกจากนั้นเนี่ยนะเนี่ยก็จะเป็นประเด็นอ่ะเท่านี้นอกจากนั้นเนี่ยมันก็เลยจะเป็นประเด็นว่าอ่ะจับที่ไม่ผ่านเนี่ยที่ชัดเจนก็คือสมัยของคุ
1: ณย
0: ิ่
1: ง
0: ล
1: ัก
0: ษ
1: ณ
0: ์แล้วก็มาในสมัยของพลเอกประยุทธ
1: ์
0: พลเอกประยุทธ์เนี่ยโอ้โหก็
1: เจอโควิด
0: เยอะเลย
1: กูเยอะเยอะเยอะ
0: ล้านห้าแสนอะล้านห้าแสน
1: ก็อดีตรัฐมนตรีคลังอะคุณธีรชัยก็บอกว่าสมัยลุงตู่กู้เนี่ยคนเดียวนะรวมคนนายกอื่นๆที่กู้รวมๆกัน
0: อ
1: ะเท่ากับนายกลุงตู่เนี่ยคนเดียว
0: เน
1: ี่
0: ยก็เป็นพรก.เนี่ยกู้เงินเพื่อเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดโควิด
1: ค่ะ
0: ปี63เนี่ยล้านล้านปี64เนี่ย500ล้าน
1: ใช่
0: จะเป็นการกู้เนี่ย
1: 2ครั้งซึ่งตอนนั้นเนี่ย
0: ก็เหมือนกับตอนนี้ที่กำลังจะ4แสนล้านก็คือ2ครั้ง
1: 2ครั้งไม่ใช่2ครั้งพี่เด้ง4แสนล้านเนี่ยครั้งเดียวออก
0: พ
1: ร
0: ก.แต่ว่าเขาออกเป็น2ก้อนป่ะ
1: เขาแค่แบ่งเป็นวัตถุประสงค์2ด้านเป็นธีมการใช้เงินกู้ครั้งนี้เนี่ยเป็น2ด้านแต่ว่าไม่ใช่เป็น2ก้อนใช้เป็น2ด้านแต่สมัยนายกลุงตู่เนี่ย
0: อ
1: ีก1เรื่องที่มันทำที่เราจะต้องรู้ไว้ก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยเพดานหนี้สาธารณะของไทยยังไม่ได้อยู่ที่ระดับปัจจุบันนะตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ 60% ของ GDP แต่เนื่องจากว่าเนี่ยมีการกู้ก็เลยต้องมีการขยับเพดานหนี้สาธารณะขึ้นเป็น 70% ของ GDP ซึ่งณตอนนี้ก็คือ 70% ของ GDP แล้วตอนนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันว่ามันปริ่
0: ม
1: เพราะตอนนี้หนี้สาธารณะของไทยอยู่ที่ 66% ของ GDP แล้วถ้าเกิดว่ากู้อีกมันก็ต้องเอาเข้าไปคำนวณรวมอีกมันก็จะไปอยู่ที่ประมาณ 68% ของ GDP ซึ่งถ้าเกิดว่าสมมุติว่าถ้าในส่วนของ GDP มันไม่ได้โตหรือมันบางทีมันอาจจะแบบลดด้วยซ้ำเนี่ยเวลามันเอาไปหารกันน่ะมันก็จะอาจจะแบบเกือบจะ 70% ของ GDP ซึ่งท้ายที่สุดอาจจะต้องมีการขยับเพดานหนี้สาธารณะขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้รัฐบาลเนี้ยคือคุณเอกนิติบอกว่ายังรักษาวินัยการคลังกันอยู่แต่ว่าในส่วนที่ฝ่ายค้านเขาชี้มาประเด็นก็คือว่า200,000 ล้านที่บอกเอาไปแจกบรรเทาความช่วยเหลือให้กับประชาชนนู่นนี่นั่นแล้วพี่เด้งดูตัวเลขกลุ่มคนที่รัฐบาลตั้งใจจะแจก43 ล้านคนนะ43 ล้านคนเนี่ยแบ่งเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนซึ่งเดิมได้เดือนละ7เดือนละ300 อยู่แล้ว
0: เนี่ยจะเพิ่มให้
1: เป็น700
0: ก็เป็น 1,000
1: ก็เป็น 1,000 จะได้เท่ากันกับคนอื่นแต่ว่าจะพิเศษกว่าก็คือว่าคนอื่นเขาต้อง 60-40% เวลาไปใช้เวลาไปสแกนกับแม่ค้าแต่ว่ากลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ไม
1: ่ใช้จ่ายได้เลยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือประชาชนทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปถ้าเป็นตามเกณฑ์เดิม30 ล้านคนซึ่งน่าจะเป็นคุณพาราดอนหรือคุณอะไรจากพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าอยากจะเขาเรียกอะไรคือรอบที่แล้วมีกลุ่มหนึ่งที่เขาตกหล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็
0: เดี๋ยวเขาจะนั่นใหม
1: ่
0: ให้ลงทะเบียนใหม่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำนวนมัน43 ล้านคนก็คูณ 4,000 เข้าไป
0: คือตอนนี้นะว่าไปอ่ะเอาเป็นว่าคุณต้องอธิบายให้ศาลได้เข้าใจอ่ะ
1: ว่ามัน มีความ
0: มีความจำเป็นเร่งด่วนยังไง
1: แล้วคุณคือต้องใช้อ
0: ยู่ที่ศาลแล้ว
1: ต้องแบบเยอะ40 ล้านคนตัวเลขกลมๆคูณ4เข้าไปก็เท่าไหร่แล้ว160,000 ล้านเนาะแต่160,000 ล้านคุณอาจจะบอกว่าอ๋อไม่ได้ใช้พรก.กู้ไอ้200,000ทั้งหมดอาจจะมีเงินงบบางส่วนที่มันตกมาจากปี69อีกสัก40,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็โอ้โหคือคุณจะเป็นหนี้ทั้งทีก็คือเอามาแจกแต่ว่าถามว่าเศรษฐกิจมันมีสัญญาณ
0: อ
1: ่อนแรงอ่ะจำเป็นที่จะต้องมีการประคองเศรษฐกิจไม่เขาไม่ใช้คำว่ากระตุ้นนะคือเป็นการประคองเศรษ

0: เศรษฐกิจก็โอเคอาจจะเห็นเป็นความจำเป็นเร่งด่วนแต่อีกส่วน 200,000 อีก 200,000 หลังเนี่ยถามว่ามันไม่เร่งด่วนคือ1แล้วก็มันเอามาเชื่อมกันยังไงพี่เด้งกับเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานเช่นอ่ะคุณจะให้ไปซื้อรถ EV หรอหรือยังไงหรือจะเอาไปติดโซล่าแล้วรายละเอียดคือเรายังไม่ทราบเลยกับเงินจำนวน 2-400,000 กว่าล้านเนี่ยไปๆมาๆแบบเอากระดาษ3แผ่นแล้วก็ผ่านฉลุยเลยเหรอ
1: ไม่ว่าอะไรเดี๋ยวรอดูไงเพราะว่าทุกคนก็ไม่มีใครเห็นร่างพรก.กู้เงินนี้เลยในขณะเดียวกันเราก็ยังไม่เห็นคำร้องของทางพรรคฝ่ายค้านด้วยว่าเขาร้องในประเด็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นคืออย่างคุณเรืองไกลคุยกับคุณเรืองไกลมาเนี่ยถ้าเกิดปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันเป็นอำนาจของรัฐบาล
0: ที่จะทำได้ถึงออกพรก.
1: เพราะว่ารัฐบาลเขาก็มีอำนาจในการออกพรก.ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนแต่ทีเนี้ยก็ต้องไปอธิบายจุดอยู่แค่ตรงเนี้ยเรารอดูแล้วกันว่ารัฐบาลเขาจะอธิบายยังไงให้ศาลได้เห็นน่ะถึงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนน่ะว่ามันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆกับการออกพรก.ฉบับนี้ตอนนี้จุดอยู่แค่ตรงนี้
0: ซึ่งคุณหมายสิริกัญญาเขาบอกว่าเขาเสนอทางออกให้นะก็บอกว่า 200,000 แรกออกพรก.ก็โอเคพอจะเข้าใจได
1: ้นี่ต่างคนต่างเสนอทางออกเหมือนกันคุณกรก็เสนอทางออกนะไม่จำเป็นต้องออกพรก.ด้วยอะไรนะไอ้ขึ้นภาษีสรรพสามิตของเขาว่า
0: ลดเลยลดภาษีสรรพสามิตเลยช่วยบรรเทาภาระประชาชนเลยใช่
1: ใช่ใช่ลดภาษี
0: มันมีวิธีอื่นก่อนที่คุณจะมากู้ส่วนคุณไหนเขาบอกว่าถ้าคุณจะกู้พรก.กู้200,000 ล้านส่วนอีก200,000 ล้านที่บอกว่าแบบโครงสร้างพลังงานคุณทำเป็นพรบ.สิเข้าสภงสภาตามลำดับขั้นตอนอะไรแบบนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าอันนี้เหมือนเป็นเหมือนลักษณะของการสอดแทรกโดยเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นบังหน้าแล้วก็เป็นการให้ตีเช็คเปล่าเพราะว่าไอ้200,000หลังอะพี่เด้งคือ definition หรือว่าคำนิยามบอกว่าเอาจะใช้งบสำหรับการปรับโครงสร้างพลังงานมันกว้างมากแล้วท้ายที่สุดมันก็จะไปเข้าอีหลอบเดิมก็คือว่ามันก็เป็นช่องโหว่ที่ว่าเฮ้ยเสนอโครงการอะไรมามันก็เข้าข่ายหมดแล้วมันก็อีลุ่ยฉุยแฉกมันเกิดผลกับเศรษฐกิจจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ท้ายที่สุดก็คือว่าใช้เงินจะเป็นหนี้เนี่ยจะเป็นหนี้เนี่ยขนาดเนี้ย
1: มันคุ้มกว่าการ
0: มันคุ้มไหมหรือมันมีวิธีอื่นก่อนไหมที่จะสามารถทำได้ที่บอกว่าบรรเทาให้กับประชาชนเนี่ยมันมีวิธีอื่นก่อนได้ไหมก่อนที่จะมาเป็นหนี้หรือก่อนที่จะมาเป็นพรก.กู้เงิน
1: ไม่แล้วก็ประเด็นนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือคุณผู้ฟังอย่างที่บอกว่ารอดูอย่างเดียวว่ารัฐบาลจะสามารถอธิบายให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้เข้าใจได้ไหมกับการผ่านพรก.ฉบับนี้แต่ทีเนี้ยมันมีอยู่จุดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านล่ะ
0: อ
1: ันนี้คือคุณกรออกมาพูดเอาไว้นะว่า
0: ค
1: ือถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องรับผิดชอบยังไงต้องรับผิดชอบทางการเมืองไหม
0: ต้องลาออก
1: ถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตีตกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคือเขาไม่ได้มีการกำหนดเอาไว้ไงแต่ทีเนี้ยคุณจะแสดงความรับผิดชอบยังไงนั้นเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่อ่ะว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงที่ถามว่าสมัยตอนคุณยิ่งลักษณ
0: ์อ่ะ
1: ตอนวิ่งลากออกมาก็ไม่เนาะไม่แต่ว่าทีเนี้ยคือมันก็คือแต่ว่าช่วงเนี้ยเรื่องของโซเชียลเรื่องของความรู้สึกของผู้คนเนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบกับรัฐบาลแรง
0: แรง
1: และประเด็นนี้มันไม่ใช่ประเด็นเดียวนะที่กำลังอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญน่ะที่เราต้องเฝ้าจับตามองนอกเหนือไปจากเรื่องของพรก.ซึ่งยังไม่ได้เข้านะคะแต่ว่าก็คงจะเข้าในที่สุดแหละก็คือเรื่องของกกต.อีกเรื่องนึงนะเรื่องกกต.ก็อยู่ในกระบวนการที่คุณไปร้องอ่ะเรื่องของการจัดการเลือกตั้งมีบาร์โค้ด QR โค้ดอ่ะว่ามันรับไม่รับยังไงเพราะนั้นเนี่ยรอดูก็แล้วกันก็อยู่ที่รัฐบาลอย่างเดียวว่าคุณจะอธิบายได้ไหมเพราะว่าคุณเอกนิติเขาคุยอยู่ไงว่าเขาเคยไปเป็นพยานให้ข้อมูลมาแล้วในชั้นศาลน่
0: ะ
1: กับสมัยไทยเข้มแข็งของคุณ
0: ที่คุณกรเป็นรัฐมนตรีครั้งนั่นแหละ
1: นั่นแหละอ่ะมาต่อเรื่องของแลนด์บริดจ
0: ์โอ้โห
1: เรื่องของแลนด์บริดจ์เนี่ยว่าไปเนี่ยก็คือตอนนี้รอคณะกรรมการศึกษาตอนนี้คือถ้าจะพูดถึงง่ายๆก็คือตอนนี้เขารอคณะกรรมการศึกษาอยู่และเขากำลังเถียงกันถึงเรื่องของความคุ้มค่าก ับโครงการขนาดใหญ่ล้านล้านเนี่ยว่ามันคุ้มค่าไห
0: มแล้วก็เรื่องของการเขาเรียกอะไรด้านหน้าตอนนี้คือเอาโครงการแลนด์บริดจ์ใช่ไหมซึ่งตามสถานการณ์โลกอะไรเงี้ยมันก็เป็นจังหวะที่รัฐบาลแบบพยายามที่จะผลักดันออกมากลายเป็นโครงการเรือธงแต่ว่า ภายในโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยมันจะมีเรื่องของการทำเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ SECซึ่งในนั้นน่ะเป็นความอ่อนไหวที่บรรดาคนที่อยู่ในภาคใต้เนี่ยภาคประชาชนหรืออะไรก็ตามมีข้อกังวลเพราะว่ามีการระบุอย่างเช่นการให้ต่างชาติเนี่ยมีสิทธิ์ในที่ดินได้เลยยาวเลย99ปีเขาบอก99ปีนี่ใครอยู่ใครจะอยู่ถึงบ้างคนที่อนุมัติตอนนี้สมมติคนอนุมัติตอนนี้อีก99ปีคุณไปเกิดเป็นอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็มีเรื่องอื่นๆที่เนี่ยมีเรื่องที่มีคนออกมาบอกว่ามีใครนะอาม่าอะไรใช่ไหมไปกว้านซื้อที่ดิน
1: ลิซ่าโฆษกของพรรคประชาชนออกมาเปิดเรื่องอาม่าไปกว้านซื้อ
0: นี่ก็แล้วก็ยังมีคำถามเกี่ยวกับว่าแลนด์บริดจ์มันจะตอบโจทย์ที่บอกว่าจะเป็นทางเลือกมาลากามันใช่ไหมเพราะว่าเราเนี่ยสี่สเต็ปนะถ้าจะทำแลนด์บริดจ์เนี่ยจากเรือขึ้นรถขึ้นรางแล้วก็มาท่าเรืออีกฝั่งนึงเนี่ยที่คำนวณที่บอกว่าร่นระยะเวลาได้3ถึง4วันเนี่ยคำนวณแบบราบลื่นคือแต่ว่าเวลาแล่นเรือจริงๆอ่ะเขาก็คำนวณเลยว่าแล่นเป็นยังไงใช่ไหมแต่ว่าอย่างเงี้ยคำนวณหรือยังว่าสมมติสเต็ปหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดอีกฝั่งนึงมันไม่เชื่อมต่อกันเลยเนี่ยคำนวณเวลาแล้วหรือยังแล้วถามว่าคนที่เป็นเจ้าของเรือเนี่ยที่เดินเรือเนี่ยเขาจะเลือกวิธีนี้ไหมจริงๆ
1: เดี๋ยวก็คงมีคำตอบจากคณะกรรมการของคุณเอกนิติละแต่ว่าตอนนี้เราพักก่อนดีกว่าค่ะพักก่อนสักครู่
0: ค
1: ่
0: ะ
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉาบสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: มาค่ะมาเบรกสุดท้ายนะนี่คุณกฤต USA นะเขาบอกว่าพี่พอทราบเรื่องหนุ่มจีนพกระเบิด C4 มั้ยที่จะมาก่อวินาศกรรมเราคุยกันไปแล้วตั้งแต่เบรกแรกนะ
0: เบรกแรกเลยค่ะคุณกฤต
1: แต่ว่านี่ความคืบหน้านะไปมาเนี่ยเห็นว่านะพ่อหนุ่มคนนี้ที่เขาพกระเบิดอ่ะถือบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยค่ะนี่ๆๆเดี๋ยวนะเนี่ยเขาหลีดว่านี่ไงถือบัตรประจำตัวคนไทยเฮ้ยถือได้ไงอ่ะเอาแล้วใครทำให้เนี่ยเนี่ยเพิ่งเป็นประเด็นกันอยู่นะเร
0: ื
1: ่องเนี้ยโอ้โหตายตายนี่ตอนนี้ตำรวจเขาเริ่มดิ้นกันแล้วนะเพราะว่าผบ.ตร.เลยกำชับเลยอะให้สืบสวนสอบสวนมันก็ต้องนั่นอยู่แล้วนะตอนนี้ก็ยังไม่มีการตรวจพบจุดเชื่อมโยงอะไรนะคะก็กำลังสืบสวนสอบสวนแบบละเอียดอยู่ค่ะแต่ทีเนี้ยเห็นว่าหนุ่มคนเนี้ยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าจริงไหมเดี๋ยวเขาจะให้พวกนักจิตเวชเนี่ยมาตรวจ
0: เดี๋ยวนี้ อะไรแล้วก็โรคซึมเศร้าไปหมดแล้วนะพี่เด้งใครเกิดเหตุก่อเหตุอะไรอย่างไรคุณซึมเศร้าบอกผมอีกแล้ว
1: อุ้ยที่บอกว่าคนเนี้ยเขาเข้ามาอยู่เมืองไทยอ่ะตอนช่วงต้นปีใช่ไหมนี่ไปมาประวัติคนนี้นะ
0: ค่ะ
1: เข้ามาเช่าบ้านหลังเนี้ยอาศัยมา2ปีแล้วค่ะคือเหมือนคงเดินทางเข้าออกอ่ะคือเข้ามาประเทศไทยครั้งแรกอ่ะปี63โดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวแล้วก็เข้าออกประเทศไทยเนี่ยบ่อยแล้วล่าสุดเนี่ยเข้ามาไทยเนี่ยก็คืออย่างที่บอกคือต้นปีโดยใช้วีซ่าอีกฤษคืออะไรรู้มั้ยบอก การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในกรณีที่

0: ถือวีซ่าระยะยาวอ๋อเป็นวีซ่าระยะยาวอ่ะ
1: วีซ่าอิกลิกคืออะไร
0: มีเออเขาบอกว่าเป็นแบบการขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในกรณีที่ถือวีซ่าระยะยาวเช่นวีซ่าทำงานวีซ่าแต่งงานวีซ่าเกษียณซึ่งวีซ่าเนี่ยมีอายุอยู่ในประเทศไทยได้5ปีค่ะอืมโอ้แล้วก็
1: อีลิตหรือเปล่าวีซ่าอีลิตการ์ดหรือเปล่า
0: เออนี่เขาเขียนอีกลิต
1: แส
0: งอ๋อของอีลิตการ์ดเหรอยังไม่หมดยัง
1: มีอยู่นะ
0: ยังมีอยู่หรอ
1: ใช่
0: แล้วอ้าวถ้าเกิดอีลิตการ์ดเนี่ยคือมันจะต้องเข้ามาแบบใช้เงินอะไรพวกนั้นน่ะ
1: ใช่
0: แต่เนี่ยเขาใช้เงินนั่นเหรออ
1: ่าวันนี้อันนี้ไม่รู้อีลิตการ์ดหรือเปล่าเพราะว่าคำว่าวีซ่าอีกลิตไม่เคยได้ยิน
0: เออเนี่ยเขาเขียนอีกลิตไงเขาไม่ได้เขียนภาษาอังกฤษอ่ะเออแล้วก็โอ้โหของกลางที่เจอเนี่ยอ่านไม่ถูกเลยอ่ะมันเยอะมากคุณฟังอยากรู้อีกรอบไหมนี่อาวุธสั้นอาวุธปืนสั้นยี่ห้อกล็อก26จำนวน1กระบอกซองกระสุนกล็อก26จำนวน2อันกระสุนขนาด9มม10นัดซองกระสุนปืน M16 1ซองกระสุนปืนขนาด 5.56 มม28นัดซองพก1อันปืนเล็กยาว M16 2กระบอกซองกระสุนปืน M16 9อันกระสุนปืนอุ๊ยเนี่ยเยอะแยะหมดเลยแล้วก็ระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้าง4ลูกกับดักระเบิดสังหารบุคคลของรัสเซียเนี่ย4ลูกระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้างแบบ K75 ของเกาหลี1ลูกระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้างแบบ M6 แล้วก็01ของพม่าอีก1ลูกเชื้อประทุไฟฟ้า7ดอกเรือนชนวนกับดักระเบิดอีก3เรือนเซฟตี้พิมพ์2ชิ้นชุดรีโมทอีก2อันเสื้อกรอกกันกระสุน3ตัวหน้ากากกันแก๊สพิษ2อันไส้กรองหน้ากากกันแก๊สพิษ6อันน้ำมันเบนซิน4ถังถังละ20ลิตร
1: นี่กะว่าจะทำอะไรเนี่ย
0: เออแล้วเขาเนี่ยนะยังพบยังเจ้าหน้าที่เขายังพบอีกนะว่ามีพาสปอร์ตทั้งของจีนแล้วก็ของเขมรด้วยแล้วก็มีบัตรประจำตัวที่เป็นบัตรสีชมพูบ
1: ั
0: ตรสีชมพูนี่คืออะไรอ่ะ
1: บัตรชมพูนี่คือบัตรทำงานป่ะต่างด้าวทำงานหรือเปล่าม
0: ีชื่อเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านหลังหนึ่งที่แขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเทพแล้วก็มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักโดยย้ายบ้านเลขที่เนี่ยมาจากบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจอยู่ระหว่างหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้กันอยู
1: ่
0: นี่แล้วมีคนเขาไปถามคนละแวกนั้นด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เขาเล่าให้ฟังบอกว่าคนจีนคนนี้เป็นคนอัธยาศัยดีเจอใครก็ชอบทักทายพูดจาเป็นกันเองแต่พอชาวบ้านรู้ว่าโอ้โหเก็บวัตถุอันตรายขนาดนั้นไว้เนี่ยคือตกใจแต่ละคนตกใจมากคือถ้าว่าระเบิดมันทำงานขึ้นมาโอ้โหคนในหมู่บ้านเนี่ยเดือดร้อนกันแน่ๆ
1: นี่คือแบบระดับคลังแสง
0: อ่ะคุณกฤษเขาบอกว่าบัตรชมพูคือบัตรชาวเขา
1: โอ้ค่ะ
0: คือคงหาทางทำจนได้อะเนาะแล้วก็ไม่
1: ใ
0: ช่ชาวเขานึกเป็นคนจีนเนาะแล้วคนจีนเป็นแบบชาวเขา
1: อ
0: ะคือเจ้าหน้าที่ไทยนี่ก็สุดๆจริงๆนะเออ
1: เราเป็น
0: ว่าไปอะตอนนี้ไม่ได้เลยเนาะชาวต่างชาติเราต้องตรวจละเอียดเนาะ
1: ละเอียดใช่ก็มีข่าวแล้วไงว่าที่ภูเก็ตอะตอนนี้ภูเก็ตตำรวจภูเก็ตก็เข้มงวดกับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเจอนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสราเอลนี่คือเจอบ่อยเลยอะแบบเป็นเคสที่ว่าไปป่วนนู่นนี่นั่น
0: อ
1: ะ
0: คือเนี่ยไปภูเก็ตมาเนี่ยคนที่ภูเก็ตเขาบ่นเลยอะคือไปมาเขาพวกเขาเหมือนเป็นประชาชนชั้นสองอะคือพวกนี้ก็จะโหกลางมากแล้วตำรวจก็ไม่กล้าทำอะไร
1: ค่ะแต่ก็ยังสงสัยอยู่นะเรื่องวีซ่าอะไรอีลิตแหละวีซ่าอีกลิตอะไรยังไม่เคยได้ยินไม่แต่วีซ่าถ้าเป็นวีซ่า
0: ให้ดูเขาเขียนอย่างเงี้ยนี่นี่
1: เราเขียนผิดหรือว่าฟังแล้วพิมพ์เลยอ่ะใช่อย่างเงี้ยเราอาจจะไม่รู้แต่คือว่าวีซ่าอีลิตพี่แดงคือระดับ
0: แต่ว่ามันต้องแบบพวกใช้เงินสูงไม่ใช่เหรอ
1: มันเป็นมันเหมือนสมาชิกได้ก็คือว่าแบบเอาแบบระดับถูกสุดก็คือ600,000อันนี้เสิร์ชดูนะอันนี้เป็นข้อมูลที่หามานะถาม ChatGPT ด้วยนะก็บอกว่าระดับถูกสุดเลยค่าธรรมเนียม 600,000 บาทเป็น Easy Access Elite อายุ5ปีสามารถที่จะเข้าออกป ประเทศได้ไม่จำ

0: กัดเป็นวีซ่าประเภทสิทธิพิเศษและพำนักในไทยได้ครั้งละ1ปี
1: ไหนก็บอกว่าจะเลิกจะเลิกแล้วไม่ใช่เหรออันเนี้ยแล้วทำไม
0: ไม่เห
1: ็
0: นจะเล
1: ิ
0: กเลยยังจะทำมาร์เก็ตติ้งอยู่เนี่ยเห็นแบบแต่ว่าไม่ได้จบไม่ได้จงแบบไม่ได้เป็นข่าวดังอ่ะเขาก็จะปรับอ่ะเหมือนปรับให้มันดึงดูดใจมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเป็นแบบ easy access นะคือแบบระดับเริ่มต้นแล้วนะที่ว่าอายุ5ปีอ่ะแต่คือถ้าเป็น ultimate privilege
1: อ
0: ันนั้นน่ะ2ล้านระยะเวลาคือ20ปีนะ
1: อันนี้แล้วบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยเอาเขาใช้คำนี้บัตรประจำตัวไม่มีสัญชาติไทย
0: ก็เนี่ยที่พี่กิจบอกหรือเปล่า
1: เออคือบัตรสีชมพู
0: บัตรชมพูไง
1: มันเป็นบัตรชมพูก็มันเป็นเหมือนบัตรมันก็จะเป็นบัตรพิเศษอีกบัตรนึงเนาะ
0: ที่ว่าอยู่
1: ในอยู่พำนักได้อะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ให้อยู่อ
1: ่
0: ะค
1: ือ
0: ไม่ได้เป็นคนไทยแต่ว่าให้อยู
1: ่
0: ที่ว่าเอ๊ะใช่ที่กลุ่มที่เรียกร้องอยากจะมีบัตรประชาชนหรือเปล่าก็คือบัตรประจำตัวคนที่ไม่ได้เป็นสัญชาติไทยเอาไว้สำหรับยืนยันตัวตนว่าคุณอยู่ในเมืองไทยแต่ว่าคือไม่ได้มีบัตรประชาชนไงเอาไว้ใช้ติดต่อ
1: คือว่าไปอย่างคนจีนอ่ะคือเขาก็จะเนี่ยย้ายมาอยู่นะคือด้วยความที่คือถ้าอยู่ในเมืองจีนเนี่ยเขาเข้มงวดกดขันค
0: ุ
1: ณคือคุณทำอะไรผิดกฎหมายไม่ได้คือโดนเห็นไหมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม2รายที่โดนนะประหารชีวิต
0: อันนั้นระดับท็อปเลยนะ
1: คือเขาไม่สนอ่
0: ะ
1: คือต่อให้มีตำแหน่งสูงไงอ
0: ่ะ
1: เพราะนั้นเนี่ยคือพวกที่อยากจะทำอะไรแบบพวกเนี้ยเทาๆดำๆเนี่ยคือเขาก็ออกมาเนี่ยโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยเสรีมากเลย
0: ทำมีหมดนี่คือมีอยากจะได้อะไร มีพร้อม
1: สบายมาก
0: อยากจะเป็นคนไทยก็มีบัตรประชาชนอยากจะเป็นต่างด้าวก็อยู่มีบัตรชมพูอีกแต่ว่าพื้นเพเลยเริ่มเลยคือจีนกัมพูชาใช่ไหมเป็นเขมร
1: เนี่ยคุณแววดาวว่ามาบ่นเลยโกงกันทุกหย่อมหญ้าจับตรงไหนก็โดนแล้วจะแก้ปัญหากันยังไงอะเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นแบบเนี้ยอีกหน่อยประเทศเราจะเป็นยังไงเศร้าใจมากจับได้แต่ไม่ลงโทษให้หนักหัวไม่สายหางไม่กระดิกแล้วตอนนี้ประเทศไทยก็กลายเป็นแหล่งซ่องสุมอาชญากรเวรกรรมของคนไทย
0: ใช่โอ้โหไปดูคลังแสงเขาซะก่อนแล้วก็จะต้องบอกว่า
1: เห็นคล
0: ัง
1: แสงแล้วแบบคือสุดๆอะไอ้ที่อันนั้นสุดกว่าเนาะไม่เคยเจอแล้วเนาะไอ้ที่แบบทำกับดักระเบิดเอาไว้ในห้องเนี่ย
0: คือกะว่าถ้าเกิดตำรวจรู้ข้อมูลแล้วเจออะไรเงี้ยถ้ามารวบตัวหรือว่ามาบุกบ้านเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็สร้างกับดักไว้แล้วโอ้โหไข้กลน
1: อันนี้คุณนิเนียนเคทีก็ถามเรื่องของคดีคุณนุ้งอิงคดีคุณนุ้งอิงเนี่ยก็จะมีอยู่ในปปช.นะคะแล้วก็รู้สึกตำรวจสอบสวนกลางเขายื่นไปให้ปปช.แล้วมั้งมีคดีที่ไปยื่นกันที่สอบสวนกลางด้วยค่ะแล้วก็คุณเจี๊ยบข้ามพทักทายสวัสดีนอกนั้นมีอะไรอีกไหมอ่ะมาเรื่องเดี๋ยวก่อนนะเรื่องเราพูดเรื่องค้างอะไรไปแล้วนะแลนบริดจ
0: ์แลนบริดจ์
1: แลนบริดจ์ไปแล้วอย่างคนนี
0: ้แลนบริดจ์
1: มาแลนบริดจ์แล้วคือตอนนี้ก็ยังมาลุมมาตุ้มกันอยู่เนาะ
0: ใช่
1: ระหว่างที่ฝ่ายเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยในช่วงระหว่างที่กำลังศึกษาซึ่งเวลาศึกษาเนี่ยนะคุณเอกนิติเนี่ยวันที่ลงนามเนี่ยคือวันที่5พฤษภาคมนะ
0: คะ
1: ก็นับไปเพราะว่ามีเวลาเนี่ย90 วันเพราะนั้นนะทุกอย่างเนี่ยจะเสร็จในวันที่5สิงหาคมจะต้องมีบทสรุปว่าตกลงเนี่ยคือคุณจะสร้างไม่สร้าง
0: ค่ะ
1: 5สิงหารู้ค่ะนะนับไปแล้วกันแต่ว่าระหว่างนี้ก็จะมีดราม่าอะไรของมาไปเรื่อยๆคือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก
0: ับ
1: ฝ่ายที่เห็นด้วยก็จะแบบสงครามน้ำลายกันเต็มที
0: ่
1: แล้วก็มีดราม่าเรื่องนั่นแหละอะไรนะไอ้ค่าอะไรเช่า
0: 99 ปี
1: กับเรื่องอะไรนะคาสิโน
0: ค่ะ
1: ซึ่งโฆษกรัฐบาลเนี่ยขนาดอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะก็ชี้แจงออกมานี่เขาชี้แจงอย่างเงี้ย1 2 3เป็นคลิปชี้แจงชี้แจงส่งคลิปมาเลยแล้วเราก็ไม่ตัดหัวตัดหัวไม่ทันมั้ง1 2 3
0: อะไรก็เริ่มมีคิวกันใช่ไหม
1: ถ้าคิวตัวเองก็เนี่ยก็ออกมายืนยันนะคะว่าไอ้ร่างเนี้ยไม่ใช่ร่างของนายกแล้วก็ไม่ใช่ร่างของภูมิใจไทยเป็นการเสนอร่างพรบไอ้ SEC อ่ะที
0: ่ค่ะ
1: มันมีอยู่จริงม
0: ัน
1: มีอยู่จริงแต่ว่าเป็นของคุณนพดลแก้วสุพัฒน์ส.ส.พรรค

0: พลังท้องถิ่นไทยแล้วก็เคยมีสสเนี่ยเสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายเนี่ยอีก3ฉบับแต่อันเนี้ยก็ออกมายืนยันว่าไม่ใช่ของนายกนะไม่ใช่ของพรรคภูมิใจไทยนะเนี่ยแต่ว่ามีเนี่ยในส่วนนี้ทางคุณอัชรวดีเขาก็ออกมาขอโทษแล้วแล้วก็บอกว่าทำนองเหมือนกับว่าแต่ว่ารัฐบาลนะก็ควรจะต้องชี้แจงให้มันเคลียร์นะว่าตกลงมันยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่เพราะว่ารัฐบาลนี้แหละที่ออกมาบอกว่าอ๋อเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยเป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วอ่ะแรกๆที่แบบที่กระแสมันยังไม่แรงอ่ะก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ว่าฉวยจังหวะเวลานี้อะไรเงี้ยคือมันอยู่แหละมันอยู่อยู่แล้วเพียงแค่ว่าเพราะมันมีคนตั้งคำถามว่าทำไมไม่ได้อยู่ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอะไรเงี้ยอะไรต้องออกมาบอกแบบนั้นทีนี้ก็เลยต้องออกมาชี้แจงบอกว่าอ๋อแต่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องแคสิโนที่ว่าแทรกอยู่ในนั้นใช่ไห
0: ม
1: ก็ถามว่าม
0: ีอะไรอีกไหมแลนด์บริดจ์
1: ก็ต้องติดตามนะพี่เด้งคือที่สำคัญที่สุดเลยคือสร้างแล้วมีคนใช้หรือเปล่า
0: คุ้มไหมอ่ะคุ้มไหมคือตอนนี้เถียงกันที่ว่ามันจะคุ้มค่าไหมอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าสิ่งที่เราต้องสูญเสียเพื่อแลกกับการที่จะทำเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นผืนแผ่นดินเปล่าแล้วคุณต้องไปทำอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งมันมีคนได้รับผลกระทบแต่จะถ้ามันพูด
0: สิ่งแวดล้อมอ่ะ
1: สิ่งแวดล้อมแล้วมันคำนวณยากนะสิ่งแวดล้อมคือได้แล้วจะไปทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วถ้าต้องฟื้นฟูอ่ะมีอาจารย์ค่ะอาจารย์สักท่านหนึ่งน่ะบอกว่ามันต้องใช้เงินเยอะกว่าอีกนะกว่ารายได้ที่คุณจะได้
0: ม
1: าซึ่งการใช้แลนด์บริดจ์ซึ่งก็คือถ้ามีคนใช้แล้วก็คือตอบโจทย์ตรงนั้นได้อ่ะก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าสร้างปุ๊บมีคนสูญเสียมีคนได้รับผลกระทบแต่ต้องมานั่งตบยุงเงี้ยไม่มีใครมาใช้เลยแลนด์บริดจ์ที่ว่านี้มันจะเป็นอนุสาวรีย์ที่แบบจะอายเขานะแล้วมันก็จะไม่ตอบโจทย์ด้วยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของพรบ SEC เนี่ยถึงฝั่งของภาคใต้เขาบอกว่าเป็นเบื้องหลังนะแล้วก็เหมือนกับเป็นการสร้างรัฐอิสระทางเศรษฐกิจที่ให้อำนาจและสิทธิประโยชน์แบบเต็มที่แบบเบ็ดเสร็จเลยทีเดียวซึ่งมันเกินทะลุไปหรือเปล่านี่แหละ
0: นี่คุณวีรัตน์เนี่ยเขาก็มาถามเหมือนกันบอกว่าตกลงแล้ววันที่25พฤษภาเนี่ยจะได้ลงทะเบียนไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลแล้วล่ะว่าเขาจะไปต่อหรือเปล่าเพราะว่ากระบวนการมันคงเข้าสารรัฐธรรมนูญในเร็วๆนี้
1: ค่ะคือถ้าเกิดว่าจะหยุดก่อนก็ไม่ยังไม่ต้องเปิดให้ลงทะเบียนใช่ไหม
0: ก็ใช่ไงก็ต้องเลื่อนกันออกไปก่อนแล้วมีอะไรอีกไหมอ่ะมาเรื่องของโยกย้ายเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คุณผู้ฟังคงจะเห็นข่าวนะเรื่องของประเด็นการโยกย้ายภายในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะที่คณะกรรมการกพค.คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะคะของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยในสมัยที่คุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมีมตินะคะเสียงข้างมากเนี่ยชี้ว่าการโยกย้าย2อธิบดีนะคะของกระทรวงมหาดไทยคือคุณนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับคุณชัยวัฒน์เนี่ยจุนอะไรนะจุนอะไรกันสักอย่างเนี่ยคุณชัยวัฒน์เนี่ยอธิบดีกรมการปกครองอ่ะซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะคะโดนย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงทีนี้ทั้งคู่ก็ไปร้องกับกพ
1: ค.
0: แล้วกพค.ก็เห็นว่าเป็นการโยกย้ายที่ไม่ชอบคือเป็นการย้ายภายในเวลาแค่เพียง4วันหลังจากที่รัฐมนตรีเนี่ยได้มอบนโยบายคือเพิ่งจะเข้ากระทรวงอ
1: ่ะ
0: แล้วก็2เป็นการย้ายโดยลดบทบาทความรับผิดชอบของผู้ที่ถูกย้ายคือคิดดูเป็นอธิบดีนะมีอำนาจเลยกรมการปกครองเงี้ยส่งเสริมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเงี้ยแล้วไปย้ายเป็นผู้ตรวจแล้วก็ยังไม่มีเหตุผลความจำเป็นด้วยในการโยกย้ายอ่ะไม่มีความจำเป็นเพียงพออ่ะบวกกับเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะนั้นนะทั้งสองอธิบดีค่ะพอกรมปกครองเนี่ยมีมติกันออกมาแบบนี้ใช่ไหมก็เตรียมที่จะหารือกับทีมกฎหมายเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีกับคุณภูมิธรรมแล้วเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้พอเป็นข่าวออกมาคุณฟังโอ้ก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยนึกไปถึงเคสของอธิบดีราเชน
1: อ
0: ธิบดีกรมฝนหลวงคุณฟังที่ก็โดนย้ายเหมือนกันก็โหเป็นประเด็นข่าวคลึกโครมเลยคือมติเนี่ยไปย้อนดูมติครม.เนี่ยที่ย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงในวันที่28เมษายนนะครับรัฐมนตรีสุริยะเนี่ยเข้ากระทรวงวันที่8เมษาแล้วก็มอบนโยบายในวันนั้นเลยวันที่8นั่นก็หมายความว่า20วันหลังจากนั้นโดนเด้ง
1: ย้ายเลย
0: แล้วคุณสุริยะให้เหตุผลอะไรให้เหตุผลก็คือต้องการคนที่มีความคล่องตัว เพราะว่าอธิบดีเนี่ยใกล้เกษียณแล้วกลัว

0: างานไม่เต็มที
1: ่
0: ก็เลยเป็นที่หัวเราะของใครหลายๆคนเหมือนกันไงบอกว่า
1: คุณสุริยะเนี่ยคนย้ายเขาอะอายุมากกว่าเขาอีก
0: คนโดนย้าย59เนี่ยโอ้คนก็ขำกันใหญ่เลยเนี่ยเออกลัวทำงานไม่เต็มที
1: ่ไม่คล่องตัว
0: เดี๋ยวมาเกียร์ว่างแล้วที่สำคัญก็คือคนในกระทรวงเนี่ยหนาวกันเป็นแถวเลยเพราะว่าปลัดเนี่ยก็จะเกษียณเหมือนกันเนี่ยกันยาเนี่ยทั้งหมด6คนที่จะเกษียณตำแหน่งที่สำคัญสำคัญนะปลัดรองปลัดอธิบดีอ่ะ6คน
1: ท่านเกษียณหมด
0: เออท่านภูราเชนก็7อ่ะคือภูราเชนถึงบอกกับบอกว่าอ้าวแล้วมาย้ายผมคนเดียวอ่ะถ้าเกิดเหตุผลเนี้ยใช่มั้ยเออว่าบอกว่าเออเหมือนแบบจะไม่เต็มที่เพราะใกล้เกษียณแล้วอ่ะก็ต้องย้ายทั้งหมดตั้งแต่ปลัดลงมาเลย
1: อ๋อพี่เด้งถ้าเป็นอย่างนี้คือเค้ารีเซ็ตกระทรวงเกษตรเลยนะเนี่ยอธิบดี
0: ก็ใช่ไง
1: ใช่มั้ย
0: เออแล้วตำแหน่งสำคัญทั้งนั้นที่จะเกษียณน่ะโหนี่คือเป็นว่าพอเกิดกรณีของคุณภูมิธรรมเนี่ยมันก็เลยสะท้อนมาถึงกรณีของคุณสุริยะนั่นนะคะคือถ้ามีการร้องกันน่ะก็คงจบเนี่ยคล้ายๆกันน่ะไม่น่ารอดอ่ะ
1: คุณสุริยะเหรอ
0: เพราะทุกคนก็บอกเลยว่าโอ้โหมันลำบากคุณสุริยะคือถ้ามีการยื่นจะติอภิปรายนะ
1: ตอบไม่ถูกตอบไม่เถิกเลยอ่ะ
0: แล้วคุณสุริยะพูดไม่เป็น
1: วันนั้นนี่เหงื่อแตกพลักเลยใช่ไหม
0: ไม่เพราะว่าจำได้ไงคือทุกคนเป็นที่รู้กันเลยโกรธนักข่าวกันเมินจำกันได้หมดเลยเพราะว่าเคยมีครั้งแรกที่คุณสุริยะเนี่ยลุกขึ้นพูดลุกขึ้นพูดในสภาอภิปรายแล้วมีคนเขียนสคริปต์ให้นะแล้วแกอ่านแม้กระทั่งว่าปัดโทคือเขาให้พูดเองว่าเออปัดโทแต่แกอ่านอ่ะปัดโทคืออ่านตามสคริปต์ทุกอย่างอ่ะเหมือนคล้ายๆ thank you
1: three times
0: คือพูดไม่เป็นเอออะไรเงี้ยคือแกพูดไม่เป็นเพราะนั้นก็น่าเห็นใจแกเหมือนกันอ่ะคือคนก็แบบพูดไม่เป็นอ่ะแต่ว่าทำงานมานานไงฉันสามารถทำงานเขาอาจารย์จะบอกว่าฉันสามารถทำงานได้ในสถาน
1: ที่ทำเก่งพูดไม่เก่ง
0: อะไรอย่างเงี้ยว่าเออก็จะเป็นรัฐมนตรีมาทุกครั้งแต
1: ่พูดแล้วทำอะไรนะทำแล้วพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหหมายความว่าแล้วใครต้องเป็นผู้ไปยื่นค่ะล่ะก็คือต้องเป็นผู้ที่ได้ผลกระทบใช่ไหมก็คือทางที่ดีนั่นแหละ
0: เออต้องไปยื่นเพราะก็จะมีกปคอยู่ในของแต่ละกระทรวงอยู่แล้ว
1: แต่คือท่าน
0: เหมือนกรณีอ่ะอย่างนั้นอ่ะอดีตเลขาสมช.เห็นไหมจน
1: คุณทวิน
0: เออคุณทวินเป็นสีอ่ะนี่เขายื่นไปตามลำดับเลยอ่ะเห็นป่ะกว่าจะออกมาตัดสินอ่ะ
1: ค่ะแต่ว่าท่านที่ปรึกษาราเชนท่านตัดสินใจลาบวชเลยใช่ไหมคะ
0: จบเพราะว่าคือกรมๆนี้นะก็มันได้รู้กันนะคือไม่ได้กรมปกติธรรมดาคือเป็นกรมที่ถูกตั้งขึ้นมาจากในหลวงรัชกาลที่9
1: อ
0: ่ะเพื่อฝนหลวงโดยเฉพาะอ่ะเออแล้วคุณมามีเรื่องกับแบบเนี้ยแล้วองค์มนตรีอะไรยังดูแลอยู่หมายถึงว่าตั้งเป็นหน่วยที่แบบดูแลอยู่นะสำหรับกรมๆเนี้ยก็เป็นว่านะเรื่องเนี้ยภายในกระทรวงอ่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหคือสนุกสนานกันมากเลยแล้วแถมตอนเนี้ยคุณสมศักดิ์ก็เข้าไปที่เหมือนทวงเก้าอี้เลยอ่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินอ่ะเข้าไป
1: ดูเหรอไปดูที
0: ่ไปกระทรวงบ่อยมากอะไรเงี้ยคือในเพจเขาก็จะแบบเอ๊คุณไปแบบเนี้ยส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณสุริยะไม่ไหวเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเป็นคุณสมศักดิ์ไหมคุณสมศักดิ์เขาคล่องเขาคล่องเขาชอบอยู่เขาเคยอยู่กระทรวงนี้มาเก่าอะไรเงี้ยแต่ว่านะยังไงก็ตามเนี่ยคือมันเป็นปัญหาทุกยุคทุกสมัยนะเรื่องของการโยกย้ายนะคะภายในกระทรวงเนี่ยคือก็เอาเป็นว่านะมันเป็นการสะท้อนถึงพฤติกรรมของบรรดาน
1: ักการเมือง
0: เรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยโดยไม่เป็นธรรมคือขาดหลักความเหมาะส
1: ม
0: แต่มักให้เหตุผลในการโยกย้ายทุกครั้งว่าเพื่อความเหมาะสม
1: ไม่แล้วหลังๆเห็นว่าเวลาย้ายเนี่ยคือย้ายแบบไม่ระแวดระวังอ่ะคืออยากย้ายเลยแล้วก็ย้ายเยอะๆ
0: เขาจะใช้แบบเนี้ยนะเพื่อความเหมาะสมคือไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพื่อความเหมาะสมจำได้เลยพลุนุมก็เคยโดนย้ายนะแล้วก็จะใช้คำเนี้ย
1: เพื่อความเหมาะสมแล้วเราไม่เหมาะสมตรงไหนแล้วคุณน่ะความเหมาะสมของใครอย่างนี้ใช่ไหม
0: ความเหมาะสม
1: ก็รู้สึกว่า
0: คือมันต้องมีเหตุผลเนาะมันต้องมีเหตุผลนะประกอบว่าคุณย้ายอ่ะเพราะอะไรที่มันจะแบบเป็นเนื้อเป็นหนังอ่ะแล้วนี่เขาจะเกษียณอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะเกษียณไม่กี่เดือนเองกันยานี่ก
1: ็รีบ
0: เกษียณแล้วอ่ะคืออะไรยังคืองงอ่ะคือมันมีเหตุผลอะไรเนี่ยมันลำบากไงถือว่าถ้าเกิดว่าร้องไปอ่ะ

0: พค.
1: ค่ะ
0: ไม่รอดหรอกคุณสุริยะแล้วเดี๋ยวนะอภิปรายรับรองชื่อแรกแล้วมั้งเนี่ย ชื่อแรกที่โดนอภิปรายแล้วต้องอธิบายให้ได้นะ
1: อ่ะก็เรื่องโยกย้ายนะแต่ก่อนก็เวลาจะโยกย้ายเนี่ยก็จะแบบก็จะมีลือใช่ไหมแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือมันไม่แบบเป็นหลายจำนวนเยอะหลายคนหรือว่าโอ้โหตำแหน่งสำคัญอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่จงแจ้งขนาดยุคเนี้ยเนาะพี่เด้งนะแต่ก็ดูตรงนี้ว่ายุคชั้นมาปุ๊บย้ายพอ
0: และปัจจุบันทันด่วน
1: ย้ายกลับอะไรเงี้ย
0: มีด้วยปัจจุบันทันด่วนมากเหมือนกับว่าคือฉันรู้ว่าฉันคงจะอยู่ที่นี่ไม่นานอะไรเงี้ยนั้นก็รีบย้ายเพื่อได้ทำงานก็เข้าใจนะบางทีนะนักการเมืองก็เขาคงอยากจะว่าให้ทำงานแบบเข้าขากันได้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นไปตามสั่งฉันสั่งอะไรแล้วต้องทำตามอะไรเงี้ยคงต้องการแบบนั้นนะ
1: เอาก็ช่วงคุณอนุทินนี่แหละใช่ไหมพี่เด้งที่ว่าก่อนหน้าที่เป็นรัฐบาลกับทางเพื่อไทยแล้วคุณอนุทินดูมหาดไทยใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็อัดแยกกันแยกกันแล้วก
0: ็
1: คุณภูมิธรรม
0: ใช่
1: มาเป็นมหาดไทย
0: ก็เลยย้ายไง
1: ย้ายเสร็จปุ๊บพอทางท่านอนุทินเข้าไปใหม
0: ่
1: ย้ายกลับมาใช่ไหมย้ายกลับมา
0: อ
1: ะไรเงี้ยก็เป็นแบบนี้เลยอ่ะค่ะอ่ะ
0: นี่มีคุณตะขอมาขามหยองเข้ามาถามนะบอกว่าเล็กไปไหนเล็กไปเกาหลีค่ะเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เข้ามาฟังตอนช่วงแรกเนาะ
1: แรกใช่
0: เดี๋ยววนมาหาคุณเอวอสอเขาหน่อย
1: ค่ะ
0: คุณเอวอสอเขาส่งอะไรมาให้อีกเนี่ยนี่ก็อ๋อเขาออกมาให้ผลบอกว่า
1: ค่ะ
0: อันนี้ใส่เปิด Google มั้งจากการตรวจสอบข้อมูลผลสำรวจและการจัดอันดับต่างๆพบว่ามุมมองเกี่ยวกับนายกไทยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมีหลายมุมมองขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาแล้วก็บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยในกลุ่มผู้สนับสนุนและมุมมองด้านการเมืองระหว่างประเทศธุรกิจมักถูกมองว่าได้รับการยอมรับอย่างสูงในเวทีโลกในช่วงที่ดำรงตำแหน่งโดยเฉพาะในแง่วิสัยทัศน์และการบริหารเศรษฐกิจอันนี้คุณเอวสต้องไปเปิดนายกคนอื่นด้วยนะก็อาจจะมาในประโยคเดียวกันก็ได
1: ้ชัด GPT ไง
0: มันไม่ได้หมายว่าคนทักษิณคนเดียวก็อาจจะเป็นคนอื่นด้วยค่ะ
1: ค่ะหลายๆท่านก็คอมเมนต์มานะมีคุณผู้ฟังแบบชวนพี่เด้งคุยเรื่องอื่นบอกว่าขอดูข้อมูลก่อนก็บอกพี่เด้ง อยากให้น้องนายกลับไปเป็นแฟนกับใบเตยใบเฟิร์นไม่ใช่ใบเตยใบเฟิร์น
0: มันมีแฟนใหม่ไปแล้วเขาบอกมูฟออนไปแล้ว
1: เขาบอกเขาโซเอา
0: เรื่องนี
1: ้อ๋อคุณเนน
0: แต่เรื่องนี้มันเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบที่แบบท็อปออฟเดอะทาวน์มากเลยนะ
1: ใช่
0: เพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนด้วยไง
1: มาก
0: ๆระหว่างคุณแม่กับคุณลูกอ่ะแต่ว่าก็น่าสังเกตนะว่าหลายคนก็ไม่ได้แบบโจมตีอ่ะคือเข้าใจอ่ะเข้าใจทั้งสองฝ่ายอ่ะแล้วก็ยังมองในแง่ดีนะว่าในที่สุดเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าใจกันได้เองแหละเพราะยังไงอ่ะคำว่าแม่กับลูกนั้นตัดกันไม่ขาดอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เนาะอันนี้รับรองพลางตรงไหนคะ
1: นี่ไง คุณนินเขาชวนพี่เด้งคุยมา บอกว่าอยากให้น้องนายกลับไปหาใบเฟิร์นแต่ว่าคุณน้องนายเขาบอกว่าเขาโซเอาแล้วครับนี่อ่ะชวนคุยเรื่องอื่นบ้างนะคะแล้วก็มี
0: มาคุณส้มชัยคุณส้มชัยบอกอะไรเนี่ยใกล้จะหมดเวลาแล้วเนี่ยยังหมุนติ้วอยู่เลยส่งสติ๊กเกอร์ทักทายเข้ามา
1: ค่ะ
0: คุณมณีรัตน์มณีรัตน์ประเทศไทยประชาธิปไตยเทียมเพื่อเจ้าของพรรคผู้นำจิตวิญญาณอย่าเลยนะคุณชันชัยเขาบอกเลยว่าคือคุณทักษิณเป็นต้นแบบเลยนะที่ทำให้ก่อกำเนิดพรรคอะที่มี
1: เจ้าของเจ้าของตัวจริง
0: ไ
1: ง
0: อะแต่ละใครนะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะแต่ละพรรคอะไปดูได
1: ้ค่ะ
0: ถอดแบบมาจากเพื่อไทยทั้งสิ้น อ่ะป้าหมดเวลา
1: ค่ะ
0: ลาคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณน้องๆมากๆนะ
1: ยินดีนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราM-POT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน1สถานีแม่ข่าย

กับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ขยายความร่วมมือเกษตรอัจฉริยะผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานโรมูอันเดสมาโคสจูเนียประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมแสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนยืนยันไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ได้โทรศัพท์และมีการแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมเชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นความร่วมมือที่สำคัญร่วมกันได้แก่ความมั่นคงทางอาหารไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์พร้อมเสนอให้จัดทำข้อตกลงด้านการค้าข้าวเพื่อช่วยสร้างความมั่นคงด้านอุปทานข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์ในระยะยาวทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะด้านเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนและอุตสาหกรรมฮาลาลพบตร.สั่งกำชับรองสำราญเร่งล้างบางขยายผลคลังแสงมรณะจีนเทาลั่นห้ามใช้ไทยเป็นฐานก่อภัยเด็ดขาดผู้สื่อข่าวรายงานจากชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ขยายผลจากเหตุการณ์2คนจีนขับรถพลิกคว่ำตรวจพบปืนพกสั้นนำไปค้นย่านบางละมุงเจออาวุธสงครามเสื้อกรอกติดระเบิดพร้อมระเบิดพีชีพในพื้นที่นาจอมเทียนก่อนนำกำลังตรวจค้นบ้านพักหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่และภายในบ้านดัดแปลงเป็นคลังแสงอาวุธสงครามจำนวนมากโดยมีชาวต่างชาติเป็นผู้ครอบครองพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้รับรายงานกรณีดังกล่าวให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ซึ่งรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่กำกับดูแลคดีนี้สั่งการทีมสืบสวนภาค2เร่งรัดสืบสวนขยายผลโดยเร็วโดยให้สืบสวนขยายผลเรื่องตัวผู้ต้องหาประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศอาชีพและผู้เกี่ยวข้องกับที่มาของอาวุธว่าได้มาอย่างไรจากใครวิธีใดวัตถุประสงค์ในการครอบครองมีไว้เพื่ออะไรและจะนำไปทำอะไรเส้นทางการติดต่อในโทรศัพท์กับใครอย่างไรอะไรบ้างบัญชีและเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรโดยให้เร่งดำเนินการตามกรอบกฎหมายกำหนดอย่างเด็ดขาดพร้อมรายงานให้ทราบความคืบหน้าผลจนกว่าจะดำเนินคดีทั้งขบวนการนอกจากนี้ยังสั่งการพลตำรวจเอกสำราญรับข้อมูลจากสตม.คัดแยกบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้าออกและอยู่ในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญผิดปกติเช่นเข้าออกบ่อยครั้งลักษณะการอยู่ในประเทศไทยแต่ละครั้งอยู่นานหรือไม่เพื่อส่งข้อมูลให้กับตำรวจพื้นที่ตรวจสอบคัดแยกโดยปฏิบัติการด้านคันข่าวและเอ็กซเรย์ทั้งตัวคนต่างด้าวและที่พักอาศัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อีกร้านค้าจังหวัดลำพูนแห่เพิ่มสต็อกสินค้ารับไทยช่วยไทยพลัสผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าปลีกในจังหวัดลำพูนทั้งอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอลี้และอำเภอเวียงหนองล่องซึ่งมีการเตรียมพร้อมรับโครงการไช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้โดยพบว่าหลายร้านค้าปลีกมีการสั่งสินค้าเพิ่มสต็อกในโครงการดังกล่าวรวมทั้งมีการพูดคุยในกลุ่มชาวจังหวัดลำพูนทั้งชาวสวนผลไม้ชาวบ้านพนักงานโรงงานพ่อบ้านแม่บ้านและในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าไปในทิศทางเดียวกันว่ากำลังรอการมาถึงของโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งต่างยินดีที่จะได้จับจ่ายในราคาลาสินค้าราคาถูกของโครงการมาช่วยแบ่งเบาค่าสินค้าต่างคนต่างทำการค้าก็คาดหมายในลักษณะเดียวกันว่าการค้าจะคึกคักขึ้นขายสินค้าได้มากกว่าที่เป็นอยู่เมื่อโครงการนี้

0: มาถึงเจ้าของร้านค้าปลีกซึ่งตั้งอยู่ในหมู่3ตำบลบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่งเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังจะมาร้านค้าเตรียมสินค้าที่ลูกค้าชอบซื้อชอบใช้ไว้แล้วเช่นน้ำปลาน้ำมันพืชผงซักฟอกและสินค้าอีกหลายรายการได้เตรียมไว้ถึง 50% หรือได้เพิ่มสต็อกไว้มากกว่าเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: ผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างการเผาป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำร้ายปอดและหยุดเสี่ยงโทษทางกฎหมายเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Network 107 MHz อสมทสกลนครMCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

จบไปแล้วเพลงเปิดตัวนะคะสาวร่ำวงนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยตอนเล่นที่ร้านโลกดนตรีเนี่ยโอ้โหจะต้องเต้นกันขาขวิดทีเดียวชิวแหละนะคะหรือว่าเวลาเราไปเล่นปิดวิกตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าตามเป็นส่วนใหญ่กระท้อนจะไปเล่นตามงานวัดนะคะแล้วก็งานประจำจังหวัดแล้วก็ปิดวิกเป็นงานแบบว่าที่แบบล้อมรั้วน่ะแล้วคนก็จะดูแบบเยอะมากแล้วเมื่อก่อนเนี่ยกระท้อนเนี่ยค่าดูประมาณ50 60บาท40บาท60บาทจะต้องลงเป็นเลขคู่นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันทอนตังง่ายมันใช้แบงค์20แล้วเวลารับค่าตัวทีเราก็จะรับกันเป็นปี๊บค่ะเพราะว่า เขาจะยกมันปี๊บปี๊บขนมปังเห็นไหมที่มันเป็นใสๆตรงกลางอ่ะแล้วมันจะเป็นปี๊บเขาเวลาเขาจัดปิดวิกเนี่ยเขาก็จะเอาเงินใส่ปี๊บใส่ปี๊บลงไปแล้วพอเอาเงินใส่ปี๊บเสร็จถึงเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตเสร็จก็จะแกะปี๊บมานับเงินค่าตัวกันในสมัยนั้นนะเป็นอย่างนั้นนะคะนี่แหละเป็นบรรยากาศแบบว่าพูดถึงทีไรก็อดอมยิ้มไม่ได้นะคะแล้วก็อดไม่ถึงภาพความสนุกสนานในวัยรุ่นของพี่อ้อยไม่ได้ตอนนี้มันกลับมาอีกรอบนึงแล้วนะคะวันที่16เดือนนี้16พฤษภาเนี่ยอีกไม่กี่วันนะคะก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตโลกดนตรีรีเทิร์นนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งจัดที่ฟินิกที่เป็นพันทิปเก่านะคะมีศิลปินที่ไปร่วมงานเนี่ยโอ้โหจะบอกว่า70กว่าเบอร์นะคะที่เคยขึ้นลานโลกดนตรีเยอะมากนะเพื่อนๆ นะคะจะร้องได้คนละเพลงเท่านั้นแหละเพราะว่า

ิลปินเยอะมากคนไหนสนใจสามารถไปหาข่าวสารแล้วก็ไปเจอกันได้นะคะก็จะมีอุ๊ยอาอิสอาจีสุนทรสุจริตฉันมีจิ๊บลอดอมีนูโวมีไมโครมีบิลลี่โอแกนมีอ้อยกระท้อนมีสิรินทานิยากรมีพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจอุ๊ยเยอะมากค่ะคนไหนเคยขึ้นลานนกดนตรีส่วนใหญ่จะไปกันทั้งนั้นนะคะเป็นการรวมศิลปินในยุค80-90มารวมกันนะตรงนั้นใครที่อยากไปย้อนระลึกถึงความบรรยากาศเก่าๆแล้วก็นึกถึงตอนลานโลกดนตรีที่แบบบรรยากาศสนุกๆแบบนั้นนะสามารถไปได้นะคะสามารถไปได้พี่อ้อยจำไม่ได้ว่ามันรายละเอียดมันอะไรยังไงนะคะแต่ตอนเนี้ยพี่อ้อยจะไปซ้อมซาวกับไปซ้อมดนตรีกับศิลินทาในวันที่12นะคะแล้วก็วันที่16อ่ะเล่นจริงนะคะก็อยากให้หลายๆคนไปดูกันเพราะว่าการที่ศิลปินเหล่านี้จะมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้อ่ะมันไม่ง่ายนะคะมันไม่ง่ายแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เอาไปให้กับโรงพยาบาลเทคโนโลยีเจ้าคุณพระจอมเกล้าลาดกระบังนะคะเป็นโรงพยาบาลแถวนั้นอ่ะเขาเพิ่งสร้างโรงพยาบาลเสร็จอาจจะยังขาดเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เอารายได้ส่วนเนี้ยไปบริจาคช่วยเหลือนะคะคนไหนสนใจก็สามารถไปเจอกันได้นะคะวันนี้ในเรื่องของเดี๋ยวพี่อ้อยมาพูดในพาร์ทที่2ดีกว่าเดี๋ยวไปฟัง3เพลงนี้จบแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันที่022481366เหมือนเดิมทุกอย่างเลยอยากคุยอะไรอยากเล่าอะไรหรือมีอะไรต่างๆที่ติดค้างอยู่ในใจอะไรเงี้ยอยากจะพูดอยากจะคุยสามารถได้ค่ะตามรหัสลับที่เราบอกกันไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ก่อนค่ะ

0: เป็น3เพลงที่ติดค้างคุณผู้ฟังไว้นานแล้วนะคะ Make in Thailand ก็คือพูดถึงเรื่องราวของกินของใช้ของอะไรที่เราเป็นโอท็อปที่เราผลิตได้ในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลินี่ก็มีชื่อเสียงของไทยเหมือนกันนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวของไทยนี่ก็สวยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะมันมีวัฒนธรรมประเพณีซ่อนอยู่แล้วก็มีภาพความสวยงามนะคะที่เราได้ไปพบไปเจอเนี่ยก็สวยงามจริงๆนะคะพี่อ้อยก็ไปเดินทางไปร้องเพลงในหลายๆประเทศนะคะวัฒนธรรมมันก็แตกต่างกันแต่ว่ารักประเทศไทยที่สุดแล้วก็กลับมาทีไรเราก็มองว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมันสวยที่สุดพี่อ้อยไปมาลดีฟมานะคะก็เขาบอกว่าท้องทะเลของมาลดีฟเนี่ยใสสะอาดและสวยที่สุดแต่พี่อ้อยไปฝั่งอันดามันลิเป้เนี่ยพี่อ้อยก็ว่าของเราสวยมากนะสวยมากไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะน้ำทะเลก็ใสนะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแบบนี้เราไม่ควรหยิบอะไรออกมาจากธรรมชาติหรือเราไม่ควรทำลายธรรมชาติโดยการทิ้งขยะหรือสิ่งของต่างๆที่เรากินเราใช้เราข้ามไปตรงจุดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ถุงใส่อะไรตามสถานที่ที่เขาให้ทิ้งดีกว่านะคะเพราะถ้ามันไหลลงไปในทะเลแล้วมันเกิดมันไม่ใช่แค่คุณถ้าคุณทำคนเดียวอ่ะมันอาจจะพวกเราอาจจะตามเก็บได้แต่ถ้าเกิดทำหลายๆคนน่ะมันจะทำให้เยอะมากขึ้นแล้วสัตว์ทะเลมันก็ส่งผลกระทบหมดค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นไม่ทำดีกว่านะคะเราเก็บกลับมาข้ามมาอีกฝั่งนึงหรือมีถังขยงถังขยะทิ้งลงในถังขยะให้เรียบร้อยพี่อ้อยว่ามันจะน่าอยู่มากกว่านี้มากขึ้นนะคะแล้วทะเลเราก็ยังสวยอยู่ภูเขาเราก็ยังงดงามอยู่นะคะหินแต่ละก้อนมันก็ยังอยู่ที่เดิมแบบนั้นให้มันสวยอยู่แบบนั้นในแบบของมันนะคะทักทายเพื่อนๆที่มาทาง Facebook Live ของ LTM FM 95ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบางปลาพ่อค้าหรือคุณลำดวนนะคะหรือว่าคุณอะไรเนี่ยมีคนขอเพลงลูกทุ่งมาแล้วก็มีน้องท่านหนึ่งบอกว่าพี่อ้อยจัดเพลงเพื่อชีวิตนะช่วงนี้ตอบให้แทนหมดเลยอ่ะขอบคุณมากเลยนะคุณอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวข้อความหายไปบอกพี่อ้อยจัดเพลงเพื่อชีวิตอยู่นะตอนนี้ขอเพลงอื่นมาเนี่ยเนี่ยคุณอะไรนะสุอะไรเนี่ยสุพัฒใช่ไหมสุพัฒอะไรปะสุภวิทย์คุณสุภวิทย์บอกว่าช่วงนี้พี่อ้อยเปิดเพลงเพื่อชีวิตนะครับผมขอบคุณคุณสุภวิทย์มากเลยนะคะอุตส่าห์มาตอบแทนจริงๆพี่อ้อยจัดเพลงเพื่อชีวิตในวันเสาร์10โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าขอเพลงลูกทุ่งมาไม่ได้เปิดให้นะคะเพราะว่าเป็นแต่ละช่วงของคอนเซปต์ของแต่ละช่วงนักจัดรายการดีเจแต่ละท่านเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะคะก็ฝากเอาไว้ลองดูให้ถูกช่วงนะคะสวัสดีคุณจรูนด้วยสวัสดีหลายๆท่านที่ทักทายกันเข้ามาด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้พี่อ้อยไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเนื่องจากว่าโทรศัพท์เข้ามาเป็น10-20สายหรือว่าเราไม่ได้คุยกันนานหรือเปล่าคุยนะก็คุยอยู่นี่นะทำไมวันนี้ถึงแบบเยอะมากขนาดนี้เอาสายแรกมาก่อนเลยเดี๋ยวเขาจะรอนานสวัสดีค่ะคุณประจวบ
1: ฮัลโหลครับ
0: คุณปูนใช่ไหม
1: ชื่อปูนใช่ไหมนิกเนมปูนแต่คนประจวบอำเภอปราณบุรี
0: คุณปูนคุณปูนเขาเขียนคุณปูนปุ่นมันต้องไม่เอกด้วยนะ
1: ปุ่นเกิดท้องคำญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนะ
0: ญี่ปุ่นนะ
1: เจ็ดแฟนผมเกิดสองปีต่อ2488อ่ะ
0: 2488อุ้ยคุณปุ่นอายุเท่าไหร่คะตอนเนี้ย
1: 81แล้วครับ
0: อุ้ยเสียงยังแบบว่าแข็งแรงอ่ะ
1: ก็เคยคุยกับมาดามหลายเดือนที่แล้วก็คุย
0: หรอแข็งแรงค่ะเสียงยังแข็งแรงอยู่เลยแล้วตอนนี
1: ้ตอนนี้เป็นข้าราชการเกษียณไง
0: หนูขอเรียกพี่ปุ่นแล้วตอนนี้พี่ปุ่นทำอะไรอยู่ประจวบอ่ะจ๊ะ
1: ก็อยู่บ้านตัวเองครับปลูกต้นไม้เลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนกเลี้ยงอะไรเพลินดี
0: เราเลี้ยงตัวเองด้วยไหมอ่ะ
1: คนต้องเลี้ยงดิ
0: เลี้ยงแมวเลี้ยง
1: ตัวเองแล้วจะเลี้ยงไงเลยก็เรียกอัตตาหิอัตโนนาโถไงตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตน
0: อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
1: แล้วกรุงเทพฝนตกไหมครับเนี่ย
0: ตกค่ะตกค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ตกนะคะแต่เมื่อวานในช่วงเย็นๆมีตกคือตกสลับไปสลับมาก็ยังไม่รุนแรง
1: ปราณบุรีตกตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยตั้งแต่ตีหนึ่ง
0: อ๋อเหรอคะ
1: อากาศเย็นสบายไม่
0: ช
1: ุ่
0: มฉ
1: ่
0: ำไม่ร้อนนะคะขอเพลงนางงามตู้กระจกของคุณเทียรี่เมฆพัฒนา
1: ครับ
0: ทำไมอยากฟัง
1: เพลงนี้เมฆวัฒนาครับ
0: ทำไมอยากฟังเพลงนี้คะ
1: ก็ชอบอะสิมันเคยมันฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังนะเพลงนี
0: ้แต่ว่าเราไม่เคยเข้าไปในสถานที่แบบนั้นใช่ไหมเคยไหมตอนเป็นวัยรุ่นเคยไหม
1: ตอนเรียนอยู่กรุงเทพผมไปดูครับผมเก็บโอเทียนถวายไง
0: อ
1: ัน
0: แน่ไปดูเฉยอ่ะ
1: ไปดูด้วยไปดูตอนนี้เจ้าแอดคาราบาวยังวัยรุ่นอยู่แอดก็เรียนอุเทนนะ
0: อ
1: ่
0: าค่ะ
1: แอดนี่ก็เรียนอุเทนแต่ทายไปจบฟิลิปปินส์
0: อ่าค่ะ
1: มีศักดิ์หน้าคาราดในก็อุเทน
0: อืมเห็นไหมหลายหลายคน
1: ดาราหนังดาราหนังไอ้นั่นที่เพิ่งตายไปชื่ออะไรล่ะเป็นพระเอกหนังอ่ะ
0: ไพโรจน์สังวรบุตรสมบัติเวทินี
1: ครับก็จบอุเทน
0: อืมอุเทนถวายนี่ก็มีคนดังๆอยู่หลายคนนะ
1: โอ้เยอะเลยครับ
0: มัน
1: มีคนแล้วรับราชการรปช.ที่ผมอยู่เนี่ยจบอุเทนเยอะเลย
0: ค่ะ

0: ่นเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะพี่ปุ่นจะมอบให้ใครไหมอ่ะ
1: พิเศษสำหรับทุกเสียงทุกสายแล้วก็มาดามอ้อยด้วยนี่แหละ
0: มาดามเป็นมาดามแล้วนะ
1: ขออนุญาตเรียกมาดามไง
0: ขอบคุณมากพี่ปุ่นอู้สมพรปาก
1: พูดรับสายนี่รับสายด้วยนะ
0: จ้าน้องเมย์ค่ะวันนี้น้องเมย์อยู่นะคะหลังใหม
1: ่น้องเมย์
0: ค่ะค่ะได
1: ้ได้ค่ะให้ทุกเสียงทุกสายนะ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ปุ่น
1: ก็ขอให้มีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะ
0: โอ้ยสาธุเช่นเดียวกันค่ะพี่ขอให้สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยากทำอะไรก็ได้ทำเนาะ
1: มันทำบุญไว้ด้วยมาก
0: ๆจ้ะ
1: ผมเนี่ยวันที่28เมษาสมัยรับราชการผมเคยเข้าไปรับราชการเลี้ยงที่ในพระราชวังไกลกังวล
0: อ๋อค่ะ
1: เป็นวันที่ในหลวงเดชพ่อรอเก้ากับเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์อภิเษกครบรถค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: เด็กผมก็ได้รับเชิญก็ไปเลี้ยงในนั้นเพราะบังเอิญผมนามสกุลพระราชทานด้วยไงนามสกุลผมทัศนะภักดีอ
0: ๋อค่ะคุณพี่ถือว่าพี่โชคดีมากเลยนะได้อยู่ในยุคสมัยของท่านจนแบบว่าผ่านมาหลายยุคหลายสมัยเนาะ
1: นี่ตอนนี้ผม3แผ่นดินแล้วนะ
0: 3แผ่นดินแล้วยังอยู่ให้ครบ4นะพี่อยู่ให้ครบ4
1: อุ้ยอยู่แล้วพระองค์ทีปังกรรอ11นะขึ้น
0: คร
1: บ6ก็4แผ่นดิน
0: อยู่ให้ครบ4แผ่นดินนะพี่นะคะขอบคุณมากค่ะพี่ปุ่นสวัสดีค่ะ
1: โชคดีนะครับ
0: โชคดีเช่นเดียวกันค่ะนี่ล่ะค่ะบางทีคนเรามีอะไรที่เขาเรียกว่าอดีตที่น่าจดจำนะคะก็จะมักจะมาเล่าสู่กับคนที่อายุพอๆกันแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เด็กๆ เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยคุยกันเรื่องอดีตเขามักจะคุยกันเรื่องอนาคตแต่พวกใครที่คุยเรื่องอดีตให้รู้ตัวไว้ค่ะว่าแก่ค่ะ นะมันเป็นเรื่องธรรมดาแหละนะคะเอาอีกสายหนึ่งสวัสดีค่ะคุณตั้มสกลนครคุณตั้ม
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: สวัสดีค่ะค
2: ุ
0: ณต
2: ั้
0: มคุณตั้มทำอะไรอยู่สกลนคร
2: ก็ทำสวนยางพาราครับผม
0: ยางพาราที่สกลนครก็มีใช่ไหมทางอีสานก็มียางเยอะใช่ไหมของเราเองหรือว่าเรารับจ้างทำคะ
2: ของเราเองครับ
0: อ๋อเป็นของเราเองมีเยอะไหมอ่ะมีกี่ไร่อ่ะ
2: โอ้สิบไร่ครับผม
0: อ๋อมี10ไร่แล้วตอนนี้ยางราคาดีไหมคะ
2: 36-37เนี่ยครับ
0: โอ้36-37เนาะสมัยก่อนเนี่ย100กว่าบาทเน
2: าะใช่ครับผมว่าทันครับ100กว่าบาทนะ
0: ตอน140อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
2: ครับ
0: ตอนนั้นแบบคนตัดยางนี่แบบว่าพอจะมีสตุ้งสตางค์เก็บกันมั่งเนาะโอ้ตอนนี้ลดเหลือ30กว่าบาทนี่แบบไหวมั้ยคุณตั้มไหวมั้ย
2: ไหวครับ
0: ไม่ไหวก็ต้องไหวว่ะเน
2: า
0: ะ
2: ครับตอนแรกก็ซ่อมรถอยู่ศูนย์บริการครับ
0: ค่ะ
2: มาออกก็วางกินยาง
0: แล้วยังไงถึงออกมาทำสวนยางพาราล่ะคะ
2: โอ้มันก็มีปัญหากันเรื่องบ้านครับผม
0: เราก็เลยคิดว่าเรากลับบ้านทำมีที่นาอยู่แล้วเราก็ทำของเราเองดีกว่า
2: ครับผมมันใหญ่เยอะเลย
0: แต่มันก็เหนื่อยนะแต่มันก็เหนื่อยมันใช้ร่างกายเยอะอ่ะ
2: ใช่ครับผมใช้แรง
0: ขยันก็ได้เยอะขี้เกียจก็ได้น้อยอันนี้มันของเราเองอะเนาะ
2: ครับ
0: ถูกไหมคุณตั้มคุณตั้มอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ย
2: ผม49ครับพศ20
0: เป็นยังเป็นน้องคุณตั้มค่ะคุณตั้มขอเพลงรักเรือล่มของพี่นิกนิรนามมาทำไมอยากฟังเพลงนี้อะคะ
2: ใช่ครับขอน้องเมย์ขอให้ครับ
0: อ๋อเอาน้องเมย์อยากฟังเหรอไม่ให้คุณตั้มอยากฟังเองเหรอ
2: ครับน้องเมย์ขอให้
0: เอาดูสิเชื่อตามน้องเมย์ขอคือไม่คืออย่างนี้บางทีน้องเมย์เนี่ยใครโทรเข้ามาเนี่ยน้องเมย์ก็จะกระจายศิลปินให้ไงสมมุติว่าขอแอดคาราบาวไปแล้วเขาก็ไม่อยากให้ขอคาราบาวซ้ำเขาก็อยากให้เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยจะได้ฟังหลากหลายไงคะน้องเมย์ก็เลยเป็นช้อยให้เลือกให้คุณตั้มเลือกแต่ก็ดีแหละเพราะว่าพี่ก็อยากฟังเพลงนี้เหมือนกันนะคะรักเรือล่มของคุณนิกนิรนามเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังคุณตั้มจะมอบให้ใครไหมคะ
2: คร
0: ับ มอบให้ใครไหม
2: มอบให้น้องเมย์ครับกับพี่อ้อยกับทอม
0: อื้อหือแต่หวานเราอ่ะ
2: คร
0: ับ ขอบคุณมากค่ะฟังไปด้วยกันนะคุณตั้มนะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: นะคะโอ้ขอให้น้องเมย์อ่ะโอ้ยเอาสิเธอมาเห็นน้องเมย์น้องจะต่อยตาแตกนะ พูดเล่นน้องเมย์เขาจะห้าวๆนิดนึงนะอ่ะสวัสดีค่ะคุณเจิด
3: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะคุณจะอยู่สุโขทัย

0: อนนี้ทำอะไรอยู่คะ
1: อ๋อผมขับรถอยู่ครับแต่ผมจอดแล้ว
0: อ๋อจอดแล้วใช่ไหมอยู่สุดครับ
1: พี่ว่าผมมีสตอรี่ประมาณ2นาทีพี่ว่าช่วยบอกว่าผมเป็นคนกวนไหม
0: อ่ะ
1: เดี๋ยวผมคือผมเคยจ้อยแล้วผมเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วผมมีรีเบล500ผมชอบออกไปเที่ยววันหยุดแต่แฟนเขาบอกร้อนไม่ไปวันหนึ่งเราไปต่อไม่ได้เขาไม่มีแฟนแล้วเขาแฟนเขาขี่ฮาร์เลย์เขาก็ออกทริปกับแฟนบ่อยแล้วก็ซอยผมก็ซอยแฟนอยู่ด้วยกันเราเจอกันเราจะบอกว่านั่งบนฮาร์เลย์มันไม่ร้อนหรอยิ้มธรรมชาติหน่อยดิอย่าฝืนยิ้มดินั่งมันร้อนก็ร้อนดิดีเราก็เจอเขาแล้วก็บอกว่าเรามันแค่หนุ่มชุมชนมันสู้เสียละทองได้ไงอะไรแบบเนี้ย
0: อ
1: ือหือว่าผมเป็นคนกวนไหม
0: กวนว่ะคืออย่างนี้คืออย่างนี้มันประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่านั่งรถอะไรเข้าใจป่ะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่รถค่ะประเด็นอยู่ที่คนมันอยู่ที่คนอยู่ที่คนนะรถมันเป็นปัจจัยประกอบเท่านั้นแหละมันไม่ใช่ว่านั่งฮาร์เลย์แล้วมันเย็นแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์เวฟของเราแล้วมันร้อนหรอกมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวที่ยี่ห้อหรอกมันเกี่ยวที่ว่าใจเขาไม่อยู่แล้วอ่ะต่อให้คุณล้างยังไงคุณต่อให้คุณมีฮาร์เลย์เขาก็ไม่อยู่ค่ะ
1: ใช่อันนี้ผมก็รู้ไงแต่ผมก็พยายามแบบบางทีผมไม่ยอมจบเองผมเข้าใจแล้วพี่บางทีผมก็ไปส่องเฟซแล้วก็บล็อกเอ้า
0: ไม่ได้คุณเจอต้องจบต้องวางนะคะในเมื่อเขามีชีวิตใหม่ไปแล้วถ้าเราคิดกับเขาในทางที่ดีนะสมมติว่าเรารักเขาอะนะคิดในทางที่ดีก็คือเขาอาจจะเจอคนที่ดีกว่าเราแล้วก
1: ็
0: มันไม่ต้องครอบครองก็ได้อะแล้วก็ก็ดีใจด้วยเว้ยเพื่อนมีแฟนดีอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะทำให้ใจเราสงบมากกว่า
1: ใช่คงเพราะเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ม.1ด้วย
0: นั่นแหละสิ
1: มันคงนานไปคร
0: ับ มันเป็นความใกล้ชิดจากความเป็นเพื่อนมาก่อนไงบางทีเราจะคุยอะไรกันมันก็เหมือนแบบเพื่อนมันอาจจะไม่มีอารมณ์หวานแหววมากมายหรือโรแมนติกอะไรเงี้ยบางทีผู้หญิงต้องการอะไรแบบนี้เหมือนกันบางช่วงนะบางช่วงอารมณ์นะเข้าใจยากอ่ะผู้หญิงเป็นคนอะไรที่เข้าใจยากฉันรู้เพราะฉันเป็นผู้หญิง เอาขอเพลงน้ำตาหอยทากของน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญมาทำไมอยากฟังเพลงนี้
1: ให้แฟนเก่าละครับ
0: ให้แฟนเก่า
1: จากแล้วก็ให้เขามีความสุขแล้วครับผม
0: แล้วตอนนี้ม
1: ีคนนี้แหละ
0: แล้วตอนนี้มีแฟนใหม่ไหม
1: ไม่ละครับเพราะว่าผมไม่ละครับผมอ่านในหนังสือธรรมะอ่านแล้วไม่ค่อยสนใจแล้ว
0: คือมีแก่นของชีวิตตัวเองแล้วว่าตัวเองจะไปทิศทางไหนมีที่ยึดเหนี่ยวหัวใจ
1: ใช่ครับและอย่างนึงถ้าเราไม่พร้อมจะมีใครเราอย่ารับใครมาเพื่อมาทำร้ายเขาเลยดีกว่า
0: โอ้โหไม่พระเอกมากเลยอ่ะจริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบนี้แหละอย่าเอาใครมาทดแทนใครมันไม่ใช่
1: ใช่ครับ
0: อย่าหาความรักในช่วงที่เรากำลังว้าเหวเขาบอกแบบนั้นนะเราต้องหาความรักในช่วงที่เรากำลังพร้อมแล้วเราเต็มอิ่มแล้วแล้วเราค่อยมองหาอย่างช้าๆไม่ต้องรีบร้อน
1: ครับแล้ววันนี้ดีใจมากครับที่โทรติดเพราะว่าผมฟังเพลงมานานมากแล้วคร
0: ับ ค่ะค่ะฟังแต่เพลงแต่ไม่ได้คุยใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วผมชอบพี่อ้อยชอบศิลปินทุกคนเหมือนเราแบบเป็นญาติกันนะเราอยู่มาได้ถึงกันมาน
0: านเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ถ้าศิลปินท่านไหนจากไปแล้วก็เหมือนเราแบบใจเสียไปแล้วคือมันผูกพันนะครับคนสมัยก่อนเราจะฟังอะไรเราก็มีพวกนี้แหละครับ
0: ค่ะ
1: เราไม่มีโซเชียลแบบนี้อ่ะ
0: อืมใช่ยินดีด้วยค่ะที่ได้พบญาติที่ตามหากันมานานแล้วนะคะเราตามเจอแล้วตอนนี้นะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ ค่ะวันหลังโทรมาพูดคุยใหม่นะคุณเจิดนะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสด
0: ี
1: คร
0: ับ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านเลยนะคะเนื่องจากว่าโอ้โหแต่ละคนก็คงจะแบบอึดอัดอยากจะระบายบางทีการที่เราเป็นนักฟังที่ดีนะคะก็สามารถบำบัดคนได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าบางทีเขาอยากจะพูดอะไรแล้วมันอยู่ในใจหมื่นล้านคำแล้วไม่สามารถพูดออกมาได้เนี่ยพอเขาได้พูดออกมาแล้วเนี่ยเขารู้สึกโล่งเหมือนได้ปลดปล่อยเราเป็นผู้รับฟังที่ดีเราได้ฟังแล้วเราก็ต้องวางเช่นเดียวกันนะถ้าเอาเรื่องของเขาต่างๆนั้นมาคิดต่อเราจะไม่มีช่องว่างคิดเรื่องของตัวเองเลยเนื่องจากว่าเอาเรื่องของคนอื่นมาหลายๆเรื่องเราเป็นร้อยเรื่องมาคิดต่อเนี่ยเราจะเครียดหนักเกินไปเพราะฉะนั้นเราฟังแก้ปัญหาเขาได้แก้แล้วก็รู้จักที่จะวางเช่นเดียวกันค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่เห็นพี่อ้อยเป็น ที่ปรึกษาเป็นพี่สาวคนหนึ่งเป็นน้องสาวคนหนึ่งหรือเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่สามารถแบบว่าพูดคุยอะไรด้วยได้แล้วก็ทำให้ทุกคนมีความสุขได้ยินดีค่ะเอาละค่ะไปฟังเลยนะคะ3เพลงรวดในช่วงนี้ก็คือนางงามตู้กระจกนะคะของอาร์เทอรี่เมฆพัฒนาแล้วตามมาด้วยรักเรือล่มของพี่นิกนิรนามและตามมาด้วยน้ำตาหอยท่าของน้ำหมูพงเทพกระดวนชำนาญยาวไปเลยจนปิดชั่วโมงนี้ไปเลยนะคะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน
3: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยอ้อยกระท้อน

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำข้าวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจรับหนึ่งในปืนของกลางหมิงเฉินซันเป็นของตำรวจนครบาลสังกัดบกน.2จริงกรณีพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีขยายผลกรณีชาวจีนรถคว่ำจนได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นบ้านของนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจนพบวัตถุระเบิดและปืนสงครามรวมทั้งระเบิดสังหารชนิดกับดักเป็นจำนวนมากและยังพบเสื้อเกราะกันกระสุนสภาพถูกติดตั้งระเบิดซีโฟและยังมีระเบิดถูกติดตั้งระบบพร้อมใช้งานคล้ายกับระเบิดพลีชีพจนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องอพยพชาวบ้านในละแวกดังกล่าวออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากหวั่นเกิดอันตรายมีรายงานภายหลังการจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนชุดสืบสวนบูรณาการระหว่างตำรวจภูธรภาค2กองบังคับการปราบปรามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการขยายผลเพิ่มเติมมีรายงานว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีความชื่นชอบเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษมีการสะสมอาวุธอาทิปืนและระเบิดอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าระเบิดดังกล่าวยังไม่สามารถใช้งานได้ส่วนจะมีแผนก่อเหตุหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบส่วนกระสุนปืนจากการตรวจพบผลิตในประเทศไทยขณะที่อาวุธปืนกระบอกที่ตรวจยึดได้พบว่าเป็นอาวุธปืนของนายตำรวจยศดาบตำรวจสน.สายไหมซื้อผ่านโครงการสวัสดิการก่อนถูกนำไปจำนำเมื่อปี2554ให้สารวัตรในสน.เดียวกันก่อนจะย้ายไปประจำที่อื่นจนหลุดจำนำไปเป็นทอดที่3ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทอดสุดท้ายว่าไปอยู่ในมือของใครของผู้ต้องหาชาวจีนได้อย่างไรล่าสุดตำรวจสภ.นาจอมเทียนนำตัวนายหมิงเฉินซันออกจากห้องคุมขังมาทำการพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนควบคุมตัวฝากขังศาลจังหวัดพัทยาส่วนการควบคุมตัวไปฝากขังศาลจังหวัดพัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบควบคุมตัวไปส่งศาลจังหวัดพัทยาหลายนายโดยมีรถตำรวจสภ.นาจอมเทียนนำหน้าและปิดท้ายนอกจากนั้นพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเดินทางไปยังสภ.นาจอมเทียนเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีและความคืบหน้าการขยายผลรัฐบาลชูระบบสุขภาพวันเฮลเฝ้าระวังภาวะดื้อยาทั้งระบบนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี58ถึง68พบว่ามีอัตราการดื้อยากลุ่มคาบาพิเนมยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายมีอัตรายื้อยาสูงกว่า170และยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญความเสี่ยงจะไม่มียาในการรักษาซึ่งเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะที่สามารถรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดร้อยละ 35-45 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อรุนแรงในอนาคตสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินลดกินการกินยาปฏิชีวนะและควรให้กินครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการดีขึ้นรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะมากินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาด
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรหรอครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: จะ
2: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ให้รอบคอบค่ะ
1: ขณะที่ตำรวจก็เปิดเผยนะคะว่าหนึ่งในปืนของกลางที่หมิงเฉินซันอยู่ในมือของหมิงเฉินซันนะคะเป็นของตำรวจนครบาลสังกัดบกน.2จริงยืนยันว่าเป็นปืนสวัสดิการจำนำให้เพื่อนตำรวจหลายทอดค่ะโดยมีรายงานนะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็คือนายหมิงเฉินซันเนี่ยมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมีความชอบเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษจึงมีการสะสมอาวุธปืนและระเบิดอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบก็พบว่าระเบิดดังกล่าวยังไม่สามารถใช้งานได้ส่วนจะมีแผนก่อเหตุหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ส่วนกระสุนปืนจากการตรวจสอบก็พบว่าผลิตในประเทศไทยขณะที่อาวุธปืนบางกระบอกที่ตรวจยึดได้ก็พบว่าเป็นอาวุธปืนของนายตำรวจยศดาบตำรวจสน.สายไหมที่ซื้อผ่านโครงการสวัสดิการก่อนจะถูกนำไปจำนำเมื่อปี2554ให้สารวัตรในสน.เดียวก่อนจะย้ายไปประจำที่อื่นจนหลุดจำนำไปเป็นทอดที่3ในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบทอดสุดท้ายว่าไปอยู่ในมือของผู้ต้องหาชาวจีนได้อย่างไรทางนี้ก็มีรายงานอีกนะคะว่าปัจจุบันนายตำรวจคนที่เป็นเจ้าของปืนคนแรกนั้นขณะนี้เป็นนายร้อยยศร้อยตำรวจตรีแล้วค่ะ
0: ค่ะอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเป็นเหตุการณ์หญิงคลั่งพกมีดไปป่วนสนามบินแม่ฟ้าหลวงเพิ่งเกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงเช้าเหตุระทึกที่เกิดขึ้นนี้มีหญิงชาติพันธุ์ค่ะคุ้มคลั่งพกมีดเดินวนเวียนอยู่ที่บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายส่งเสียงโวยวายสร้างความแตกตื่นให้กับนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากก่อนเข้าควบคุมตัวได้อย่างปลอดภัยจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็ดูว่าจะเป็นคนที่คล้ายกับคนเสียสติไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนทราบเพียงว่าเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายเจ้าหน้าที่จึงประสานกู้ภัยและทีมแพทย์นำตัวส่งรักษาอาการทางจิตพร้อมประสานญาติให้มารับตัวไปดูแลต่อเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็ดูแลเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงหลังจากเกิดเหตุก็มีการคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สนามบินอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงหน้ามีภารกิจนายกรัฐมนตรีจากการเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์นะคะก็มีความสำเร็จนะคะในหลายด้านด้วยกันเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะเมื่อช่วงเวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ซึ่งก็เร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงณห้องจัดเลี้ยงโรงแรมชังกรีล่ามักตันเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์โรมูอันเดสมาโคสจูเนียประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะคะในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48โดยภายหลังเสร็จสิ้นค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปสาระสำคัญของการหารือนะคะ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฟิลิปปินส์ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้อย่างดียิ่งการประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นและเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมโดยการหารือร่วมกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายในการแสวงหาแนวทางความร่วมมือที่นำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมบทบาทของฟิลิปปินส์ในการริ

0: มจัดการประชุม3ฝ่ายซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้หารือกันอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์จนนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันในหลายประเด็นสำคัญโดยฝ่ายฟิลิปปินส์มีบทบาทอย่างยิ่งในการส่งเสริมบรรยากาศแห่งความร่วมมือและความไว้วางใจผลการหารือครั้งนี้ถือเป็นที่น่าพอใจและนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพสันติภาพและความร่วมมืออันสร้างสรรค์ในภูมิภาคซึ่งทุกฝ่ายต่างก็ยินดีที่ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือในเรื่องความร่วมมือระหว่างกันในหลายด้านทั้งความมั่นคงทางอาหารการค้าการลงทุนและพลังงานเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคค่ะ
1: ค่ะซึ่งในการเยือนของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครั้งนี้นะคะที่ไปประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ค่ะก็มีหลายประเด็นในเรื่องของการขยายความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมฮาลาลแล้วก็มีการเสนอทำความตกลงการค้าข้าวหรือฟื้นการประชุมฟิลิปปินส์ไทยแลนด์เอเนอร์จีฟอรัมเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็ผลักดันการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเป็นวาระสำคัญด้วยนะคะทีนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนก็ยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่รวมไปถึงแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ได้โทรศัพท์แล้วก็มีสารแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและยังเชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมด้วยนะคะในประเด็นเรื่องของการหารือกันแล้วก็มีการขยายความร่วมมือกันหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงทางอาหารไทยก็พร้อมส่งเสริมการส่งออกข้าวสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์แล้วก็เสนอจัดทำความตกลงการค้าข้าวช่วยความมั่นคงอุปทานข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์ในระยะยาวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมฮาลาลด้านการค้าการลงทุนที่ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อการจัดประชุม Joint Trade Committee ระดับรัฐมนตรีพาณิชย์ที่จะจัดขึ้นฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกปีนี้เชื่อว่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันด้านความมั่นคงพลังงานนายกก็เสนอให้รื้อฟื้นประชุมฟิลิปปินส์ Thailand Energy Forum ซึ่งไทยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในปี58นะคะอยากจะให้กลับมาหารือในเรื่องของกรอบความตกลงความมั่นคงทางปิโตรเลียมอาเซียนและโครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซอาเซียนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีย้ำเรื่องของการให้ความสำคัญต่อแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยโดยเฉพาะภาคการศึกษาภาคบริการยืนยันว่าไทยจะดูแลสวัสดิภาพและการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อแรงงานฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะเดินทางออกจากเมืองเซบูเวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็จะมีกำหนดถึงไทยค่ะที่ท่าอากาศยานฐาน2กองบิน6ในช่วง 20:00 น.ของวันนี้ค่ะ
0: รัฐบาลดัน DLT และ TMS ยกระดับโลจิสติกดิจิทัลลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพแข่งขันพร้อมกับเตรียมแผนรถเก่าแลกใหม่หนุนผู้ประกอบการใช้ EV ค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับระบบขนส่งทางถนนและโลจิสติกไทยตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งให้ทันสมัยสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคโลจิสติกไทยและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหนึ่งในโครงการสำคัญก็คือการพัฒนาระบบ DLTTMS หรือว่า Transport Management System ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนนช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการขนส่งลดต้นทุนและยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้ภาครัฐก็เตรียมปรับสูตรคำนวณอัตราค่าขนส่งและค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงควบคู่กับการแก้ปัญหารถตีเที่ยวเปล่าผ่านการใช้ข้อมูลบริหารจัดการการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการค่ะนอกจากนี้ในระยะต่อไปรัฐบาลก็ยังเตรียมเสนอโครงการรถเก่าแลกใหม่สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ เปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษจากภาคขนส่งควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกซึ่งปัจจุบันมีผู้รับการรับรองแล้ว462รายครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาดูความคืบหน้าเหยื่ออาจารย์อมแก้กรรมนะคะซึ่งข่าวนี้ก็มีมาสัก 2-3 วันแล้วแต่มีการตามกันต่อเนื่องจากมีเหยื่อมาร้องทุกข์เพิ่มเติมค่ะโดยวันนี้มีผู้เสียหายอาจารย์อมแก้กรรมโผล่เพิ่มนะคะผู้เสียหายวัย18ปีเท่านั้นเองค่ะมาร้องที่สายไหมต้องรอดโดยมีการแฉว่าถูกอาจารย์แก้กรรมเรียกเข้าห้องพูดจาลวนลามก่อนจับอวัยวะเพศแล้วก็หลังจากที่เป็นข่าวดังนะคะทางแม่ของผู้เสียหายก็เลยมาที่เพจสายไหมต้องรอดมาขอความช่วยเหลือเพราะว่าเหตุเกิดกับลูกชายในลักษณะเดียวกันกับผู้เสียหายคนอื่นๆนะคะโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี68ขณะเดินทางไปทำธุระที่ภาคเหนือกับพ่อแล้วก็แม่เสร็จจากธุระค่ะแม่เห็นว่าอาจารย์คนดังกล่าวมีชื่อเสียงในโซเชียลก็เลยอยากจะแวะไปปรึกษาอาการปวดหลังนะคะแต่หลังจากอาจารย์พูดคุยอาการของแม่เพียงเล็กน้อยอาจารย์กลับให้ความสนใจกับตัวลูกชายค่ะก่อนจะเรียกลูกชายไปนั่งใกล้ๆและมีการพูดจาเชิงลวนลามข้างหูจนเวลาผ่านไปถึงช่วงเที่ยงอาจารย์ก็ให้พ่อแม่ออกไปทานอาหารด้านนอกนะคะแต่ให้ตนนั้นกินข้าวอยู่กับอาจารย์เพียง2คนจนกระทั่งหลังกินข้าวเสร็จนะคะอาจารย์ได้พาตนเข้าไปในห้องกอดโดยให้นั่งสมาธิ5นาทีจากนั้นก็เริ่มพูดจาลามกอนาจารเกี่ยวกับสัตว์นะคะก็พูดถึงเรื่องสุนัขตัวนี้น่ารักไหมมีท่าไหนอะไรยังไงก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่น้องคนนี้เขาพยายามจะอธิบายให้ฟังว่ามีการลวนลามอย่างไรทั้งนี้ผู้เสียหายระบุว่าระหว่างที่อยู่ภายในห้องเนี่ยอาจารย์ยึดโทรศัพท์มือถือไปด้วยทำให้ไม่สามารถติดต่อใครได้หรือว่าบันทึกหลักฐานได้นะคะอีกทั้งยังมีการพูดจาแทะโลมนะคะแล้วก็ให้น้องเนี่ยถกกางเกงขึ้นย้ำว่าโดยให้มีการที่บอกให้น้องเนี่ยไปทำพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะเกี่ยวกับลักษณะทางเพศซึ่งน้องเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดใจนะคะกับสิ่งที่อาจารย์ได้พูดแล้วก็ทำซึ่งตนอยู่ในห้องดังกล่าวเป็นเวลานานหลายชั่วโมงก่อนจะได้ออกมาในช่วงเย็นก็มีความอึดอัดใจเป็นอย่างมากทั้งนี้ตอนอยู่ในห้องอาจารย์คนดังกล่าวนะคะบอกว่าตัวน้องเนี่ยชะตาขาดเป็นเคสเร่งด่วนเลยจะต้องมีการกระทำตามที่อาจารย์บอกมานะคะซึ่งสิ่งที่อาจารย์บอกนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าทำเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่ด้วยความที่น้องมีความกลัวนะคะเนี่ยแหละค่ะก็เหตุการณ์ก็เลยเกิดขึ้นในส่วนแม่ผู้เสียหายบอกว่าหลังจากเดินทางกลับลูกชายก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังยอมรับว่ารู้สึกผิดและที่พาลูกชายไปพบอาจารย์คนดังกล่าวหมดศรัทธาทันทีที่ผ่านมาไม่กล้าแจ้งความเพราะไม่มีหลักฐานอีกทั้งวันเกิดเหตุพบว่ามีลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์หลายคนเป็นข้าราชการมียศมีตำแหน่งก็เลยเกิดความหวาดกลัวค่ะแต่ภายหลังพบข้อมูลโซเชียลว่ามีผู้เสียหายอีกหลายคนอ้างว่าเจอพฤติกรรมเดียวกันก็วันนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่เข้ามาร้องทุกข์กับเพจสายไหมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: 12:21 นะคะติดตามข่าวกันต่อค่ะหลายจังหวัดก็เกิดฝนถล่มพายุกระหน่ำทำให้น้ำท่วมขังและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายค่ะโดยที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงก็อาจจะทำให้เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังหลายจังหวัดช่วง 8-10 พฤษภาคมนี้จึงสั่งเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและพื้นที่ที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานส่วนสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยก็ให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดค่ะทางด้านของภาคอีสานนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาก็สภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลกุดน้อยอำเภอสีคิ้วรถที่สัญจรตามเส้นทางต่างๆต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังและเปิดไฟหน้ารถตลอดเวลาค่ะประกอบกับมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรทำให้รถที่สัญจรต้องชะลอความเร็วเคลื่อนตัวได้ช้าบางพื้นที่มีน้ำท่วมทางเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเตือนให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและลดความเร็วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุส่วนที่จังหวัดนครพนมค่ะเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองส่งผลเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงนานกว่า1ชั่วโมงนะคะก็พบว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลังคาถูกพายุพัดพังกว่า20หลังคาเรือนนอกจากนี้ก็ยังมีเสาไฟฟ้าต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นหลายจุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนตัดต้นไม้ที่หักโค่นออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะซึ่งทางด้านของจังหวัดก็พร้อมสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายค่ะ
1: มีเหตุยิงหนุ่มส่งพัสดุนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คลองหลวงปทุมธานีค่ะตำรวจสภ.คลองหลวงและตำรวจพิสูจน์หลักฐานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งปากซอยสุขสมบูรณ์หมู่9ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพบกองเลือดกระจายเป็นจำนวนมากมีปลอกกระสุนปืนด้วยนะคะมีคนเจ็บที่ชื่อนายอนุรักษ์หรืออามีนอายุ24ปีบาดเจ็บถูกยิงด้วยอาวุธปืน9มม.กระสุนเข้าหน้าท้อง2นัดไหล่ซ้าย1นัดขาซ้าย1นัดรวม3นัดถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลสอบปากคำแฟนสาวคนเจ็บให้ข้อมูลว่าแฟนหนุ่มทำงานขับรถส่งพัสดุก่อนเกิดเหตุเจมส์แล้วก็เต้โทรศัพท์มาชวนแฟนหนุ่มของตัวเองเนี่ยไปจังหวัดน้องคายแต่ไม่รู้ว่าไปทำธุระอะไรก่อนจะเกิดการทะเลาะกันทางโทรศัพท์จากนั้นไม่นานค่ะเจมส์และเต้ขับรถ SUV สีขาวมาจอดหน้าบ้านเมื่อตัวและแฟนหนุ่มเดินออกจากบ้านเต้เนี่ยไปเปิดประตูด้านหลังฝั่งซ้ายลงมาคนเดียวแล้วบอกให้แฟนตนขึ้นรถแต่แฟนตนไม่ยอมไปก็เลยเกิดการโต้เถียงกันโดยเต้พยายามฉุดกระชากลากตัวแฟนของตนขึ้นรถไปนะคะแต่แฟนตนก็ถอยหลังหนีเข้าบ้านเต้ก็เลยชักปืนออกมายิงใส่แฟนของตน 3-4 นัดก่อนขับรถหลบหนีไปตรงนี้นะคะถ้าสำหรับแฟนตนเนี่ยไม่ก็มีอาชีพเป็นคนที่ขับรถส่งของพัสดุนะคะเบื้องต้นตำรวจสภ.คลองหลวงก็คาดนะคะว่าคนเจ็บและผู้ก่อเหตุ2คนเป็นเพื่อนกันค่ะปมเหตุยังไม่ชัดเจนว่าเกิดความขัดแย้งเรื่องใดและผู้ก่อเหตุมาชวนคนเจ็บไปจังหวัดหนองคายไปทำอะไรตรงนี้แหละจะต้องเร่งสืบสวนขยายผลแล้วจะต้องเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุค่ะ
0: รัฐบาลชูระบบสุขภาพ One Health นะคะเฝ้าระวังภาวะดื้อยาทั้งระบบนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่ามีอัตราการดื้อยากลุ่มคาบาพิแนมหรือว่ายาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายมีอัตราดื้อยาสูงกว่าร้อยละ70และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาซึ่งเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะที่สามารถรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดร้อยละ35 ถึง45ซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อรุนแรงในอนาคตสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดค่ะแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดค่ะ
1: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมั่นใจว่าจะสามารถคุมสถานการณ์ไวรัสฮันตาได้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสฮันตาดูเหมือนจะอยู่ภายใต้การควบคุมที่ดีมากไวรัสตัวนี้เป็นที่รู้จักกันดีทีเดียวมีมานานแล้วและไม่ได้ติดต่อง่ายเหมือนโควิดแต่ก็จะต้องรอดูกันต่อไปและกำลังศึกษาอย่างใกล้ชิดพวกเรามีคนเก่งมากที่คอยเฝ้าสังเกตการเรื่องนี้มาตลอดขณะที่องค์การอนามัยโลกนะคะหรือว่า WHO เปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดเชื่อมโยงกับเรือสำราญ MV Hondius ว่าขณะนี้มีผู้คนล้มป่วยทั้งหมด8คนแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่ยืนยัน6คนและเข้าข่ายสงสัยติดเชื้ออีก2คนจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้ว3คนไวรัสฮันตาระบาดครั้งแรกบนเรือสำราญ MV Hondius เมื่อวันที่2พฤษภาคมขณะที่มีคนอยู่บนเรือประมาณ150คนทั้งนี้นะคะมีผู้ที่เดินทางออกจากเรือไปก่อนหน้านี้34คน WHO ยืนยันว่าไวรัสฮันตาที่ระบาดบนเรือเป็นสายพันธุ์ Andes ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวที่สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้โดยมักเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานานกับผู้ป่วยที่เริ่มแสดงอาการพร้อมประเมินว่าความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้างอยู่ในระดับต่ำขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกแถลงผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนบนเรือสำราญ MV Hondius จะต้องเข้ารับการรักษาการคัดกรองทางการแพทย์ทันทีที่เรือไปถึงหมู่เกาะคานารีของสเปนเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสฮันตาโดยจะมีทีมแพทย์และนักระบาดวิทยาเข้าประเมินอาการทุกคนบนเรือรวมถึงตรวจสอบประวัติการสัมผัสใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดก่อนอนุญาตให้ขึ้นฝั่งขณะที่ชาวสเปนที่อยู่บนเรือ14คนถูกส่งไปกักตัวที่กรุงมาดริดแล้วค่ะด้านกลุ่มคนงานท่าเรือในเมืองเตเนริเฟเกาะใหญ่สุดและมีประชากรมากสุดของแคว้นคานารีในมหาสมุทรแอตแลนติกของสเปนออกมาประท้วงต่อต้านการมาถึงของเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งมุ่งหน้าจากประเทศหมู่เกาะเคฟเบิร์ตมายังหมู่เกาะคานารีคาดว่าจะเดินทางไปถึงช่วงเที่ยงวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นผู้ประท้วงบางส่วนกลัวว่าเชื้อนี้จะแพร่ระบาดบนเกาะขณะที่บางส่วนกังวลการมาถึงของเรือดังกล่าวจะทำให้พื้นที่การทำงานท่าเรือนั้นถูกปิดกั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรือลำดังกล่าวก็ไปถึงเกาะแต่เนเรเฟไม่ได้เทียบท่าเรือโดยตรงแต่จะใช้วิธีทอดสมอบริเวณใกล้เคียงและใช้เรือลำเล็กทยอยรับคนจากเรือมาขึ้นฝั่งแทนซึ่งก็เป็นไปตามคำขอของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อให้ความสบายใจของคนในท้องที่โดยรัฐบาลสเปนนะคะย้ำจริงๆแล้วการให้เรือเทียบท่าไม่ได้มีความเสี่ยงต่อสาธารณสุขแต่ก็ยอมปรับแผนตามคำขอของท้องถิ่นทั้งองค์การอนามัยโลกนะคะก็ยืนยันว่าความเสี่ยงต่อสาธารณะนั้นยังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้การเตรียมความพร้อมท่าเรือของเรือกรานาดียาบนเกาะเตเนริเฟแคว้นคานารีได้เริ่มเตรียมพื้นที่รองรับเรือสำราญ MV Hondius ลำนี้แล้วค่ะ
0: ทรัมป์ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่ารัสเซียและยูเครนได้ตกลงหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา3วันตั้งแต่9ถึง11พฤษภาคมเพื่อความสงบในช่วงรัสเซียจัดงานวันแห่งชัยชนะพร้อมทั้งตกลงแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนนายทรัมป์บอกว่าเขาอยากจะให้ระยะเวลาหยุดยิงยาวนานกว่านี้ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทางรัฐบาลรัสเซียและรัฐบาลยูเครนต่างเคยกล่าวหากันว่าละเมิดการหยุดยิงที่แต่ละฝ่ายประกาศขึ้นเองก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุผ่านแพลตฟอร์ม True Social ว่าการพักรบครั้งนี้จะรวมถึงการระงับปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดและหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดสงครามที่ยืดเยื้อและสูญเสียมานานกว่า4ปีพร้อมย้ำว่าการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทุกวันค่ะ
1: หมดเวลาครบทุกประเด็นแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้คุณศศิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เลิศอะ
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
8: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
9: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

ค่ะหลังจากไปรับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วก็มาฟังเพลงช้าๆนะคะจากทางที่คุณผู้ฟังขอกันมาทาง Facebook Live ของ LTM FM 95มีคนขอเรฟูจีมานะคะซึ่งเพลงนี้ก็ไม่ได้ฟังนานแล้วพี่อ้อยก็เลยเอามาเปิดให้ฟังกันแล้วก็ตามมาด้วยผีโรงเย็นของคัมภีร์ส่วนเรฟูจีของคาราบาวนะคะตอนนี้ก็เที่ยงกับอีก40นาทีแล้วนะคะก็ได้ข้าวของคุณศิรินทร์ธานิยากรเมื่อเช้านี้แบ่งไว้ให้คนละครึ่งกล่องนะคะเป็นข้าวแกงนะคะข้าวแกงปักใต้ทานกับเพื่อนคนละครึ่งกล่องนางมักจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนๆแล้วก็เด็กในสตูดิโอเป็นประจำเนื่องจากว่าบางทีซื้อมาทีก็ข้าวขาหมูบ้างแหละข้าวหมูแดงบ้างแหละข้าวหมูกรอบบ้างละนะคะเอามาฝากเด็กๆที่สตูดิโอในห้องออนเนี่ยนะคะห้องออนสดเนี่ยก็ได้อันนี้ส่งจากศิรินทร์ธานิยากรไปครึ่งกล่องก็ได้ทานข้าววันนี้ได้ทานข้าวก่อนที่จะมาล่ำลาคุณฟังในช่วงเที่ยงครึ่งนะคะปกติแล้วพี่อ้อยเนี่ยจะไม่ได้ทานข้าวหรอกเพราะเนื่องจากว่าต้องมาแต่เช้าแล้วก็มาอยู่สถานีเลยแล้วก็จะทานอีกทีนึงก็คือหลังจากจัดรายการเสร็จบ่ายโมงตรงเนี่ยก็ถึงจะออกไปแวะรับประทานอาหารแล้วก็ทานหยุกทานยาอะไรตามหน้าที่ตามแต่ร่างกายต้องการตามที่หมอสั่งนะคะนั่นแหละถึงจะเรียบร้อยเอาละค่ะวันนี้คงต้องทิ้งท้ายเพลง3เพลงนี้ไว้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังมีเพลงนึงค่ะที่พี่อ้อยจะฝากเอาไว้ซึ่งเป็นเพลงที่พี่อ้อยเคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่ามีเพลงนี้พี่อ้อยร้องเพลงตอนอัดเสียงได้ร้องไห้ออกมาเนื่องจากว่าพี่อ้อยมองเห็นภาพของการดิ้นรนต่อสู้ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดยาเสพติดแล้วก็ตั้งท้องตอนที่เธอไม่พร้อมนะคะก็มันสะเทือนใจเพราะภาพเหล่านั้นเนี่ยมันเห็นจากภาพเหตุการณ์จริงนะคะแล้วก็เลยทำให้เราถ่ายทอดออกมาเชื่อเพลงดอกไม้ดอกนั้นไม่บานอีกแล้วนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วย1เพลงนะคะแล้วก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วเนื่องจากว่ามันก็เวลามันก็อีกประมาณ3เพลงนี้ก็น่าจะหมดเวลานะคะหมดเวลาในช่วงบ่ายโมงตรงเดี๋ยวจะพบกับน้องหมีน้องคริสนะคะพูดถึงอันดับเพลงของทางคลื่น FM 95ให้คุณฟังได้ฟังกันนะคะวันนี้พี่อ้อยคงต้องล่ำลาไปก่อนขอให้คุณฟังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอ้อฝากไว้นิดนึงค่ะเรื่องเกี่ยวกับสะกดจิตบำบัดนะคะสะกดจิตผ่อนคลายบำบัดเนี่ยให้กับคนที่ต้องการรู้เกี่ยวกับเหตุผลที่มาที่ไปแล้วก็รู้เกี่ยวกับตัวตนของตัวเองนะคะก็สามารถส่งรายชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองเข้ามาฝากไว้ที่น้องหลังไม้ได้คือน้องเมย์เนี่ยนะคะที่022481366พี่อ้อยจะเป็นผู้สะกดจิตให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเองนะคะเนื่องจากพี่อ้อยไปเรียนมาแล้วก็ต้องทำเคสสตัดดี้ส่งอาจารย์20เคสพี่อ้อยรับแค่20เคสเท่านั้นนะคะแล้วก็คนไหนอยากทราบหรืออยากรู้อะไรอย่างเงี้ยเราคงต้องมานั่งคุยกันแล้วก็สะกดจิตกันนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยกันแล้วกันคนท่านไหนสนใจต้องรีบหน่อยนะเพราะว่า20คนมันไม่เยอะนะคะมันน้อยนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยค่ะมันเป็นงานวิจัยที่พี่อ้อยได้เข้าไปเรียนแล้วก็มันเป็นการศาสตร์หนึ่งที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้นะคะในเรื่องของจิตใต้สำนึกนะคะเอาละค่ะวันนี้คงต้องล่ำลาไปแล้วฝากเอาไว้สามเพลงในช่วงนี้ขอให้คุณฟังหาความสุขของตัวเองให้เจอแล้วก็ทำมันซะอย่างมีความสุขด้วยนะคะลาไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเผยผลประชุมอาเซียนมุ่งสานต่อการต่างประเทศเพื่อประชาชนหนุนอาเซียนเข้มแข็งพร้อมรับความไม่แน่นอนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินการเดินทางร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคม 2569ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการดำเนินนโยบายต่างประเทศท่ามกลางบริบทโลกที่เผชิญความผันผวนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงทางอาหารและเสถียรภาพภูมิภาคอาเซียนนายกรัฐมนตรีใช้เวทีอาเซียนยืนยันจุดยืนของไทยในการส่งเสริมสันติภาพ

0: การแก้ปัญหาด้วยเจรจายึดมั่นในกติกาสากลผลักดันการให้อาเซียนเป็นเอกภาพเข้มแข็งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นบนเวทีโลกควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนชาวไทยทั้งนี้ฝ่ายไทยร่วมหารือด้วยท่าทีสร้างสรรค์มุ่งมองไปข้างหน้าพร้อมนำคณะผู้แทนด้านต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงเข้าร่วมเพื่อยืนยันจุดยืนประเทศไทยยึดมั่นแนวทางสันติภาพควบคู่กับการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวไทยไล่ล่าระทึกแก๊งขนไอซ์สกัดขบวนการนรกชายแดนบึงการรวบหนุ่มสระบุรีคาสวนยางยึดไอซ์ล็อตใหญ่238กิโลกรัมรายงานข่าวจากหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดเผยว่ากองทัพภาคที่2โดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีบูรณาการร่วมกับชุดสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4เปิดปฏิบัติการสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬกลางดึกวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาพบรถต้องสงสัยมายังในพื้นที่เป้าหมายเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวตรวจค้นแต่คนขับรถกลับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดท่ามกลางความมืดในสวนยางก่อนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหา1คนขณะที่ผู้ร่วมขบวนการอีก1คนอาศัยความมืดหนีไปได้จากการตรวจค้นรถยนต์พบกระสอบปุ๋ยห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำ8กระสอบซุกซ่อนภายในห้องโดยสารและกระบะท้ายตรวจสอบพบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือไอซ์น้ำหนักรวม238กิโลกรัมควบคุมตัวนายเอกราชลือดาราหรือปามอายุ29ปีชาวจังหวัดสระบุรีพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมดประกอบด้วยไอซ์238กิโลกรัมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.หอคำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่หลบหนีสหรัฐโจมตีเรือในแปซิฟิกกองทัพสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าได้โจมตีเรือลำหนึ่งบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนผู้รอดชีวิต1คนนับเป็นเหตุการณ์ล่าสุดในการโจมตีที่ต้องสงสัยว่าใช้ขนส่งยาเสพติดกองทัพระบุว่าได้ประสานหน่วยยามฝั่งสหรัฐเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐได้ปฏิบัติการโจมตีเรือที่ถูกกล่าวหาว่าลักลอบขนยาเสพติดในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกไปแล้วหลายลำทั้งในทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วรวมกว่า190รายนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วขณะที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเรียกการโจมตีเหล่านี้ว่าเป็นการวิสามัญฆาตกรรมที่ผิดกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
3: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM2

0: เหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4 ถึง 20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น Mcot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
1: Mcot Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: Mcot Radio Network
0: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มหานครชาร์ตเอ็มคัทเรดิโอเน็ตเวิร์กลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 MHz ครั้งที่1078ประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2568เอ้ย69ครับ
1: ครับผมนะฮะอย่าย้อนไปไกลครับคริสกับผมเดี๋ยวเราลืมครับ
0: อยู่กับผมคริสสมคริสครับ
1: ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ผมหมีสมหมีนะครับวันนี้เราเป็นสมหมีกับสมคริสนะฮะแล้ววันนี้ผมบอกเลยนะครับหลายๆท่านแบบเฮ้ยเพลงแบบโอ้โหมีการเปลี่ยนแบบสูงมากเลยครับคริส
0: ใช่ครับผม
1: คริสบอกหน่อยมีอะไรบ้างวันนี้
0: เปิดไปแล้วต้นชั่วโมงนะครับผมในฮิตที่20วันนี้เป็นผลงานเพลงจากเมทิชาครับโอ้ดวงใจครับลงมาจากฮิตที่13มาอยู่ในฮิตที่20ในวันนี้ครับ
1: ครับผมเพลงที่อยู่ในฮิตที่19นะครับเจ้านางเอ๋ยนะครับลงจากฮิตที่18นะครับน้องเบียร์พร้อมพงษ์จากแกรมมี่โกนะเพลงนี้อยู่ในชาร์ตทั้งหมด17สัปดาห์นะจ๊ะ
0: ครับผมและในฮิตที่18ที่จบไปเมื่อกี้นี้เลยผลงานเพลงจากปาวลีพรพิมลและใบเตยอาสยามครับทัวร์ลงวันธงชัยครับ
1: ครับผม
0: ที่16มาอยู่ใน18คร
1: ับ อ้าวนะครับแหมวันนี้นี่ต้องให้กำลังใจกันแบบรัวๆนะครับเพราะเพลงที่เคยอยู่แบบสูงๆมีการสลับตำแหน่งกันหลายพื้นที่มากเลยครับ
0: ใช่แล้ว
1: อ้าวนะฮะอย่างนั้นก็ต้องมาให้กำลังใจกันต่อนะแล้วตอนนี้ใครที่ส่องอยู่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ
0: ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ฮิตที่17เลย
1: ไปจ้ะ
2: ฮิตที่17

0: มาครับคริสครับผม
1: ครับผม
0: ตอนนี้ก็มีหลายท่านนี่เข้ามาลุ้นกันนะครับว่าโอ้โหแต่ละเพลงนี่แบบเดาทางไม่ถูกจริงๆนะครับนะเรามาฮิตที่17กันก่อนนะก็เป็นเพลงเข้าใหม่นะจากพี่ต่ายอรไทยนะครับฮักพอเป็นพิธีนะจากแกรมมี่โกนะครับนะเพลงใหม่นะครับฮิตที่17ครับ
1: ครับผมและฮิตที่16ผลงานเพลงจากเพชรคทาวุฒิครับกุหลาบนอกวาเลนไทน์เพลงนี้ลงมาจากฮิตที่8มาอยู่ในฮิตที่16ครับ
0: ครับผมนะฮะแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่15นะครับใครคือคนที่ใช่ของเธอจากน้องนันนะครับอันนี้ลงจากฮิตที่5ครับคริสนะฮะสังกัดอิสระนะและเพลงนี้อยู่ในชาร์ตทั้งหมด8สัปดาห์ด้วยกันนะครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เรามาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนดีกว่าครับคริสครับ
1: ผมถ้าดูมีส่งสติ๊กเกอร์กันมารัวๆเลยนะครับมาเชียร์เพลงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า
0: ครับนะทักทายกันก่อนดีกว่านะฮะ
1: มีใครมาบ้างแล้ว
0: พี่ประจักษ์นะครับพี่แก้วมณีนะครับนะพี่เรืองนุชนะพี่วันชัยพี่มานพพี่ไพศรีนะครับพี่รุ่งรักนะฮะมีพี่นพรัตน์พี่นกน้อยพี่สายสุนีพี่ดนุพลนะพี่ฉลองพี่สมพรพี่สารพีนะพี่สนุกพี่เดชาพี่เพ็ญนภาพี่ประภาโอ้คึกคักมาก
1: แล้วก็สวัสดีทุกคนที่กำลังฟังทางคลื่นวิทยุด้วย
0: ครับผมนะ
1: ใครอยากจะมาเห็นหน้าเราก็มาได้ที่ LTM FM 95 Facebook Fanpage ได้เลย
0: ครับเต็มจอเสมอมานะครับขออนุญาตนิดนึงครับตอนนี้ทางคอมเมนต์ครับคริสครับผม
1: ครับสวัสดีหลังไมค์คนเปิดเพลงเพราะๆสวัสดีครับ
0: พี่นิรมัยนะครับพี่มาลีพี่สิริพรพี่หนูริ่งเจเดซี่คุณยายพอเพียงนะครับพี่หนูวันนะครับนะพี่ไพศรีก็เข้ามาทายกันผมบอกเลยว่าวันนี้ชาวคณะเดาทางไม่ถูกนะฮะเพราะว่าอันดับนี่โอ้โหเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับคริส
1: ครับผม
0: นะครับเวลาทันใช่ไหมฮะ
1: กำลังดูว่าเราจะไปเพลงนึงอีกเพลงต่อหรือเราจะพักโฆษณากันก่อน
0: อีกเพลงนึงก็ได้นะถ้าจะได้อีกสักเพลงนึงนะครับอันดับต่อไปเลยครับ
1: เพลงนี้เชื่อว่ากำลังรอคอยกันอยู
0: ่ครับผม
2: ฮิตที่14
1: ฮิตที่14นะครับผมผลงานจากไรอันกาดบัณฑิตฟีกับแวนโก๊กกับเซิงโนบิตะครับเพลงนี้ก็ลงจาก12ไม่อยู่ใน14ในวันนี้

0: เป็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดีย
6: าเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรม
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้ม
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect

0: แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
3: ฮิตที่13

0: 2ผลงานเพลงในฮิตที่13เพลงก่อนหน้านี้นะครับผมเป็นผลงานเพลงจากต้นข้าวสุปรียาและครับผมจากใจต้นข้าวครับผลงานเพลงลงมาจากฮิตที่7มาเป็น13ในสัปดาห์นี
1: ้ครับผมแล้วก็เพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะจากน้องพิมดานะครับก็ลงจากฮิตที่10นะครับนะตอนนี้อยู่ฮิตที่12นะครับนะแล้วก็ตอนนี้เพลงน้องพิมดาเนี่ยอยู่ในชาร์ตทั้งหมด13สัปดาห์นะคร
0: ับ ใช่แล้วครับ
1: คริสครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาทวนชาร์ตกันดีกว่า
0: ได้ครับสำหรับใครที่มาไม่ทันนะครับผมในฮิตที่20วันนี้ลงมาจากฮิตที่13โอ้ดวงใจจากเมทิชาครับในฮิตที่19ลงมาจากฮิตที่18เจ้านางเอ่ยผลงานเพลงจากเบียร์พร้อมพงษ์ในฮิตที่18ลงมาจากฮิตที่16ทัวลงวันธงชัยจากปาวลีพรพิมลและใบเตยอาสยามฮิตที่17เข้ามาใหม่ครับผมฮักพอเป็นพิธีของต่ายอรไทยครับและในฮิตที่16ลงมาจากฮิตที่8กุหลาบดอกวาเลนไทน์จากเพชรคทาวุฒฮิตที่15ล่ะครับ
1: อ้าวนะครับก็คือใครคือคนที่ใช่ของเธอนะฮะจากน้องนันอนันต์นะครับฮิตที่14นะครับนะเซิงโดปิตะนะจากน้องไรอันนะครับแล้วก็ฮิตที่13นะครับจากใจต้นข้าวน้องต้นข้าวสุปริยานะครับแล้วก็12นะครับรักแท้หรือแค่คอนเทนต์จากน้องพิมดานะครับ
0: ครับผมและตอนนี้ก็เดินทางมาถึงฮิตที่11แล้วครับเป็นฮิตสุดท้ายของชั่วโมงนี้ก่อนที่จะไปเจอกันในชั่วโมงหน้าที่เราจะแนะนำตั้งแต่10ไปจนถึง1ครับผม
1: ครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมีอีก1เพลงนะครับนะวันนี้เวลามีนะครับก็ชาวคณะอยากฟังเพลงไหนก็เลือกเพลงมาได้เลย
0: ได้ครับก็ใครที่อยู่กับเราในทาง Facebook ก็พิมพ์ขึ้นมาสักเพลงนึงได้เลยครับผมอยากฟังเพลงอะไรในหลังจากพิธี11นี้เรามีเวลาเราเปิดให
1: ้ได้เลยครับผม
0: ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
1: ฮิตที่11คือเพลง
0: เพลงนารีรำพึงจากบงฟูครับ
2: Hit, hit.

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาว
4: ขณะนี้เวลา 14:00 น. ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศรีสะเกษเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมณหอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษโอกาสนี้นายพลพีได้ถวายโฉนดที่ดินโครงการสร้างความมั่นคงให้ที่ดินของวัดแด่พระศักดารินกิตติคุโนวัดป่าเพกน้อยตำบลหนองว่าอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษก่อนเป็นประธานมอบนโยบายและติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มค้าและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึง58%ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569นอกจากมาตรการด้านค่าครองชีพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้เน้นย้ำถึงแผนเชิงรุกในการรับมือกับวิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเร่งผลักดันโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำและผลผลิตซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยฝึกทหารใหม่กำชับดูแลใส่ใจทหารใหม่รอบด้าน

0: พลเอกพนาแกล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรระหว่างวันที่8ถึง9พฤษภาคมเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพลและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ในวันนี้ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการฝึกทหารปลัดใหม่1/69ของหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่44และกองพันทหารปืนใหญ่ที่25กรมทหารปืนใหญ่ที่5พร้อมทั้งได้พบปะให้กำลังใจทหารใหม่ผลัดที่1/69และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทุกนายในการนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ให้โอวาทแก่หน่วยฝึกทหารใหม่โดยกำชับผู้บังคับหน่วยทุกระดับกำกับดูแลการฝึกอย่างใกล้ชิดปรับรูปแบบการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและเป็นไปตามมาตรการของกองทัพบกพร้อมติดตามประเมินสุขภาพทหารใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคลมร้อนและปัญหาด้านสุขภาพจิตรวมทั้งให้กำลังพลทุกนายมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ความสำคัญกับสิทธิและสวัสดิการของทหารใหม่และครอบครัวโดยผู้บังคับหน่วยต้องชี้แจงให้เกิดความเข้าใจและดูแลให้ได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนควบคู่กับการส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาตนเองระหว่างการฝึกเช่นการศึกษาต่อการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกการฝึกวิชาชีพและการเข้าสมัครงานกับหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับกองทัพบกหลังปลดประจำการเพื่อสร้างแรงจูงใจและต่อยอดสู่เส้นทางทหารอาชีพในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: ป็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: 14:16 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะครับตรงกับวันเสาร์ที่9เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรการิการครับ
1: ค่ะแล้วก็เกียร์เกษณีโยมเมืองค่ะ
0: ครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมยายนะครับเรียบร้อยนะวันนี้มาครบ
1: พอเท่าแม่เท่ามาครบเลยค่ะวันนี
0: ้นะ2ชั่วโมงด้วยกันครับเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเรา2คนครับพร้อมกับ2ผลิตภัณฑ์นะคุณภาพนะฮะที่จะต้องบอกว่านี่คือตัวช่วยตัวจริงนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat นะครับธาตุรองธาตุเสริมง่ายมากครับแค่คุณผสมน้ำก็ฉีดพ่นใช้งานกันได้เลยนะครับและอีก1ผลิตภัณฑ์นั่นก็คือยาราBlack Cat 1นะครับป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแล้วก็มะแรงนะครับได้ด้วยนะฮะนี่คือ2ผลิตภัณฑ์คุณภาพนะครับ

0: ที่จะต้องบอกว่านี่คือตัวช่วยตัวจริงแหละสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็ยิ่งช่วงนี้กำลังเข้าหน้าฝนค่ะพี่ช้างเรื่องของเชื้อราจำเป็นมากค่ะท่านผู้ฟังจำเป็นที่สุดอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้กลุ่มที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเราหรือจะเป็นตัวที่ไม่ได้ส่งผลอันตรายต่อชีวิตเราเลยแต่ช่วยป้องกันเชื้อราและขับไล่หนอนแมลงไปในตัว
0: ครับ
1: อันเนี้ยเราแนะนำเลยว่าเชื้อราปุ๋ยเชื้อราแบล็คแคทวันเนี่ยตัวสำคัญที่สุดที่จำเป็นต้องใช้มากๆผสมกับตัวปุ๋ยแบล็คแคทเข้าไปได้เลยฉีดพ่นไปในคราวเดียวกันได้เลยนะคะทริคง่ายๆนะคะพี่ช้างสำหรับช่วงที่เราเน้นย้ำในเรื่องของการปกป้องป้องกันเชื้อราเราแนะนำให้ฉีดช่วงเช้า
0: ครับ
1: นะคะเพราะว่าโรคเชื้อรามันจะเดินง่ายในช่วงอากาศชื้นๆเช้าๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะเดินง่ายดังนั้นการฉีดพ่นช่วงเวลานี้จะเป็นอะไรที่ป้องกันแล้วก็ยับยั้งได้เร็วนะคะส่วนเรื่องนอนแมลงนะคะเราเน้นไปฉีดเอาช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นเพราะนอนแมลงมันจะลงช่วงเย็นพอเวลาเราฉีดพ่นไปแบบเนี้ยมันก็จะเป็นการปกป้องป้องกันไปในตัวนี่คือทริคง่ายๆในการทำสวนแต่บางคนบอกว่าตายและให้ฉีดแบบเหมือนที่คุณเกียวว่าเดือนนึงก็ฉีดไม่ครบทั้งสวนเพราะด้วยความที่สวนมีมากแต่ในกรณีนี้ที่พี่เกียรติแนะนำนี่คือเป็นทริคง่ายๆในการจัดการต้นที่มันเป็นโรคและกำลังระบาดเนี่ยคือง่ายที่สุดแล
0: ้
1: วเราต้องเร่งทำต้องรีบทำเพื่อที่จะไปช่วยให้มันหายได้เร็วรับยับยั้งได้เร็วค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนแมลง
0: ต้องปกตินี่คุณจะฉีดตอนไหนก็ได้
1: ใช่
0: ว่างตอนไหนฉีดตอนนั้น1ชั่วโมงดูดซึมใช้งานครบหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะไม่ต้องกลัว
1: ไม่ต้องกลัวเลยสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันแค่เพียงช่วงนี้ให้เราดูหน้างานนะช่วงนี้จริงๆฝนเยอะมากนะพี่ช้างเนาะ
0: ครับ
1: ฝนเยอะมากก็มีความเสียหายกันหลายสวนเลยเพราะบางสวน
0: ม
1: ีลูก
0: นี่ทั้งลมด้วย
1: ใช่มีลม
0: ตะวันออกใช่ไหมวันก่อนทุลงทุเรียนก็ได้รับความเดือดร้อนกันไปคนที่ยังไม่ได้ตัดผลผลิต
1: กำลังใกล้จะเก็บกันอยู่แล้วเชียวนะคะก็อันนี้เขาเรียกว่าวาสนาเขาเรียกอะไรนะโชคชะตาบางทีแบบไม่เข้าข้างเราเลยไปเจอพายุอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกเกษตรกรเลยนะคะที่เจอวิกฤตไปในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าสำหรับบางคนแค่ลูกร่วงไม่เป็นไรต้นยังอยู
0: ่
1: นะถือว่าแม่พันธุ์เรายังอยู่ไอ้อย่างเงี้ยก็จะเป็นอุปสรรคสำหรับคนทำเกษตรอยู่ด้วยเช่นกัน
0: ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันอยู่นะครับตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุนะครับอสมทนครศรีธรรมราชนะครับ FM 104.5 MHz อสมทยะลา FM 102.5 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 MHz อสมทชุมพร FM 90.75 แล้วก็ 104.75 MHz ครับอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz อสมทสุโขทัย FM 99.25 MHz อสมทสกลนคร FM 107.0 MHz อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75เมกะเฮิร์ตนะฮะติดตามกันอยู่ก็สามารถที่จะทักทายกันมาแจ้งผลการรับฟังนะฮะมีอะไรเล่าสู่กันฟังหรือว่าต้องการจะแนะนำบทเพลงนะสอบถามกันเรื่องราวของภาคการเกษตรก็โทรกันมาที่เบอร์โทร075ครับ419225นะครับ075419225นะครับก็สามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะสอบถามนะสนใจในผลิตภัณฑ์นะครับปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1นะครับก็ติดต่อตรงครับได้ที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยครับที่เบอร์โทร063-459-6939นะครับ063-459-6939นะดูสดครับพี่เกียร์ครับเห็นหน้าเรา2คนแน่นอนนะวันนี้อันนี้ตัวจริงไม่ใช่ AI นะครับอันนี้ตัวจริงๆนะก็เข้ามาดูได้ที่ไลฟ์สด
1: ทำตัวแบบ AI หน่อย
0: AI จะพูดช้าหน่อยนึง
1: AI จะพูดช้านะอันนี้ตัว
0: จริ
1: งบ
0: างคำก็จะไม่ชัด
1: เราวันนี้เราจะจัดรายการแบบ AI ก็ได้นะคะท่านฟังถ้าเกิดท่านอยากจะมาชมมาพูดคุยกับเราให้อ่านกันสดๆก็เข้ามาดูทางหน้าจอไลฟ์สดกันตอนนี้ได้เลยนะคะเข้ามาที่แฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทค่ะแล้วก็แฟนเพจ DJ ช้างตกมันหรือแฟนเพจ อสมทนครศรีธรรมราชนะ
0: ครับ
1: ก็จะ
0: แล้ว
1: มีการไลฟ์สดกันอยู่
0: สถานีต่างๆครับนอกจากรับสัญญาณเสียงเราแล้วนะครับก็ยังไปช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับไปหน้าแฟนเพจของสถานีแต่ละสถานีกันด้วยก็ต้องกราบขอบพระคุณกันสำหรับช่างเทคนิคนะครับทุกสถานีด้วยก็แล้วกันนะครับ
1: ค่ะก็ทักทายคนที่อยู่หน้าจอไลฟ์สดกันก่อนเลยค่ะพี่ช้าง
0: ป้าพึ่งจะมาคนแรกนะจ๊ะสวัสดีดีเจทั้งสองที่น่ารักค่ะพี่สุพจน์นะเมื่อกี้เฟซบุ๊กตัดนะฮะต้องแชร์ใหม่ก็บอกนะครับถูกต้องครับพี
1: ่
0: นะฮะวันปกติเนี่ยลุกขึ้นไม่ทันทุกทีนะหมายถึงวันที่ดีเจช้างจัดตอนเช้
1: าน
0: ะฮะก็ตื่นไม่ทันนะครับดีใจนานๆจะมีคนตื่นเช้ากว่าผมนะพี่รัฐสวัสดีด้วยนะครับขอบคุณมากจ้ะ
1: บอกว่าวันนี้ขอเพลงหน่อยนารีลำพึงนะคะแล้วก็ทักทายแฟนๆที่อยู่กันทางหน้าจอไลฟ์สดแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทด้วยนะคะคุณฟ้าใสนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะคุณศิราคุณนงรักนะคะคุณจุฑาทิพย์ค่ะของคุณพี่จุฑาทิพย์ในช่วงนี้ฝนตกเนาะลองดูนิดนึงนะคะที่สวนเป็นยังไงบ้างนะคะน้ำขังต้นหรือเปล่านะเราก็ตรวจสอบตรวจเช็คที่สวนกันได้นะคะทุกคนต้องทำสวนก็ต้องเขาเรียกว่าพิถีพิถันนิดนึงนะคะทำสวนแบบละเอียดละออนนิดนึงนะคะอาชีพของเราก็คือเกษตรกรเนาะพอเป็นเกษตรกรปุ๊บสิ่งที่งานเราก็คือสวนคืองานของเราเราทำงานให้เหมือนกับข้าราชการให้เหมือนกับข้าราชการอย่าเหมือนเลยเนาะให้เหมือนกับนักทำงานบริษัทห้างร้านที่ต้องตรงเวลานะคะพี่ช้าง
0: ครับ
1: ที่เช้ามาต้องไปตอกบัตรต้องไปยืนยันตัวตนตั้งแต่เช้าว่าฉันเข้างานตรงเวลานะเราลองปรับตัวเองแล้วมาทำกับการทำสวนแบบนี้ดูบ้างไม่จำเป็นว่า8โมงเข้าสวนเพราะว่าคนทำสวนอย่างพี่คลีเนี่ยพี่ช้าง
0: ครับ
1: ตีห้าเขาก็ไปแล้ว
0: หัวรุ่ง
1: หัวรุ่งเขาไปตรวจสอบแล้ววันนี้ต้องทำอะไรบ้างในสวนเนี่ยนะต้องทำยังไงต้องจัดการยังไงเพิ่งรายงานมาว่าหลังจากที่เราตัดเก็บไปรอบนั้นเพิ่งตัดเก็บไปเสร็จเรียบร้อยอีก 30,000 ลูกพี่ช้าง
0: เพิ่งตัดเก็บไปอีกแล้ว
1: ใช่อีก 30,000 ลูกนะตอนนี้เคลียร์หมดเรียบร้อยแล้วบอกว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากคุณเกียร์
0: ครับ
1: ข่าวน้ำผึ้งพอมีคนเอาไปได้แบบมีคนซื้อไปฝากพอได้กินนี่คือตามกันไปถึงสวนเลย
0: อ่ะ
1: จะไปหาข่าวน้ำผึ้งที่แสนจะอร่อย
0: ครับได้กินไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ได้กินเพราะเราปิดรั้วไว้ท่านไม่สามารถเข้าถึงสวนได้
1: ถึงเข้าไปก็ไม่ได้ทานกับท่านค่ะอย่างสวนของไม่ใช่สวนสิลูกค้าพี่เกียร์เนาะ อยู่สงขลา
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่าปีที่แล้ว2ปีที่ผ่าน3ปีทั้งหมดนะเขากินข้าวน้ำผึ้งจากสวนพี่ขรีมาตลอดเลยแล้วก็ปีที่แล้วนู้นเราไม่ได้เนาะมีปีนึงที่เราไม่ได้ก็เขาก็ไม่ได้สั่งแล้วเขาก็เห็นว่าอุ๊ยเอาไปจากนครศรีธรรมราชอร่อยมากน้องเกียร์ส่งมาให้อร่อยมากก็มาหาซื้อค่ะพี่ช้างกลับไปแล้วใส่มันกินไม่ได้อ่ะเนาะ
0: ซื้อแถวนั้นข้างถนนเอา
1: ใช่แล้วก็ถามว่าแล้วใส่มันกินไม่ได้เนี่ยน้องทำไมมันไม่เหมือนที่น้องเกียร์เอามาให้
0: พอดีว่าส่วนอื่นเขาไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบล็คแคท
1: นี่แหละข้อแตกต่างกับท่านวังคือมันมีข้อแตกต่างแน่นอนความเป็นแบล็คแคทของเรานะคะ
0: ครับ
1: มันแตกต่างแน่นอนแม้กระทั่งพี่ขลีที่เมื่อก่อนก็ไม่ได้ใช้
0: ครับ
1: พอมาใช้ก็ต้องยอมรับด้วยหัวใจกันจริงๆว่ามันแตกต่างทั้งคุณภาพผลผลิตทั้งต้นที่สวยสมบูรณ์ทั้งอัตราการติดดอกติดผลที่มากขึ้นนะคะ
0: ใช
1: ่แล้วก็ตอนนี้พี่ขลีเนี่ยเราก็ยกแท่นให้เป็นอาจารย์ประจำคุณเกียรติเกษณีไปแล้ว
0: คือขนาดว่าของพี่ขลีนี่คือดกนะ
1: ค่ะ
0: แต่ก็ยังไม่ค่อยมีให้ได้กินกัน
1: เขาเป็นส่งออกแบบ 100% อันนี้ไม่ต้องร้องขอท่านรัฐมนตรีให้มาช่วยทำราคาอันนี้โนเลยเมื่อไหร่ที่เราทำผลผลิตมีคุณภาพพี่เกียร์คิดอย่างนี้นะพี่ช้างในช่วงเทศกาลทุเรียน100ของรัฐมนตรีสุภจีเนี่ยค่ะเราก็เห็นต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นในสังคมในโซเชียลนะคะแต่สิ่งที่พี่เกียร์ยังยืนยันได้เหมือนเดิมว่า
0: ถ้า
1: คุณทำสินค้าคุณได้คุณภาพ
0: ครับ
1: มันจะไม่มีอะไรมาหักหน้าคุณได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะคือถ้าของคุณสวยพร้อมรสชาติอร่อยสีได้ทรงได้ทุกอย่างจะไม่เดือดร้อนใครเลย
0: ครับ
1: แม้กระทั่งตัวเราเองเจ้าของสวนก็ไม่เดือดร้อนว่าฉันจะเอาผลผลิตไปขายที่ไหนแต่ทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นเพราะมันมีอีป๊อกอีแป๊กหรือว่า ท่านสุปจีเรียกซุปเปอร์จิ๋วนี่แหละ
0: ซุปเปอร์จิ๋ว
1: แต่ภาษาคนทำลงคืออีป๊อกอีแป๊กอ่ะอีแบบอีไม่ได้ความอ่ะ
0: ลูกไม่สวย
1: ลูกไม่สวยมีสองภู
0: มีดี
1: ภูละเม็ดด้วยนะไม่ใช่ภูละสามเม็ดนะคือมันเป็นลูกทั้งสองสามเม็ดอย่างเงี้ย
0: แล้วจริงไหมว่าถ้าแกะเนื้อเนี่ยข้างในมันจะดี
1: อร่อย
0: ใช่ไหม
1: แต่ถามว่าดีจริงทุกส่วนไหมไม่การันตีค่ะ
0: อ
1: ันนี้ไม่มีทางดีทุกส่วนอะ
0: แต่ก็ถ้ารูปทรงอาจจะไม่สวยแต่ก็เป็นไปได้ว่าเนื้อข้างในเนี่ย
1: ดี
0: เขาก็อาจจะอร่อย
1: คุณดูหนามสิคะพี่ช้าง
0: เ
1: วลาคุณซื้อทุเรียน
0: ครับ
1: คุณต้องดูหนามเป็นหลักทำไมทุเรียนเราถึงต้องทำหนามให้สวยพี่ช้างคำว่าหนามสวยไม่ได้เป็นหนามเขียวอย่างเดียวต้องหนามหยีด้วยค่ะ
0: ครับ
1: เมื่อหนามหยีมันจะบ่งบอกว่าเนื้อทุเรียนจะสวยเม็ดจะเล็กเนื้อจะเยอะเปลือกจะบางค่ะ
0: อ
1: ันนี้คือง่าย
0: ๆแต
1: ่ถ้าคนไปเจอทุเรียนหนามจีบแล้วหนามใหญ
0: ่
1: หนามห่างๆอันเนี้ยเปลือกหนาแน่นอนเม็ดข้างในเนื้อก็ไม่ดีแน่นอนเพราะมันมีปัญหามาตั้งแต่ต้นพันธุ์เลย
0: ครับ
1: ตอนที่มันจะไปขยายเลือดหรือจะไปสร้างภูสร้างเนื้อเนี่ยท่านผู้ฟังพอหัวมันจีบแล้วการส่งอ่ะมันก็ไม่ถึงที่นี่แหละคือปัญหาแต่เราอ่ะไม่เข้าใจว่าพอหนามจีบแล้วทำไมอ่ะมันไม่ได้กินเปลือกทุกคนพูดว่าซื้อทุเรียนไม่ได้ทานเปลือกใช่ไม่ทานเปลือกแต่เปลือกเนี่ยมันส่งไปถึงเนื้อข้างในได้ว่าไอ้ทุเรียนนี้มันลูกข้างในเนี่ย
0: เนื้อจะเป็นยังไง
1: เนื้อจะเป็นยังไงค่ะท่านผู้ฟังนี่แหละคือทำไมเขาถึงซื้อหนามมันจะไม่มีคำว่าไม่มีเหตุผลนะมันมีเหตุและผลของมันว่ามันซื้อทำไมต้องสเปคว่าต้องหนามหยีต้องทรงสวยต้องภูเต็มถึงได้ราคา
0: ครับ
1: เพราะข้างในเขาพ่อค้าเวลาเขาซื้ออะค่ะเขาก็ได้ขายแบบมันคือหน้าตาของเขาพี่ช้างรู้ไหมว่าการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะมาการันตีสินค้าให้คุณนะ
0: ค
1: ะเขาต้องใช้ความเชื่อมั่นขนาดไหนที่ต้องไปส่งถึงลูกค้าหรือผู้บริโภคปลายทางถูกไหมคะพี่ช้างมันคือศักดิ์ศรีของเขาทั้งหมดเลยในการขายทีหลังเขาจะบอกพี่ช้างเอาอะไรมาขายก็ไม่ดีไม่อร่อยถามว่าพี่ช้างจะขายอะไรได้อีกไห
0: ม
1: มันคือชื่อเสียงของพี่ช้างเช่นกัน
0: มันก็ไม่มีความเชื่อมัน
1: ถูกแต่เรื่องราคามันก็คนละเรื่องกันนะพี่ช้างสิ่งที่พี่เกียรติพูดถึงล้งเนี่ยเขาก็ต้องมีสแตนดาร์ดในการจัดการของเขาเช่นกัน
0: ครับ
1: ถ้าเขารับแต่ของไม่ดีไปขายอะค่ะเขาก็ไม่มีชื่ออยู่ในตลาดปลายทางก็จะไม่นึกถึงว่าอ๋อล้งพี่ช้างนี่นะกูไม่ซื้อหรอกเพราะมันมีแต่ของไม่ดีแต่พี่ช้างจะซื้อของไม่ดีได้ก็ต่อเมื่อพี่ช้างซื้อลูกสุกไปแกะเนื้อเข้าฟรีซ
0: ครับ
1: เขาก็จะซื้อ
0: ครับ
1: เพราะการฟรีซเอาไปทำไอติมเอ่ยเอาไปทำอะไรเอ่ยไปแปรรูปอะค่ะท่านผู้ฟังเขาจะซื้อเนื้อไหนก็ได
0: ้ครับ
1: ไอติมอะคุณคิดว่าเนื้ออร่อยเหรอคะที่ไปทำรสชาติไอติมให้คุณ
0: ได้แค่กลิ่น
1: ถูกที่ไปทำเค้กที่ไปทำอะไรไม่มีทางเอาเกรดดีไปทำอย่างแน่นอนมันคือสินค้าแปรรูปค่ะท่านผู้ฟังนี่แหละแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่กัน2ชั่วโมงในตรงเนี้ยเราแค่ต้องการส่งเสียงไปยังพี่น้องที่เป็นภาคเกษตรทุกชนิดพืช
0: ครับเนี่ยมีคนพูดถึงมังคุดด้วย
1: ค่ะ
0: บอกทุเรียนไม่เคยไม่เคยเหลือครับแต่มังคุดนี่เททิ้งกันทุกปี
1: มังคุดเททิ้งนี่กี่อธิบายได้ค่ะอธิบายได้แล้วคุณต้องรับฟังด้วยนะ
0: ครับ
1: คุณผู้เจ้าของสวนเนี่ยต้องรับฟังว่าสิ่งที่คุณทำอยู่จริงหรือไม่จริงทั้งทุเรียนทั้งมังคุดทั้งเงาะทั้งลิ้นจี่ทั้งลำไย
0: ครับ
1: ทุกชนิดที่ต้องเอาผลผลิตไปขายมันต้องมาจากเรื่องของคุณภาพพี่ช้างคุณภาพไม่ได้ถามว่าใครจะกิน
0: ครับ
1: อย่างเขาบอกว่าปลูกผักพี่ช้างนอนกินใบเป็นปักฉลุไปเลยทุกชั้นใบทุกชั้นใบปักฉลุหมดเลยพี่ช้างจะซื้อไหม
0: ก็เขาจะบอกว่าไม่ฉีดยา
1: ปลอดภัยค่ะไม่ฉีดยา แต่มันบ่งบอกถึงอะไรรู้ไหมคะบ่งบอกว่าสวนคนนี้ไม่ได้ใส่ใจของที่เอามาขายเลย
0: ปล่อยตามยถากรรม
1: แล้วคุณควรจะได้เงินเหมือนคนอื่นเขาไม่ล่ะเขาไม่ฉีดปุ๋ยฉีดยาเคมีก็มีแต่เขาใส่ใจไงพี่ช้าง
0: ครับ
1: เขาเลยได้ผลผลิตที่สวยไม่ได้บอกว่าสวยแล้วจะเป็นเคมีทุกชนิดนะคะท่านผู้ฟังมันอยู่ที่เจ้าของแปลง
0: ครับ
1: ว่าดูแลใส่ใจจริงใจในการที่จะทำผลผลิตออกมาสู่ตลาดมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองเวลาเราทำงานเราต้องมีมุมมองให้หลาย ด้าน
0: ครับ
1: อย่ามองแต่มุมตัวเราวันนี้ถ้าคุณราคาไม่ได้คุณต้องยอมรับผลงานที่คุณทำมา
0: ครับ
1: ขึ้นลู่วิ่งแล้วคุณวิ่งเล็กลังท้ายแล้วคุณจะเอาถ้วยรางวัลเหรอคะจริงไหมพี่ช้างมันเห็นประจักษ์โดยสายตามันไม่มีใครมากดคุณได้เลยถ้าผลผลิตคุณดีถ้าผลผลิตคุณมีคุณภาพเขาก็ซื้อในราคาณปัจจุบัน
0: ครับ
1: แต่ถามว่ากว่าจะได้ราคาณปัจจุบันเขาเล่นแง่อะไรกันบ้างไอเนี้ยพวกเราไม่รู้เรารู้แต่มันไม่มีหลักฐาน
0: ครับ
1: เราก็ได้แต่รู้และก็จำใจรับในสิ่งนี้แต่สิ่งหนึ่งถ้าวันนี้ราคาสแตนดาร์ดมันตั้งว่าถ้าเบอร์ A100อะค่ะถ้าเบอร์ A100แล้วคุณทำผลผลิตคุณได้ที่45แล้วคุณจะร้องเพื
0: ่อ
1: ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำค่ะอย่าร้องเอะอะก็ให้รัฐบาลช่วยเอะอะก็ให้ภาครัฐช่วยอย่างเดียวเราเนี่ยผู้เสียภาษีบอกตรงๆเหนื่อยชิบเลยค่ะท่านผู้ฟังในการที่ต้องจ่ายภาษีให้ถูกต้อง
0: ครับ
1: เพื่อไปช่วยกับสิ่งที่คุณไม่ได้พัฒนาเลยดังนั้นน่ะปรับวิธีคิดของตัวเองนิดนึงเพื่ออะไรเพื่ออนาคตที่สวยหรูของพวกเราทุกคนนี่แหละค่ะปรับเถอะค่ะคุณปรับอะไรมันก็ดีขึ้นต่อให้มันดีขึ้นมา 5% มันก็ดีถูกไหมพี่ช้าง
0: ครับ
1: มันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่คุณปรับตัวเองขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่เราคุยจริงๆรองนลินเขาก็รู้สึกว่าอุ๊ยคุณเกียร์ตอนนี้ผมดังมากคือไม่ต้องเอ่ยชื่อผมแล้วก็ได
0: ้ครับ
1: โดนขอร้องมาแต่ก็ยังจะบอกเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมคะรองนลินเป็นลูกค้าปุ๋ยแบล็คแคทมา5ปีเต็มปีนี้คือปีที่6พี่ช้าง
0: ครับ
1: ปีแรกเขาก็เหมือนกับทุกท่านนี่แหละค่ะซื้อไปใช้ 50%
0: ครับ
1: ความหมายคือครึ่งๆยังคงใช้ตัวนั้นตัวนี้อ่ะพอเริ่มแบบเอ้ยใบมันดีเว้ยดอกมันได้ดีอ่ะเริ่มขยับเข้ามาเป็น 70% 80% 90% พอปีนี้ขยับมาถึง 100% ในการใช้เราแบบทางใบไม่เอามาผสมอะไรเลยพี่ช้าง
0: ครับ
1: กลับกลายว่า AB ขึ้นถึง 90%
0: เนี่ยยิ่งต้องพูดให้คนรู้จักรองนรินทร์เพิ่มขึ้นไปอีกว่ารองนรินทร์เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องไปใช้ว่าระยะนั้นใช้สูตรนั้นระยะนี้ใช้สูตรนี้เพราะผมก็ว่างอะเนาะช่วงนั้นนะช่วงที่เขาแบบทะเลาะกันเรื่องทุเรียนอะนะเขาว่าเขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการเถียงกันใช่ไหมครับบอกว่าอ้าวให้ขายปุ๋ยด้วยสินะให้เอาปุ๋ยมาขายด้วยแล้วเขาบอกว่าแล้วเอามาให้ทุกสูตรนะเพราะว่าคนทำสวนทุเรียนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ปุ๋ยแค่สูตรเดียวดีเจช้างก็ปากดี ก็ไปคอมเมนต์ครับว่าเขาใช้ปุ๋ยแบ็คแคทสิมึงจะได้ใช้สูตรเดียวยาวๆไปตลอดไงโอ้แล้วมันก็เข้ามาเถียงกันเยอะแยะแล้วเนี่ยไม่มีสวนนะสิถึงไม่รู้ไม่มีสวนทุเรียนอย่าเพ้อเจ้อ
1: เขาว่าเราเพ้อเจ้อนะ
0: เขาว่าเราเพ้อเจ้อเป็นไปไม่ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ปุ๋ยอะไรสูตรเดียวเนี่ยต้องให้เป็นรู้จักรองนลินเยอะ
1: ๆก็เลยจะคุยเรื่องนี้อีกว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะ
0: ครับ
1: เพราะคุณไม่ได้คิดต่างคุณไม่ได้เปิดใจเลยคุณเข้าใจด้วยความอยู่ในเซฟโซน
0: ครับ
1: คนที่ยังคงใช้แบบเดิม ตั้งหลักสูตรเอาไว้แบบเดิมนั่นคือคนที่อยู่ในเซฟโซนของตัวเองคิดว่าการใช้เชิงเดียวการต้องใช้เคมีตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้นตัวสารพัดอย่าง
0: ครับ
1: ที่ทำกันอยู่นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแต่คุณก็ยอมรับได้ด้วยตัวคุณเองเพราะคุณคิดว่านี่คือเซฟโซนที่สุดเป็นตัวที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณคำว่าปลอดภัยนี่ไม่ได้บอกปลอดภัยต่อชีวิตนะ
0: ครับ
1: คือปลอดภัยต่อการได้ผลผลิตแต่คุณไม่ได้คำนึง
0: ได้มากได้น้อยก็อีกเรื่องนึงคุณภาพเท่าไหร่ก็อีกเรื่องนึง
1: ขอให้มีลูกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือทำไมถึงเป็นเซฟโซน
0: ครับ
1: คุณไม่ได้ขยับการเรียนรู้อย่างอื่นเลยไม่ขยับแล้วก็ต้นทุนมันจะบานไปเรื่อยพี่ช้าง
0: ครับแล้วก็บ่นไง
1: บ่น
0: เนี่ยทำทุเรียนต้นทุนเยอะจะมาขายลูกละร้อยได้ไงเคยรู้ไหมก็คนทำสวนทุเรียนก็ต้องลงทุนเท่าไหร่ค่าปุ๋ยเท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่
1: เออกลับรถบ้างก็ได้นะถ้าไปข้างหน้าแล้วมันทางตันนะคะกลับรถมาบ้างกลับหน่อยยูเทิร์นมานิดนึงถอยหลังมานิดนึงแล้วคุณก็มองใหม่ถ้าวันนี้พวกเรายืนอยู่ในตลาดยาวนานมากแล้วนะพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะคะเรายืนแบบเราไม่ได้เร่งที่จะต้องขายแบบนั้นขายแบบนี
0: ้
1: ไม่ได้ต้องการทะลุจักรวาลไปไหนแต่สิ่งที่ยังอยู่ในอุดมการณ์การทำงานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ปัจจุบันนี้พี่ช้าง ยังคงบอกเหมือนเดิมว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยประหยัดต้นทุน
0: ครับ
1: เขาก็ยังพูดเหมือนอยู่ปุ๋ยแบคเก็ตแพงจะตายประหยัดตรงไหนคุณกลับไปถามคนที่เขาใช้เราแบบเต็มที่จริงๆสิ
0: แล้วก็ลดไป
1: ต้นทุนเขาหายไปถึงครึ่งเลยนะคะท่านผู้ฟังหายไปแล้วไม่พอต้นเขาก็สวย
0: ครับ
1: ผลผลิตเขาก็ได้ต่อให้100บาทแต่100บาททุกลูกอ่ะคุณเอาหรือเปล่ากับการที่ราคา100บาทแต่ของคุณถั่วเฉลี่ยกลับมาแล้วได้75บาทอันไหนขาดทุนมากกว่ากันอย่าคิดเยอะถอยออกจากเซฟโซนเปิดโลกขึ้นมาดูใหม่ว่าตอนนี้มันพัฒนาอะไรไปเยอะแยะมากมายแล้ว
0: ใช่นึกง่ายๆนะตอนเราเรียนหนังสือครับครูสอนคณิตศาสตร์อะบวกลบคูณหารครูสอนเราอีกแบบนึงแต่ไปดูเด็กสมัยนี้นะเขาก็มีวิธีการสอนอีกแบบนึงที่มันสามารถได้ผลลัพธ์ไวกว่าที่ครูเคยสอนเราเมื่อก่อน
1: ใช่เมื่อก่อนเราต้องทดเลขเอาไว้นิ้วเท้านิ้วมือเอามา
0: หมด
1: บางทีทำการบ้าน
0: มี
1: ไม่ใช่คณิตศาสตร์ยังไปเอานิ้วพ่อนิ้วแม่ไปด้วยใครเป็นสมัยเกียร์เด็กๆโน่นยังตามตะเกียงอยู่อ่ะพี่ช้างแม่จะทำคณิตศาสตร์แม่ต้องมานั่งพ่อต้องมานั่งต้องนับนิ้วมือนิ้วเท้าพ่อกับแม่ด้วย
0: แล้ว
1: ต้องมาช่วย
0: เห็นปุ๊บเด็กรู้เลยต้องใช้สูตรอะไรแล้วได้คำตอบ
1: เขามีเทคนิค
0: คิดข้างใน
1: เขาม
0: ี
1: เทคนิคใช่ดังนั้นเนี่ยวิธีการนะคะคุณลองเปิดใจวันนี้คุณมาทั้งฤดูกาลไม่ได้คุณฟื้นฟูกับเราไปก่อน
0: ครับ
1: ไม่ว่าคุณปลูกอะไรอยู่ผลผลิตในความการใช้ปุ๋ยแบล็คแคทนะท่านผู้ฟังไม่เกิน7รอบ
0: ครับ
1: สภาพสวนแบบไหนก็ได้ขอแค่รากไม่เน่าเปื่อยค่ะมือ เราพาคุณมาได้หมดดูหน้างานให้เป็นแล้วไม่ต้องเถียงว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปแล้ว
0: ครับ
1: มันไม่ได้เป็นวันนี้หรือเมื่อวานนี้มันเป็นมากี่ปีแล้วล่ะพี่ช้างที่เขาใช้แล้วเขาได้ผลดีกันน่ะ
0: ใช
1: ่มันไม่ได้มีแค่คนเดียวแต่ที่ยกเพราะท่านเป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียง
0: ครับ
1: ท่านก็ไม่ได้อีป๊อกอีแป๊ก
0: และส่วนท่านเยอะ
1: เออ
0: ทำไมท่านถึงไว้ใจทำไมท่านถึงใช้เรากันมาต่อเนื่องแบบนี้
1: ใช่แล้วก็ไม่ได้มีคุณนรินทร์คนเดียว
0: ครับ
1: มีเยอะมากนะคะมีเยอะมากมีอย่างเจ๊อีทมีทุกคนมีเจ๊อีทมีครูไก่มีคุณติ๋วมีพี่เชิดมีพี่เ
0: อ
1: มีพี่สาวพี่เอมีพี่บันเทิงโอสารพัดมีที่เขาใช้กันมาอยู่แล้วและยังคงใช้ต่อเนื่อง
0: ครับ
1: ทำไมสวนข้างบ้านพี่เอบอกว่าตายแล้วเห็นสวนน้องเอนะเมื่อ3ปีที่แล้วนี่คิดว่าก็ต้องโค่นทั้งแปลง
0: ครับ
1: ตอนนี้นะตอนแรกฉีดพ่นไปของเขาอีกยี่ห้อนึงใช้เวลาตัดสินใจว่าระหว่างเราเนี่ยระหว่างปุ๋ยแบคแคทกับอีกยี่ห้อนึงจะใช้อะไรดีเลยเลือกที่ถูกกว่าตามความรู้สึกซื้อ1แถม1
0: ครับ
1: เลือกที่ถูกกว่าใบออกมาสวยเหมือนกันพี่ช้างเพราะต้นอายุ 20-30 ปีเนี่ยคือคุณขยับไปจับใบไม่ถึงอยู่แล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: ใบมันสวยเหมือนกันเลยแต่เอ๋ทำไมสวนพี่เอโรคมันไม่เดินวะทำไมสวนพี่เอเดินยอดแล้วลูกมันไม่ร่วงวะ
0: ครับ
1: ทำไมลูกของพี่เอมันกลมกลมกลมกลมกลมเกือบ 100% นะเริ่มโทรมาถามแล้วปีนี้ตัดลูกเสร็จจะฟื้นฟูด้วยแบ็คแคทจะใช้แบ็คแคททั้งปีแหละแล้วก็พูดแบบเจริญๆแล้วก็หัวเราะที่จริงอ่ะเขารู้จักแบ็คแคทก่อน
0: มานานแล้ว
1: ก่อนพี่เอด้วยซ้ำก่อนพี่เอด้วยซ้ำค่ะพี่ช้างแต่สุดท้ายไม่เป็นไรใครก็ได้เวลาไหนก็ได้เมื่อถึงเวลาคุณลองทดลองด้วยตัวเอง
0: ครับ
1: มีคนที่เป็นแบ็คแคทแล้วเปลี่ยนใจก็เยอะค่ะท่านผู้ฟังไม่ใช่ไม่เยอะเหตุผลเดียวราคาไม่มีเหตุผลว่าใช้แล้วไม่ดี
0: ครับ
1: เหตุผลเดียวที่คุณเปลี่ยนจาก Black Cat คือ
0: ราคา
1: คิดว่ายังคงสูงอ่ะขยับไปตัวนู้นดีกว่าดูว่าเขาบอกว่าเหมือน Black Cat
0: แต่ราคาได้ถูกกว่า
1: ถูกกว่าฮะ
0: ก็เลยเปลี่ยนใจง่าย
1: เลยเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปปุ๊บอ้าวตายแล้วคุณเกียร์ครับผมนะปีที่รับโทรมาเขิน
0: ๆครับ
1: ปีที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ใช้ปุ๋ย Black Cat เกียร์บอกก็ทราบค่ะเพราะเขาหายไปจากเราก็รู้อยู่แล้ว
0: เราก็จะรู้เวลาลูกค้าสั่งซื้อมา
1: แล้วก็บอกตัวนั้นผมไปใช้ก็ดีนะคุณเกียร
0: ์
1: บอกว่าดีก็ใช้ต่อได้เลยนะคะแต่ว่าต้นมันป่วยหมดเลย
0: ครับ
1: แต่ตอนที่ผมใช้แบ็คแคทมา3ปีไม่มีต้นป่วยเลยนะคุณเกียร
0: ์
1: ก็ตัดสินใจได้ค่ะแต่ปีนี้ผมใช้แบ็คแคทเนี่ยก็เลยโทรมาสั่งแบ็คแคทใหม
0: ่ครับ
1: และผมรู้แล้วว่าผมไม่ควรจะไปไหนแล้วคือทุกคนมีสิทธิ์ในการเรียนรู้และเปิดใจทุกคนมีสิทธิ์ค่ะท่านผู้ฟังแต่ทุกครั้งที่เกิดการเรียนรู้นะคะวันนี้เนี่ยได้คุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะอาจารย์อุทัยซึ่งเป็นอาจารย์เกษียณแล้ว
0: ครับ
1: อาจารย์ก็พูดขึ้นมาหนึ่งคำนะคะว่าการที่คนเราย้ายการที่คนเราทำงานแล้วเปลี่ยนงานบ่อยๆทำตรงนี้5ปีแล้วก็ไปอีกที่นึงก็ไปเริ่มต้นเขาบอกว่าคุณจะยืนแต่บันไดขั้นที่1ทุกรอบ
0: ไม่ได้ก้าวขึ้นขั้นอื่นเลย
1: ถูกพี่ก็อ๋อเออใช่ว่ะคือการเรียนรู้เท่ากับเราต้องเดินลงไปถอยไปลงขั้นที่1เพราะเมื่อกี้เราขึ้นมาถึงขั้นที่10แล้ว
0: ครับ
1: แต่
0: เริ่มใหม่อีก
1: มันก็ไปเริ่มใหม่เริ่มอะไรเริ่มสังคมใหม่เริ่มงานใหม่เริ่มการเรียนรู้ใหม่คุณก็ยังอยู่ในบันไดขั้นที่1ตลอด
0: ครับ
1: เหมือนกันหล่ะเราทำเกษตรก็เช่นกันค่ะเราจะยอมอยู่ตรงไหนถ้าทุกคนที่ทำเกษตรมีโอกาสเปลี่ยนอกเปลี่ยนใจหมดเพราะในตลาดมันมีผลิตภัณฑ์เยอะมากค่ะท่านผู้ฟังเยอะจริงๆแต่ในความเป็นแบล็คแคทเนี่ยทำไมเราถึงบอกว่าเนี่ยเอามาให้ครบถ้าใช้แบล็คแคทแล้วเนี่ยก็บอกแล้วว่าไม่ต้องไปเอาตัวอื่นเพิ่ม
0: ไม่ต้องเพิ่มเลย
1: ไม่ต้องจริงๆคือกราบแล้วค่ะว่าขออย่าเพิ่มแล้วคุณดูผลงานมันก่อน
0: ครับ
1: แล้วถ้ามันดีโอ้ดีกว่าที่คุณใส่ไปหลายตัวนะแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่คุณยังต้องไปซื้อมาเพิ่มล่ะ
0: ครับ
1: จริงไหมพี่ช้างสิ่งเดียวที่แบล็คแคทเอาไม่อยู่คือฟ้าฝน
0: ธรรมชาติ
1: น้ำท่วมธรรมชาติแบล็คแคทเอาให้ไม่ได้ค่ะท่านผู้ฟัง
0: แบรนด์ไหนเอาได
1: ้ไม่รู้ คือมันไม่มียี่ห้อไหนเอาได้หรอกแต่สิ่งที่เกียร์ทำให้ได้มากกว่ายี่ห้ออื่นก็คือต่อให้คุณโดนฝนไปขนาดไหนต้นคุณไม่ป่วย
0: ครับ
1: คุณไม่ป่วยต้นคุณยังอยู่และอยู่ดีแบบ 100% นะไม่ใช่เสียลูกแล้วเสียต้นไปด้วยอันเนี้ยไม่เกิดขึ้นแน่ๆกับคนที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันผลิตภัณฑ์ของเราถ้าคุณใช้แค่เนี้ยต้นทุนคุณต่อถัง 1,000 ลิตรอ่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: 1,000 ลิตรถ้าคุณซื้อปลีกนะคะท่านผู้ฟังต้นทุนอยู่ที่ 3,420 บาท
0: ครับอันนี้คือปุ๋ยแบล็คแคทกับยาราแบล็คแคทวันร่วมกัน
1: ใช่
0: 2ตัว
1: แล้วคุณไม่ต้องไปบวกอะไรแล้ว
0: ครับ
1: จับใบใหม่ต้องปรับสภาพใหม่ต้องคุมไขไม่ต้องเลยพอยอดเดินคุณก็ไปดูว่าหนอนเพลี้ยมันมีไหมถ้ามันมีคุณก็บวกไปนิดนึงจากเมื่อก่อนลิตร 1,000 ลิตรใช่ไหมคุณใส่1ลิตรต่อน้ํา 2,000 ลิตรได้เลยสำหรับพวกยาเพลี้ยยาแมลง
0: ครับ
1: นะคะแล้ว Black Cat กับ Black Cat 1ใช้ต่อเนื่องแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อในชุดโปรโมชั่นหรือซื้อราคาส่งยกลังพี่ช้าง
0: ครับ
1: ซื้อสั่งไปทิ้งใช้ 3-4 เดือนถ้าคนฉีดพ่นทัก 5,000 ลิตรต่อรอบอ่ะคุณสั่งไปทีเดียวใช้3-4 เดือนเนี่ย
0: ครับ
1: ต้นทุนคุณก็จะอยู่แค่3,040 บาทต่อถัง 1,000 ลิตรใช
0: ่ครับ
1: แต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่าเหมือนรองนลินท่านตอนเนี้ยเอาไปแล้วเนี่ยรองนลินเอ่ยพี่บันเทิงเอ่ยเจ๊อีทเอ่ยครูไก่เอ่ยน้องปิ๋วเอ่ยน้องปิ๋มเอ่ยทุกคนที่เขาซื้อแล้วเขาใช้ไปแล้วเขาถูกอกถูกใจไปแล้วเนี่ยคุณสายันเอ่ยคุณพี่สาคร
0: ครับ
1: นะฮะเอาไปแล้วตอนนี้คือซื้อใช้ทั้งปีต้นทุนมันอยู่แค่ 2,460 บาทต่อถังเท่านั้น
0: แล้วแต่คุณเลือก
1: จริง
0: ครับ
1: เลือกได้แล้วอย่าไปบอกเอ้ยทำไมเอาเงินไปทำนี่มันคือธุรกิจที่เราต้องนำพาลูกค้าทุกขนาดอ่ะ
0: ครับ
1: เขาเรียกอะไรทุกระยะอ่ะไม่ว่าจะปลีกจะส่งจะใช้ทั้งปีเราก็ต้องมีกิจกรรม
0: ครับ
1: เราก็ต้องมีเรื่องอย่างอื่นจะไปส่งเสริมแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
0: ไม่ได้
1: นะคะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการทำงานแต่สิ่งที่เกียร์ให้เสมอกันทุกคนไม่ว่าคุณจะซื้อปลีกซื้อส่งซื้อใช้รายปีนะคะก็คือคุณภาพที่เหมือนกันทุกคน
0: ครับ
1: นะคะ
0: สวัสดีคุณจุฑาทิพย์อนุวัฒน์ด้วยนะครับสวัสดีคุณป้อมครับฝนตกดอกบานเช่นเคยครับ รอชมนะฮะ
1: ฝนตกดอกบานแบบนี้ทริคนิดนึงนะถ้ามันไม่ตกกระหน่ำแบบ7วัน7คืนไม่หยุดเลยนะคะถ้าฝนหยุดฝนซาฉีดพ่นผ่าดอกไปเลยค่ะปรับหัวฉีดนิดเดียวปรับหัวฉีดให้เป็นละอองฝอยแล้วคุณฉีดผ่าดอกได้เลยนะคะเป็นการลดความเครียดให้กับต้นไม้ด้วยนะคะเราจำเป็นต้องมีตัวช่วยทั้งเรื่องของระบายน้ำช่วยทั้งเรื่องของการไปฉีดพ่นนะคะเพื่อเป็นการลดความเครียดให้กับพืชนะคะนี่แหละคือสิ่งที่จะช่วยได้แต่ถ้าเกิดว่าบานไปแล้วหางแย้ตกแบบ ไม่ลืมหูไม่ลืมตานี่ขอภาวนาให้เป็นแปลงที่ไม่อุ้มน้ำนะน้ำแห้งเร็วน้ำสลัดเร็วอันนี้ก็จะเป็นผลดีแต่ถ้าใครที่เป็นดินเหนียวด้วยนี่โอ้ลุ้นเงินคอแบบคือเครียดแหละเกียร์เข้าใจเลยสภาวะของแต่ละคนมันจะอยู่ในความเครียดมากๆนะคะแต่ถามว่าถ้ามันหลุดร่วงไปแล้วมองเข้าไปนิดนึงมันอาจจะไม่อยู่กิ่งล่างแล้วนะลูกอะค่ะมันจะไม่เหลือกิ่งล่างให้คุณและมันอาจจะอยู่กิ่งข้างบนแต่คุณมองภาพรวมว่าทรงพุ่มนี้มีสัก4สัก50ลูกไหมอายุต้นเท่านี้มันพอที่จะเลี้ยงไหมมันพอต้นหรือเปล่าอันเนี้ยให้ดูองค์รวมทั้งหมดนะคะแล้วเราจะต้องรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมันมองเป็นบวกได้ถ้าบางคนลูกร่วงไปแล้วพี่ช้างสิ่งที่เหลือคือต้นเรายังสวยสมบูรณ์เป็นเรื่องธรรมดาทุกการลงทุนคือความเสี่ยงไม่มีใครลงทุนเราไม่เสี่ยงเลยไม่ว่าจะเป็นเกียร์ไม่ว่าจะเป็นชาวสวนไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจในตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นคนที่ค้าขายในห้างร้านหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงหมด
0: ครับ
1: ไม่มีใครไม่เจอความเสี่ยงเสี่ยงได้เสี่ยงเสียมันเหมือนเล่นพนันทั้งหมดเลยค่ะท่านผู้ฟังแต่เพียงแต่ว่ามันจะดีกว่าการเล่นพนันตรงที่ว่าเงินมันจะเป็นเงินที่มีความมั่นคงมากกว่าการเล่นพนันเท่านั้นเอง
0: คุณพี่วรรณโชคบุตรครุฑนะครับสวัสดีดีเจทั้งสองนะครับแนะนำเพลงขวานบินกันมา
1: ค
0: ุณบำเพ็ญสองแก้วสวัสดีครับคุณคนึงนิดนะครับสวัสดีครับจากเชียงใหม่นะเจ้านะคุณชวีวันว่าดีเจเกียร์คุยดีจังส่วนดีเจช้างหน้าตาเหมือนตื่นสายเลยนะครับเขาบอกมาทั้งถามว่ายังไม่ได้นอนหรือเปล่า นะพี่ธวัชชามทองนะสวัสดีด้วยนะครับพี่สุพจน์เขาเรียกว่าถ้าเป็นกบให้เปิดกลาดูโลกข้างนอกบ้าง
1: พระคุณค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันสนใจปุยแบล็คแคทสนใจยาราแบล็คแคทวันโทรหาคุณเกียร์แบล็คแคทที่เบอร์โทรครับ0634596939นะครับ0634596939ป้าเก็บขอเพลงสะใจเมียหลวงมาด้วย
1: ค่ะ

0: พึงครับนี่พี่สุพจน์นะฮะแนะนำกันมาสำหรับเพลงนี้ก็จัดให้ได้ฟังกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะจากอุดรธานีขอบพระคุณด้วยนะครับแนะนำบทเพลงกันมานะฮะชื่อเพลงว่าแพ้ใจนะน่าจะเป็นของพี่ใหม่เจริญปุระนะครับ075ครับ419225นะครับ0754192255คุณผู้ฟังสามารถที่จะแนะนำบทเพลงกันเข้ามาได้นะครับกับช่วงเวลาของรายการของเราตรงนี้นะครับ
1: ค่ะก็จริงๆทางหน้าแฟนเพจหลายๆคนก็โทรกันเข้ามาถามนะคะว่าทั้งลูกค้าปุ๋ยแบล็คแคทอยู่แล้วแล้วก็เป็นลูกค้าที่ยังสนใจปุ๋ยแบล็คแคทอยู่หรือว่าเกิดปัญหาไปแล้วอยากจะหาตัวช่วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรื่องของสภาวะอากาศอะพี่ช้างมันมีอยู่หนึ่งเรื่องแหละที่เราชาวเกษตรต้องเรียนรู้และต้องใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดก็คือแอปที่คอยเช็คสภาวะอากาศนะคะในพื้นที่ของแต่ละคน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูดีๆว่าแอปตัวไหนที่มันจะเห็นผลแบบ 100% คือความแม่นยำนะคะแล้วเราโหลดแอปนั้นมาแล้วเราจะรู้เลยว่าสมมติว่าช่วงนี้ค่ะมันฟ้าฝนตอนแรกเราเจอร้อนจัดมาตลอดเลยพี่ช้าง 3-4 เดือนนี่คือ3เดือนเนี่ยเราไม่ได้เจอฝนมันเลยร้อนจนบางคนมีปัญหาร้อนมากดอกเหี่ยวน้ำลดไม่พอก็มีปัญหานะคะแต่อยู่ๆฝนกระแทกลงมาอย่างหนักมากต้นไม้จะช็อกค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: เขาปรับตัวไม่ทันพอเขาปรับตัวไม่ทันปุ๊บเนี่ยในสภาวะที่เขาแขวนลูกอยู่เนี่ยมันจะเกิดการสลัดลูกโดยธรรมชาติของต้นไม
0: ้
1: เพื่อมันไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันจะตายหรือเปล่าพี่ช้างเข้าใจไหม
0: ครับ
1: อะไรที่เป็นภาระมันจะปลดออกจากตัวมันโดยที่มันไม่เข้าใจนี่ว่าเจ้าของสวนนี่ลงทุนไปเท่าไหร่แล้วเพราะมันมีชีวิตก็จริงแต่มันไม่มีจิตใจ
0: ครับ
1: มันไม่สามารถมาเรียนรู้ได้ว่าวันนี้เจ้าของสวนหน้าโกรธหน้าบึ้งอะไรฉันแต่เจ้าของสวนเนี่ยสามารถดูต้นไม้ได้เข้าใจต้นไม้ได้แต่ต้นไม้ไม่เข้าใจคน
0: ครับ
1: นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเครียดของต้นมันจะเกิดการช็อกว่าฉันจะนำพาชีวิตของตัวเองให้รอดอะไรที่เป็นภาระมันจะสลัดออกมันก็จะเกิดปัญหาแต่ถ้ากรณีแบบนี้ถ้าเรามีแอปคอยเช็คสภาวะอากาศกันอยู่เรื่อยๆนะคะเราจะรู้ว่าอ๋อพรุ่งนี้ในพื้นที่เราจะมีฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้โชยน้ำไปนิดนึงปรับอุณหภูมิให้ในที
0: ครับ
1: เป็นการปรับอุณหภูมิค่ะท่านผู้ฟังพอเราปรับอุณหภูมิปุ๊บเวลามันไปเจอมันจะไม่เกิดการช็อก
0: ก็เหมือนเราเลยเนาะเหมือนเราอยู่อากาศร้อนๆแล้วเข้าห้องแอร
1: ์ทุกคนยังจะไม่รอดเลยแล้วต้นไม้มันจะรอดไหมคะ
0: ครับ
1: นี่คือความที่เราเกียร์อยากมันมีอะไรหลายๆเรื่องที่เราต้องเก็บเล็กผสมน้อยเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทำยังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการลงทุนของเรา
0: ครับ
1: ทุกการลงทุนเราต้องได้ประสิทธิภาพที่สูงสุดแต่ถ้ามันเกิดปัญหาระหว่างทางบางครั้งมันต้องยอมรับและณวันนี้เกิดขึ้นแล้วมันมองขึ้นไปบนต้นมันเกลี้ยงแบบโบเบไห
0: ม
1: เอามี100ต้นเกลี้ยงทั้ง100ต้นหรือเปล่านะคะเราต้องคุยกันทั้งหมดแต่ถ้ามันเกลี้ยงถามว่าวันนี้ถ้าคนที่เป็นลูกค้าแบล็คแคทแล้วมันร่วงแบบ 100% เลยเกลี้ยงปุ๊บไม่มีเลยสิ่งที่คุณมีคือต้นที่ยังสมบูรณ
0: ์ครับ
1: ดังนั้นเรากระทุ้งใหม่ได้เลยระยะเวลาไม่สำคัญเดือนไม่สำคัญความพร้อมของเราได้เดี๋ยวพออากาศเข้าคุณไปต่อนอกฤดูกาลได้เลย
0: ครับ
1: มันมีโอกาสต่อมากกว่าคนที่เป็นเคมีค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะขอบคุณคณุวัฒน์ด้วยนะครับแนะนำเพลงผิดหลายบอมาด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาเปิดให้ฟังกันแล้วก็พูดคุยกันต่อนะครับ
1: ค่ะ

0: เรามาคุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา 15:00 น.เทียบเวลาโดยจอวินิตรุปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิตเพราะจอวินิตเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิตกรุ๊ปร่วมกับอสมท.นครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวรรณพายุฤดูร้อนถล่มกำแพงเพชรพัดหลังคาห้องแถวไม้ตลาดบ่อทองเสียหาย19คูหาเจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองผู้ทุ่งโพทะเลร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพทะเลผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายหลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้โดยเฉพาะตลาดบ่อทองหมู่ที่12อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรพบว่าแรงลมสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารเป็นไม้อาคารไม้เก่า2ชั้นที่ปลูกติดกันเป็นแถวซึ่งเปิดเป็นร้านค้าคลินิกและร้านจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรถูกลมพายุพัดถล่มได้รับความเสียหายรวม19คูหาส่วนใหญ่หลังคาสังกะสีถูกลมหอบปลิวไปตกใส่บ้านเรือนข้างเคียงและถนนในขณะที่ฝาบ้านประตูและหน้าต่างไม้พังคลื่นลงมาทั้งแถบเนื่องจากเป็นอาคารเก่าที่สร้างมานานหลายสิบปีชายวัย71ปีหนึ่งในผู้ที่ประสบภัยเปิดเผยด้วยความตกใจว่าช่วงเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักและลมพัดแรงลักษณะไม่เคยพบเห็นมาก่อนแรงลมได้กระชากเอาหลังคาและโครงสร้างบ้านพังต่อหน้าต่อตาแม้ที่ผ่านมาจะเคยซ่อมแซมบำรุงรักษาหลังคามาโดยตลอดส่งผลให้ทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นเร่งสรุปความเสียหายเพื่อจัดสรรงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเร่งด่วนต่อไปราเชนหนุนรัฐบาลกู้เงิน400ล้านกระตุ้นเศรษฐกิจชี้ทุกยุครัฐบาลต้องกู้ตามสถานการณ์นายราเชนตระกูลเวียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่เปิดเผยพลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคว่ายังคงเดินหน้าทำงานทางการเมืองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการติดตามปัญหาปากท้องของประชาชนและสถานการณ์เศรษฐกิจที่กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อคนไทยในทุกระดับสำหรับประเด็นร้อนทางการเมืองกรณีรัฐบาลเตรียมผลักดันแผนกู้เงิน400ล้านบาทเข้าสู่การพิจารณาการกู้เงินไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะทุกรัฐบาลในอดีตเคยดำเนินการมาแล้วโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจและความจำเป็นของประเทศในแต่ละช่วงเวลาวันนี้เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งสงครามในตะวันออกกลางความขัดแย้งระหว่างประเทศรวมถึงผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวทำให้ประเทศไทยได้รับแรงกระแทกโดยตรงประชาชนจำนวนมากอยู่ในภาวะฝืดเคืองชักหน้าไม่ถึงหลังค่าครองชีพสูงรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายดังนั้นการกู้เงิน400ล้านบาทในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อใช้ประคับประคองเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนเงินกู้ดังกล่าวจะทยอยใช้เป็น3งวดงวดละประมาณ 1.5 แสนล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาทิโครงการคนละครึ่งการกระตุ้นการใช้จ่ายการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและการกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนเพื่อให้ประชาชนระดับกลางและระดับล่างได้รับผลประโยชน์โดยตรงสิ่งสำคัญคือกู้มาแล้วนำไปใช้อย่างไรถ้ากู้มาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อประชาชนช่วยประชาชนช่วยผู้ประกอบการและทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในสถานการณ์เช่นนี้สเปนกักตัวผู้หญิงวัย32ปีสงสัยติดไวรัสฮันตาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสเปนเปิดเผยว่าพบผู้หญิงอายุ32ปีในจังหวัดอาลิกันเตภูมิภาคมาเลเซียทางตะวันออกเฉียงใต้มีอาการป่วยที่สอดคล้องกับการติดเชื้อไวรัสฮันตาและอยู่ระหว่างการกักตัวและตรวจเชื้ออย่างละเอียด ผู้ต้องสงสัยติดเชื้อคนนี้เป็นผู้โดยสารบนเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตในเมืองยูฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้และเป็นผู้ที่ติดเชื้อมาจากเรือสำราญ MV Hondius โดยนั่งอยู่ห่างกัน2แถวทางการท้องถิ่นยังกำลังดำเนินการติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้หญิงรายนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อทำการตรวจสอบอาการและหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: Record 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกัน

0: ันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: แพ้ใจนะครับบทเพลงจากคุณใหม่เจริญปุระครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับเพลงแพ้ใจนี่แนะนำกันมาทางโทรศัพท์นะครับจากจังหวัดอุดรธานี
1: นี
0: ่นะฮะ
1: ว่าจะใส่เอ็กโคหน่อยลืมตั้งตัวเอ็กโคเลยออกมาไม่ชัดสักเท่าไหร่
0: ครับเพราะฉะนั้นฟังกันอยู่นะฮะที่จังหวัดใดนะครับก็โทรมาแนะนำบทเพลงกันได้นะครับตอนนี้ก็มาถึงชั่วโมงที่2กันละที่เบอร์โทรครับ0754192225ครับ0754192225นะครับส่วนปุ๋ยแบล็คแคทยาราแบล็คแคทวันนะครับสนใจก็ติดต่อกันมาครับที่เบอร์โทรศัพท์063459693939ครับ063459693939นะโทรกันมาได้เลย
1: ค่ะ
0: จ้ะ โทรมาจ้ะ
1: ไม่ใช่กลืนน้ำลายผิดจังหวะพูดไม่ทันที่จะช้างวางขออภัยด้วยค่ะเมื่อกี้ช่วงที่ฟังข่าวต้นชั่วโมงก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่สาวบัวคง
0: ที่ปากพนัง
1: ปากพนังเจ้าของแปลง
0: ฝรั่ง
1: ฝรั่งหงเป่าสูค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: ตอนนี้คือกำลังห
0: ่
1: อดกมากสวยมาก
0: ครับ
1: จำได้ไหมว่าแปลงนี้ที่เราเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยแบ่งสองฝากฝั่งขอบสระ
0: ครับ
1: ฝั่งถ้าเราหันหน้าเข้าหาสระฝั่งขวานี่จะใช้อีกยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อดังดังนะฮะที่แพงมาก
0: ยี่ห้อดังนั้นเขามี
1: ที่แพงมากแต่เขาบอกว่าไม่แพง
0: มีโลออน
1: กับ
0: โลออนก็ใช้ดี
1: โลออนใช้ดี
0: ใช่ใช
1: ่มีโลออนมียาสีฟันมีข้าวสารมีทุกอย่างอ่ะยี่ห้อนั้นนะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือจะเป็นปุ๋ยแบล็คแคทนะคะ
0: ซึ่งไม่มีอย่างอื่นนอกจากปุ๋ยแบล็คแคทกับยาราแบล็คแคทวัน
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วทีนี้เนี่ยพอใช้ไปสักระยะหนึ่งอ่ะต้นมันเริ่มหนีห่างค่ะพี่ช้างฝั่งที่เป็นแบล็คแคทนี่ก็จะสูงโตเร็วกิ่งก้านขยายเร็วส่วนฝั่งโรออนก็ยังคงต่ำเตี้ยเรียดินอยู
0: ่ครั

0: นะคะวันที่ตัดสินใจเด็ดขาดว่าเธอไปต่อไม่ได้แล้วนะโรออนก็คือต้นอยู่ระดับเหนือหัวเข่าเรามานิดนึงค่ะหัวเข่าพี่เกียร์สูงไม่ถึง160
1: ครับ
0: นะก็จะเลยหัวเข่าพี่เกียร์มานิดเดียววันนี้ส่งรูปมาให้นี่เลยท่วมหัวพี่สาไปแล้วเร็วมากไม่กี่เดือนเอง
1: ครับ
0: นะฮะไม่กี่เดือนเองที่มาใช้กันนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผลผลิตดกมากๆแล้วนะก็ถามว่าในช่วงปัญหาที่แล้งจัดเพิ่งกำลังติดลูกมาก็มีปัญหาหลุดร่วงค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: พี่สาวก็บอกก็หลุดร่วงนะน้องเกียร์ร่วงเยอะเลยแหละแต่ก็โชคดีจังพี่ไม่ต้องแต่งออก
1: ปกตินี่ก็ต้องเอาออกอยู่แล้ว
0: ต้นมันแบกรับไม่ไหวค่ะ
1: ครับ
0: นะฮะต้นแบกรับไม่ไหวต้องแต่งออกแล้วก็ตอนนี้ห่ออยู่ประมาณ 5,000 ลูก
1: นี่ขนาดมันล่วงไปแล้วนะ
0: ใช่นะต้นฝั่งนี้50ก็ไม่ถึง100ต้นนะฮะมีกำลังห่ออยู่นะแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จ
1: พรุ่งนี้เราไปมั้ยวันนี้เราไปมั้ย
0: ไปเหรอ
1: ถ้าวันนี้เราไปมั้ย
0: ไปได้นะมีข้าวต้มมัดไหมล่ะแล้วแกบอกไม่ต้องมา
1: เ
0: พราะอะไรรู้ป่ะฉันทำงานไม่ทันแต่อาจจะไปนะแต่อาจจะไปนะเพราะมันอาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างแหละที่จะให้เราไปขูดดูจำได้ไหมเมื่อก่อนฝรั่งเนี่ยเวลาเราจะเช็คว่ามันสุกไหมเราทำยังไงพี่ช้าง
1: ทำไมครับ
0: เราจิกดิว่าไม่โป้งเราจิกเอาเล็บจิกเข้าไปว่าเล็บมันกดลงไปลงไหมอะไรเงี้ยถ้ากดลงเนี่ยเราดึงมากินได้เลยเพราะมันสุกแล้ว
1: ผมไม่ได้ใช้มือจิก
0: คุณทำอะไรคุณกัดเลย
1: กัด
0: ทำเป็นกระรอกเลยเหรอทำเป็นกระรอกเลยเหรอพี่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาฉีดพ่นไปแล้วเขาบอกมันดกมากผลสวยนะคะแล้วก็ดกมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสวนที่ประสบผลสำเร็จจากการตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะ
1: ครับ
0: คำแรกของพี่สาวที่ติดต่อมาคุยก็คือแพงจังเลยแพงจังเลยทั้งที่อียี่ห้อโลออนแพงกว่าเราอีกแต่ด้วยความที่ชื่อเขาดีไง
1: ครับ
0: เขาก็เลยไม่เป็นไรแพงด้วยยี่ห้อนะไอของเราเนี่ยไม่มียี่ห้อทำไมมันแพงแบบนี้นะคะก็เลยตัดสินใจต้องใช้ค่ะพี่ช้างพอใช้ไปเสร็จตอนแรกก็ใช้แค่แบล็คแคทอย่างเดียวไม่ใช้ยาเชื้อราแบล็คแคทวันเพราะคิดว่าใช้คู่ก็ยิ่งแพงเข้าไปอีกนะคะแต่สุดท้ายก็ไหนฟังสองคนนี้นั่งคุยกันอยู่ทุกอาทิตย์แล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจซื้อสุดท้ายอ้าวชีวิตฉันปลอดภัยเฉยไม่ต้องใช้ยานอนยาแมงอีกเลย
1: ครับ
0: แล้วกลายเป็นว่าผลฝรั่งไม่มีราดำไม่มีเพลียแป้งผิวสวยน้ำหนักดีรสชาติอร่อยกิ่งก้านแข็งแรงโอ้ยทำไมได้มาครบจังเลย
1: แค่2ตัวนะ
0: ใช่ทำไมได้มาครบจังเลยนะคะสุดท้ายอีกยี่ห้อก็ไปต่อไม่ได้ก็เลยใช้แบล็คแคทหมดแล้วตอนนี้ทั้งหมดเลยกล้วยที่ปลูกอยู่ก็ฉีดแบล็คแคทส้มโอก็ฉีดแบล็คแคทคือขอบสระเขามี2ชั้นชั้นนอกสุดเป็นส้มโอกับมะพร้าวชั้นในสุดก็ชั้นในก็จะเป็นฝรั่งแล้วก็ขอบริมสระเลยก็จะเป็นพริก
1: ปลูกพริกด้วย
0: ปลูกพริกไม่กี่ต้นก็เก็บได้วัน 7-800 ก็ถือว่ารายได้รายวันนะคะที่เราสามารถเก็บขายได้นั่นแหละอย่างที่บอกว่าการทำเกษตรนะเราพยายามแยกให้เรามีรักทั้งเรื่องของรายได้รายวันรายสัปดาห์รายได้รายเดือนแล้วก็รายได้รายปีส่วนใครที่ทำงานรายได้รายปีต้องมีผลผลิตเป็นกอบเป็นกำนะมันถึงจะเลี้ยงตัวเองรอดนะคะแต่ถ้าคนที่พื้นที่เราน้อยไม่สามารถเป็นกอบเป็นกำได้เนี่ยการที่จะตัดสินใจปลูกพืชรายได้รายปีก็ต้องคำนวณดีๆว่ากว่าที่ผลผลิตจะได้ระหว่างทางรายได้เรามาจากช่องทางไหน
1: เอาอะไรกิน
0: เออนี่แหละอาจจะเลี้ยงเป็ดไว้ไหมจะเลี้ยงไก่ไว้ไหมนะคะจะเลี้ยงปลาไว้ไหมจะปลูกผักสวนครัวไว้ไหมเพื่อให้เราได้เลี้ยงชีพแบบไม่ต้องไปใช้จ่ายข้างนอก
1: ครับ
0: นะอันนี้ก็แล้วแต่การจัดการหรือการวางแผนการทำงานของแต่ละคนแต่ละครอบครัวนะคะแต่สิ่งที่เรามาบอกได้คือประสบการณ์ที่เราเห็นจากคนที่คนบางคนมี10ไร่แบ่งพื้นที่ปลูกทั้งรายได้ทุกอย่างที่พูดถึงเนี่ยท
1: ั้
0: งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปี
1: ม
0: ีหมดทุกชนิดพืชเขาก็ไอ้นุ่นราคาตกแต่ยังมีอีกราคานึงที่ยังเลี้ยงชีพได้มันก็เป็นเรื่องดีในการจัดการของแต่ละคนนะจริงๆแล้วเนี่ยที่ดินมากน้อยไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ระบบการจัดการในตัวเราว่าเราจะจัดการทำยังไงให้
1: ครับ
0: ครอบครัวเราไม่ต้องเดือดร้อนไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องไปหาดอกเบี้ยรายวันนะคะแค่เราทำงาน

0: ในบ้านเราให้มีรายได้รายวันจากการที่ไม่ต้องไปหยิบยืมข้างนอกยังไงถึงจะเกิดประโยชน์มากกว่ากัน
1: ครับนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะเรา1ชุดเนี่ยก็ราคา 1,980 บาทนะครับคุณผู้ฟังซื้อ6ชุดครับแถมฟรีนะครับ1ชุดครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดนะครับแล้วก็ซื้อ1ลังนะครับ24ชุดราคาลังละ 37,920 บาทนะอันนี้คุณผู้ฟังก็จะประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณผู้ฟังไปเลยนะครับต่อลังนะครับถึง 9,600 บาทเลยนะ 9,600 บาทเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินนะคุณสามารถลดลงไปได้เลยถึง 40-50% เลยเมื่อคุณฉีดปุ๋ย Black Cat ของเรานะครับทีนี้ในส่วนของยารานะครับยารา Black Cat 1บ้างยารา Black Cat 1 1ขวด1ลิตรนะผสมน้ำ 1,000 ลิตรครับราคาอยู่ที่ขวดละ 1,50040บาทครับ 1,540 บาทครับซื้อ1ลัง1ลังมี12ลิตร12ขวดนะครับราคาอยู่ที่ 17,520 บาทนะครับ
0: ยังไม่จำยังไม่จำค่ะเพราะสายตานี่มองหาง
1: 17,520 บาทใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือในส่วนของยาราBlack Cat 1 1ลังนะ12ขวด12ลิตรด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับในการที่จะใช้ปุ๋ย Black Cat กับยาราBlack Cat 1สั่งซื้อแพ็คคู่กันคือปุ๋ย Black Cat 1ชุดนะ 1,980 ยาราBlack Cat 1 1ลิตร 1,540 บาทเราลดให้คุณอีก100บาทก็จะเหลืออยู่ที่ 3,420 บาทนะครับนี่จะเหลือที่ 3,420 บาทแล้วก็บริการส่งให้ฟรีนะแล้วก็สามารถที่จะชำระปลายทางได้ด้วยนะครับในกรณีที่ซื้อคู่กันนะปุ๋ย Black Cat 1ชุดยารา Black Cat 1 1ขวดนะครับใครสนใจโทรมาที่คุณเกียร์ Black Cat ครับเบอร์โทร0634596939 0634596939และนอกเหนือจากนั้นอันนี้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เหลือกี่ที่นั่งแล้วน
0: ะ
1: สำหรับในการสะสมนะครับที่จะไปท่องเที่ยวกันนะกับครอบครัว Black Cat นะครับปีหน้าเราจะไปกันที่ประเทศจีนนะครับซ
0: ึ่
1: งจะไปเมืองไหนอุบไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะมาแจ้งกันให้ทราบอีกทีนึงนะรับเพียงแค่70ท่านแรกเท่านั้นครับเพียงแค่คุณซื้อปุ๋ย Black Cat ครบนะ4ลังบวกกับยารา Black Cat 1ครบ5ลังรับ1ที่นั่งครับในการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวปุ๋ย Black Cat นะซึ่งเราจะดูแลคุณกันตั้งแต่ค่าเดินทางเนาะตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะไปกลับอาหารที่พักนะฮะต่างๆดูแลให้ครบเรียบร้อยยกเว้นของฝากนะที่คุณจะซื้อนะครับอันนี้คุณต้องจ่ายตังเองนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อกันเข้ามาแล้วก็แจ้งได้เลยว่าต้องการที่จะสะสมเพื่อที่จะไปเที่ยวกับเราในปีหน้า
0: ค่ะเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เรามาตอบแทนให้ทุกคนได้พักผ่อนนะคะถามว่าทำไมไม่พักผ่อนภูเก็ตทำไมไม่พักผ่อนที่หัวหินหรือจะไปสุราษฎร์หรือจะไปเชียงใหม่จริงๆไปได้หมดนะแต่เพียงแต่ว่าความรู้สึกของพี่เกียร์ค่ะในเมืองไทยอ่ะคุณจะไปง่ายกว่าถูกไหมคะแต่ละคนไปเองก็ได้ไปง่ายด้วยนะคะไปเองก็ได้แต่ในความแบบเป็นเราเนี่ยเราก็แค่อยากให้ทุกคนไปเปิดโลกไปเห็นโลกที่กว้างขึ้น
1: ไปด
0: ู
1: บ้านเมืองเขาบ้างนะวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงสามารถเอามาเปรียบเทียบกับบ้านเราได้แล้วเอามาปรับอะไรที่มันดีนะบ้านเราไม่มีอ่ะเอามาปรับใช้กับบ้านเรา
0: คือจริงๆทุกการเดินทางมันจะเปิดประสบการณ์ให้เราเรียนรู
1: ้
0: และทุกการเรียนรู้ถ้าคุณรับมาแล้วคุณมาพัฒนาเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับตัวเราเองมากๆแล้วที่สำคัญสุดคือคุณใช้ปุ๋ยด้วยได้เที่ยวด้วยค
1: ุ
0: ณก็ไปเถอะค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องใช้อยู่แล้วก็ไปถามว่าวันนี้เนี่ยเริ่มต้นเก็บผลผลิตอีกล็อตหนึ่งสำหรับคนที่ปลูกทุเรียนทางภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นตราดจันทบุรีระยองปราจีนชลบุรีนะคะเขาก็จะเริ่มเก็บทุเรียนกันอีกเนี่ยประมาณเนี่ยกลางเดือนนี
1: ้
0: นะกลางเดือนนี้เริ่มตัดมีดแรกล็อตที่สองนะคะก็ถือว่าจะมีผลผลิตล็อตใหญ่ออกมาสู่ตลาดอีกที่เขาทำแผนกันไว้รองรับนี่แหละค่ะ
1: ค
0: นะแต่สิ่งที่เกียร์อยากบอกพ่อแม่พี่น้องที่ทำสวนทุเรียนกันก่อนอีกหนึ่งเรื่องก็คือการฟื้นฟูต้นไม่ว่าคุณจะลงสารหรือคุณไม่ลงสารคุณต้องเข้าใจว่าในช่วงที่คุณทำดอกเนี่ยมันเป็นการกดรากอยู่แล้วกดรากเพื่อกดยอดเพื่อไม่ให้ยอดไหลเพื่อให้ได้ดอกอันนี้มันเป็นการกดอยู่แล้วแต่กดธรรมชาติหรือจะกดโดยการใช้สารเคมีมากดด้วยสารแพคโครหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำกันเนี่ยค่ะโดยปกติพอเราตัดเก็บผลผลิตเสร็จสิ่ง

0: ที่เราต้องทำคือการฟื้นฟูต้นการล้างสารการล้างต้นนะคะก็คือการฉีดฮอร์โมนการฉีดสาหร่ายการฉีดยาเชื้อราเข้าไปวันนี้เราบอกว่าคุณไม่ต้องซื้อสิ่งเหล่านี้แล้วนะเพียงแค่คุณใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันเท่านั้นนะคะตัดลูกเสร็จยังไม่ต้องใส่ฮิวมิกยังไม่ต้องใส่ยิปซัมยังไม่ต้องใส่สารปรับสภาพดินทางดินใดๆเลยขอเวลา 5-7 รอ
1: บ
0: ในการฉีดพ่นปุ๋ย Black Cat ก่อนเลย 7-10 วันครั้งนะคะฉีดปุ๋ย Black Cat เข้าไป 1,000 ลิตรถัง 1,000 ลิตรใส่ปุ๋ย Black Cat 1ลิตร
1: ครับ
0: ใส่ยาเชื้อรา1ลิตรสำหรับต้นโสมปกติ
1: มีโสมปกติกับโสมไม่ปกติ
0: ใช่
1: ครับ
0: สำหรับต้นโสมปกติคุณใช้อัตรานี
1: ้
0: ฉีดแผลฉีดลำต้นฉีดกิ่งฉีดใบและฉีดลงดินให้ชุ่ม
1: ครับ
0: ไม่เอาแค่หยดค่ะเอาแบบตั้งใจฉีดดินให้ชุ่มถามว่าการฉีดดินประสบผลสำเร็จไปแล้วสวนของเฮียต้อมบางจะอ้าย
1: ครับ
0: สวนของเจ๊อีทนะสวนของเจ๊ปิ๋วสวนของพี่เอสวนของรองนันลิน
1: ครับ
0: สวนของพี่บันเทิงสวนของน้องยิปนัดดาสวนของใครอีกเนี่ย
1: น้องน้ำไหม
0: น้องน้ำเจ๊น้ำโอ้เจ๊น้ำที่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการฉีดพ่นดินเลยน้องน้ำส่วนน้องแตงส่วนแม่อารมณ์ไอ้ส่วนพ่ออารมณ์แม่พรส่วนแม่เขียวส่วนพี่ชายน้องแตงอันนี้มาจากการฉีดดินในการฟื้นฟูแล้วง่ายมากท่านผู้ฟังรากเดินเร็วมากมากเร็วกว่าการที่คุณใส่ยิปซัมเร็วกว่าการที่คุณโรยด้วยฮิวมิกทางดินนะคะคุณฉีดแบบนี้เลย7รอบนะคะอันนี้การันตีว่าถ้าต้นคุณยอดไม่เดินไม่ไหลภายใน7รอบ
1: ครับ
0: คุณกลับมาเอาเงินคุณกลับไปได้เลย
1: ยินดีคืนเงินให้เลย
0: เป็นจำนวนค่ะ
1: ครับ
0: ไม่มีการหักใดๆทั้งสิ้น
1: ไอ้ปุ๋ยที่ซื้อไปแล้วใช้ไม่หมดเอาคืนกลับมา
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับไอ้ที่ใช้ไปแล้วเราคืนเป็นตังค์ให้ไป
0: เราคืนเป็นตังค์ตังค์ทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: ตังทั้งก้อนจ่ายพี่เกียร์ 10,000 คืน 10,000 จ่ายพี่เกียร์ 3,000 คืน 3,000 จ่ายพี่เกียร์ 300,000 คืน 300,000 กับพี่ชายนะคะเราคุยกันแบบนี้มันจะเป็นการไปลดภาระการทำงานของคุณ1ไม่ต้องปวดหลังปวดเอวในการโปรยปุ๋ยทางดินเพราะการที่ผ่านมาที่เซฟโซนของคุณนะคะในเซฟโซนของคุณที่ผ่านมาทุกครั้งตัดทุเรียนเสร็จปุ๊บทุกคนจะสั่งปุ๋ยทางดินมาตั้งไว้เป็นตันตัน10ตัน5ตันแล้วแต่สวนแล้วโปรยกันด้วยค่ะซัดกันละนาวเลยค่ะในสวนนะคะแล้วตอนนั้นน่ะรากมันกำลังโขดมันต้องใช้เวลานานกว่าการให้เป็นน้ำให้ทางน้ำให้เป็นปุ๋ยน้ำให้ฉีดลงดินให้ชุ่มเนี่ยมันจะดูดซึมใช้งานได้เลยไงคะพี่ช้างจุลินทรีย์มันก็ทำงานของมันเลยออกซิเจนในดินมันก็มีขึ้นมาเลยทันทีเมื่อจุลินทรีย์เกิดถูกไหมคะแล้วที่สำคัญคือดินคุณจะปรับสภาพโดยที่คุณไม่ต้องใส่สารปรับสภาพดิน
1: อ
0: ันนี้คือลดเรื่องของภาระ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นภาระทางการเงินภาระทางร่างกายภาระทั้งเรื่องของการทำงานคุณตัดไปได้เลยตัวอย่าง
1: ครับ
0: ปีที่แล้วตอนทำดอกน้องยิเริ่มต้นนะเริ่มต้นทำดอกดูเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะจำได้ไหมคะเขามาให้สัมภาษณ์พวกเราทางสื่อวิทยุนี่แหละเขาบอกดอกมันมาน้อยอ่ะพี่ดอกน้อยแล้วเขาเครียดมากวันนี้ไปดูผลผลิตน้องยิได้เลยมันเกินต้นพี่ช้างเพราะทุกดอกที่ออกมันเป็นดอกที่เป็นดอกคุณภาพ
1: ครับ
0: เมื่อดอกคุณภาพอัตราการผสมมันจะ 100% ค่ะพี่ช้างคุณไม่ต้องเสียเวลาแต่งดอกให้เหนื่อยแต่มันติดผลอย่างแน่นอนและไม่ได้เซอร์ไพรส์หรือว่าไม่ได้เป็นเรื่องเหลือเชื่อสำหรับสวนน้องยิทุกสวนที่เป็นแบบนี้หมดเลย
1: ครับ
0: นะคะดังนั้นดอกมากน้อยไม่สำคัญสำคัญที่ว่าทุกดอกออกมาแล้วมีคุณภาพไหมเกสรดีไหมทั้งตัวผู้ตัวเมียมันจะผสมติดได้ง่ายหรือเปล่ามันอยู่ที่คุณภาพของดอกค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครที่เก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปเสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่เป็นโอกาสที่ดีครับในการที่จะมาเปิดใจเนาะแล้วก็เริ่มต้นนะครับในการที่จะเอาปุ๋ย Black Cat เอายารา Black Cat 1ของเรานี่แหละไปใช้นะแล้วก็ไปพิสูจน์กันด้วยตัวของคุณเองได้เลยนะครับหลังจากที่มีคนอื่นเนี่ยเขาพิสูจน์กันมาทั่วฟ้าเมืองไทยเยอะแยะมากมายแล้วก็เห็นผลชนิดที่ว่าใช้กันมาต่อเนื่องเป็น5ปี10ปีกันมาแล้ว
0: ค่ะ นะพอเราคุยเรื่องทุเรียนเนี่ยทุกคนให้เข้าใจแบบนี้นะคะให้เข้าใจแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ไม่เชื่อคุณลองทำดูแล้วเกียร์กล้าการันตีว่าเกียร์ทำใบให้คุณทำดอกทันตั้งแต่ต้นฤดูกาลอย่างแน่นอน
1: ใช่
0: นะได้ดอกทันและได้

0: เก็บผลผลิตต้นฤดูกาลคำว่าต้นฤดูกาลอย่างตะวันออกตอนนี้เนี่ยคนที่ตัดก่อนเช่นสวนของพี่บันเทิงสวนของเจอีสวนของรองอาจารย์ไก่สวนของใครอีกอะที่ตัดก่อนเนี่ยเขาทำใบเร็วอะพี่ช้างพอทำใบเร็วปุ๊บมันได้ตัดตั้งแต่ปลายเดือนมีนาหรือต้นเดือนเมษาเรื่องราคาคุณไม่ต้องเครียดปวดหัวให้มันเหมือนคนอื่นเขา
1: ครับนี่มันยังออกไม่เยอะ
0: ออกไม่เยอะราคา200กว่าค่ะท่านผู้ฟังแต่ทำยังไงล่ะให้ได้ต้นฤดูกาลก็มาจากการฟื้นต้นให้เร็วนี่แหละค่ะ
1: ครับ
0: แล้วคุณฉีดดินให้ชุ่มไปเลยเกียร์บอกว่าวิธีการฉีดดินชุ่มๆเจอีทโคตรรักเลยตอนแรกเจอีทก็บ่นจะเปลืองไปไหมคุณเกียร์ก็บอกว่าลองทำแล้ววันนี้หลังจากฉีดพ่นดินลงไป1ฤดูกาลเต็มๆพี่ช้างรู้ไหมการเปลี่ยนแปลงที่สวนเจอีทคือหญ้าที่มันเป็นหญ้าที่น่ารังเกียจสำหรับคนทำสวนหญ้าที่มันบ่งบอกว่าดินคุณเป็นดินเป็นกรดดินคุณเปรี้ยวเนี่ยค่ะท่านฟังมันหายไปจากสวนเจอีท 90% แล้วไม่มีวิธีการอื่นเลยตัดหญ้ายังไงมันก็ไม่มีทางออกจากสวนเราถ้าคุณไม่ปรับให้มีค่า pH เป็นกลางพอหญ้าตัวนี้มันก็เจริญงอกงามในดินที่มันเป็นกรดอยู่ดี
1: ครับ
0: แล้วทำไมสวนเจอีทถึงหายไปล่ะเพราะการฉีดพ่นนี่แหละท่านผู้ฟังมันวัดกันได้มันไม่เสียเวลาและมันไม่เสียหายวิธีนี้ไม่ได้ทำให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ
1: ครับ
0: แต่มันเป็นวิธีที่ทำให้คุณประหยัดและต้นคุณสมบูรณ์มีภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าต่างหากนี่คือสิ่งที่อยากจะหยิบยื่นให้คุณออกจากเซฟโซนมานะคะ
1: ครับ
0: แล้วมาลองกับเรา7รอบไม่ดีไม่เห็นผลไม่ต้องกังวลค่ะแค่คุณเสียเวลาแต่เงินคุณได้กลับคืนเต็มจำนวน
1: ครับนะ063ครับ459 6939นะครับ063 459 6939ติดต่อได้ตรงเลยนะฮะที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับ
0: อ่ะนี่มีลูกค้าไปเปิดเหรอ
1: ลูกค้าว่า
0: ลูกค้าส่งต้นปาล์มมาให
1: ้โอ้เดี๋ยวมาดูกันต่อช่วงหน้า
0: ค่ะ
1: บทเพลงที่แนะนำกันมาจากคุณอนุวัฒน์นะครับ

0: มันผิดหลายบอ
1: ผิด
0: ที
1: ่
0: อายฮักเจ้าน่ะ
1: ผิดบ่หลายดอกนะเจ้า
0: เออ
1: ความรักมันเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วมันคือความดีทั้งหมดเลยพี่ช้าง
0: ครับ
1: แต่รักจะสมหวังหรือไม่สมหวังเนี่ยก็อยู่ที่การปฏิบัติตัวของทั้งคู
0: ่
1: ว่ามันจะไปด้วยกันได้ไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าตกลงกันได้มันก็แยกทางกันได้โดยดีแต่ถ้าเกิดตกลงไม่ได้ฝ่ายนึงยอมฝ่ายนึงยังรักอยู่อีกฝ่ายนึงไม่รักแล้วเนี่ยก็เริ่มจะมีปัญหา
0: ครับแล้วที่แม่กับลูกเขาเลิกกันเนี่ยทั้ง
1: แม่ลูกเลิกกันหรอแม่ลูกเลิกกันเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมาจากการที่เด็กสมัยนี้พี่ช้างคนสมัยนี้สิทธิส่วนตัว
0: แต่เขาก็บอกว่าคือถ้าเป็นประเทศไทยอ่ะมันดูเป็นเรื่องที่ผิดแปลกใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นต่างประเทศใช่ไหมครับคือบางประเทศเราก็รู้ว่าคือพ่อแม่เขาก็จะเลี้ยงลูกมาแค่แบบพอจบมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วคือเขาแยกบ้านกันอยู่ไปอยู่เลยไปใช้ชีวิตของตนเองเลยอะไรอย่างเงี้ยเนา
1: ะ
0: เออมันก็จะเป็นแบบนั้นไงถ้าเป็นประเทศอื่นแต่ว่าพอเป็นบ้านเราเนี่ยบางทีคนก็อาจจะมองอีกแบบนึงเนาะนะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครที่จะไปรู้ดีเท่ากับเขาสองคนว่าในส่วนของรายละเอียดจริงๆเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเราก็ดูแค่เป็นข่าวโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินว่าใครผิดใครถูก
1: ใช่ค่ะนะคะคือการเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนะคะบางคราวเนี่ยพ่อแม่ทะเลาะกันได
0: ้ครับ
1: ตัดลูกตัดขาดไม่ขาดไม่รู้แต่ก็ด้วยอารมณ์บางครั้งก็ไม่ต้องกลับมาอีกพอลูกก็เริ่มแบบแม่ไล่แล้วก็ไปดีกว่า
0: แต่ว่าแม่ป่วยด้วยไง
1: เออ
0: ทีนี้มันแม่ป่วยแต่ว่าเขาก็น่าสงสารตรงที่แบบเขาเลี้ยงลูกมาคนเดียวไง
1: ก็เข้าใจได้ทั้งหมดว่าเป็นแม่เลี้ยงเดียว
0: แต่ลูกก็โตแล้ว30แล้วก็อยากจะแบบทำอะไรที่มีความสุขบ้าง
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นการปรับแหละเราในฐานะอย่างพี่เนี่ยมีทั้งฐานะแม่แล้วก็ฐานะลูก
0: ครับ
1: ก็เวลาเราอยู่ในครอบครัวพี่ช้างบางครั้งเนี่ยลูกก็เอาแต่ใจบางครั้งแม่ก็เอาแต่ใจแต่อย่างเหมือนของเขาเนี่ยเขาเคยมีคนรักแต่แม่ไม่รับเขาก็ต้องมาแยกทางกับคนรักทั้งที่คนรักแม่เป็นคนชักนำให้รู้จัก
0: ครับ
1: แต่ก็คือมันจะมีสภาวะแค่ว่าเดี๋ยวลูกพอมีรักแล้วลืมแม
0: ่แม่เหงา
1: แต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันสำคัญนะพี่ช้างพี่เกียร์มีความรู้สึกอย่างนี้นะว่าการที่เราจะเป็นว่าที่สะใภ้หรือว่าเป็นลูกสะใภ
0: ้
1: ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องเป็นสะใภ้บ้านนี้จริงๆก็คือเหมือนเลิฟมีเลิฟไมด็อกอะพี่ช้างรักฉันแล้วต้องรักครอบครัวฉันด้วย
0: ไม่ก็เบื่อหมาเขาทิ้งซะเลย
1: เออนั่นแหละ
0: ตั้งแต่ตอนแรก
1: นั่นไง
0: กูยังไม่ต้องไปเลี้ยงหมา
1: ถ้าคุณคิดอย่างนั้น คุณก็ต้องไปหาลูกกำพร้า ที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วก็ไม่มีลูกมันตัวคนเดียวโดดในโลกนี
0: ้
1: เออคุณต้องรู้ว่าคุณอย่างพี่เกียร์เนี่ยพี่เกียร์คิดว่าพี่เกียร์อยู่กับคนยากพี่เกียร์จะมีแฟนพี่เกียร์ต้องถามก่อนว่าเธอมีพี่น้องกี่คนเธอมีผู้ชายกี่คนล่ะบ้านนี
0: ้
1: ถ้ามันมี5คนผู้ชายฉันต้องไปนั่งเป็นพี่เป็นอะไรก็เรียกคู่สะใภ้5คนหร
0: อ
1: ฉันก็ทนไม่ได้ไหมพอทนไม่ได้ฉันก็ไม่ครบไหมถ้าเกิดเขาญาติพี่น้องเยอะเกินอย่างแฟนพี่เนี่ยลูกชายคนเดียวไงเออเราก็จะรู้ว่าฉันต้องไม่มีคู่สะใภ้
0: ครับ
1: เพราะนิสัยฉันคงอยู่กันยากเพราะฉันเป็นคนเรื่องเยอะฉันรายละเอียดมากฉันมาตรฐานเยอะเรารู้ตัวทุกคนต้องรู้ตัวเองว่าอยู่แบบไหนและควรคู่กับใครแบบไหนแล้วพี่ก็เลือกวันด้วยนะคบกันฉันก็เคยเกิดวันอะไรเหร
0: อ
1: เออวันที่เขาแบบคือพี่ยังคงอิงกับปูมัญญา
0: จะไม่ได้ไปดูหมอแถวเชียงใหม
1: ่ไม่พุทธพฤหัสศุกร์เสาร์เนี่ยไม่ได้ดู
0: เออ
1: ถ้าไม่เจอกันเนี่ยพี่เกียร์ก็จะไม่รู้เรื่องนะก็ก็เ

0: คือมันคือมันเรื่องหนึ่งอะนะที่อยากจะมาพูดมาแชร์บางคนเนี่ยลูกสะใภ้มาก็ไม่ยอมเอาไงแม่บางคนก็ไม่รับลูกสะใภ้
1: ครับ
0: เนาะพอไม่รับลูกสะใภ้เขาก็อยู่ยากอะเขาต้องจากบ้านจากเมืองตัวเองมาแล้วมาอยู่
1: เขา
0: บ้าน
1: จากครอบครัวเขา
0: ใช
1: อะไร
0: ่
1: อย่างนี้
0: เขาไม่รับเนี่ยมันก็เกิดการมันมีช่องว่างพี่ช้างพอมันมีช่องว่างแล้วถ้าเกิดได้อีผัวที่ไม่มีวิสัยทัศน์ในการจะเชื่อมโยงแม่ตัวเองกับเมียน่ะ
1: ต้องรีบมีหลาน
0: มียังไงก็เชื่อมโยงไม่ได้ คนที่ถ้ามีถ้าคนที่มีเรื่องทิฐิอยู่ในตัวทั้งสองคนน่ะไม่มีทางหลานก็ไม่มีทางเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนพี่เนี่ยเขามีครอบครัว
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าพี่ชายอ่ะมีครอบครัวและเป็นลูกชายที่บ้านรักมาก
1: ครับ
0: แต่ภรรยาเข้ากับที่บ้านเขาไม่ได้เลยมีลูกมาก็ไม่ให้ลูกเรียกย่าเรียกปู
1: ่
0: แล้วลูกก็หวงไว้ตัวเองคนเดียวและจะเอาแต่ผัวคนเดียวไม่เอาใคร
1: น
0: ี่
1: ผิดที่แม่ละผิดที่อีเมีย
0: ผิดที่ลูกสะใภ้ไง
1: ไม่ใช่แม่ยาย
0: มันก็มีบางครอบครัวที่ลูกสะใภ้เข้ามาแล้วฉันไม่เอาลูกสะใภ้ฉันก็จะเอาแต่ลูกชายฉันอย่างเดียวแต่ลูกชายไม่เก่งตรงที่จะไปประนีประนอมระหว่างแม่ตัวเองกับภรรยาคือเนี่ยการทักเขาเรียกว่าทักษะการใช้ชีวิตคนต้องมี
1: ครับ
0: มีเพื่ออะไรมันต้องเกิดความอดทนนี่วันนี้ฉันรักเธอแล้วฉันไปอยู่บ้านเธอฉันไม่ชอบแม่เธอฉันจะอยู่ได้ไหม
1: จะไปให้ผัวเราเนี่ยไปเลิกกับแม่เขาก็ไม่ได้ก็เป็นแม่ลูกกันเขาเกิดกันมาเขาเลี้ยงดูกันมา
0: ใ
1: ช่ไหมล่ะมันจะมาเลือกมึงตอนนี้ไม่ได้
0: เขาเลือกเขาเลิกเมียได้ง่ายกว่าเลิกกับแม
1: ่
0: เสร็จแล้วถ้าไม่
1: เลิกเมียหาเมียใหม่ได้จะเลิกแม่หาแม่ใหม่ไม่ได้นะ
0: ถูกนั่นแหละแต่ท้ายที่สุด
1: ฟังไว้สวย
0: คือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถูกไหมคะท่านผู้ฟังบางคนก็เป็นแม่ผัวที่แรงจริง
1: ๆ
0: บางสะใภ้ก็เป็นสะใภ้ที่แรงจริง
1: ๆ
0: นะคะดังนั้นเหมือนพี่เกียร์เนี่ยเป็นครอบครัวต่างเชื้อชาติ
1: ครับ
0: การจะเข้ามันโคตรยากเลยพี่ช้างเพราะบ้านสามีพี่ก็แบบจีนดั้งเดิมจีนแบบจ๊อกๆจีนแบบจีนจริงๆอ่ะจีนที่แบบในบ้านพูดภาษาไทยกันน้อยมากอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วตัวพี่เกียร์เองก็ไทย
1: บ้านเรานี่คือครูหมอโนราเนาะ
0: วันแรกคลอดลูกมาให้ลูกเรียกแม่เท่าว่าแม่เท่านี่บ้านนี้งงบ้านอาม่างงทำไมเรียกแม่เท่าแม่พี่เกียร์พอลูกเกิดมาปุ๊บแม่ลูกพี่เกียร์เรียกพี่เกียร์ว่าหม่าม้าแม่ก็บอกจ้าเวรกรรมจังโลกูแม่ก็ลูกก็เรียกแม่ไม่ได้ แม่จะรู้สึกว่าลูกฉันก็ยังเรียกแม่ฉันไม่ยังเรียกฉันว่าแม่ไม่ได้ทำไมต้องเรียกหม่าม้า
1: มัน
0: เป็นเรื่องแต่บังเอิญนะต้องบอกว่าตัวเองเก่งในการปรับตัว
1: ครับ
0: เพราะพ่อพี่เกียร์บอกว่าการที่ลูกเข้ามาเป็นสะใภ้บ้านเขาแล้วเราต้องแต่งเข้าบ้านผู้ชายพี่ช้างพ่อบอกว่าขอเรื่องเดียวเลยขอพี่เกียร์เรื่องเดียวเลยต้องรักพ่อแม่เขาเท่ากับรักพ่อแม่ตัวเองมันจบทุกอย่างเลยพี่ช้างอ
1: ันนี้คือพ่อเราสอน
0: พ่อเราสอนสิแล้วมันก็จะจบทุกอย่างค่ะแต่บังเอิญเราเป็นคนฟังพ่อไงพี่จ้าเราก็มีความอดทนสูงเพราะเราต้องปรับตัวเราเลือกแล้วล่ะว่าเราจะอยู่กับผู้ชายแบบนี้เราจะอยู่กับครอบครัวที่ต่างเชื้อชาติกับเราแบบนี
1: ้ครับ
0: เราต้องปรับตัวทั้งหมดดังนั้นเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจของตัวเราจะไม่มีทางถึงบ้านพี่เกียร์สักเรื่องเดียวมันต้องจบที่พี
1: ่ครับ
0: แล้วจะไม่ไปต่อแต่สำคัญสุดคือพี่อังคนกลางเนี่ยสามีเกียร์เนี่ยเขาเป็นกลางเมื่อเป็นกลางไม่จะเกิดทะเลาะอะไรมันจะไม่เกิดการเข้าข้างเขาก็ไม่เข้าข้างพี่และก็ไม่เข้าข้างที่บ้านมันก็เลยไม่รู้จะทะเลาะอะไรกับใครเพราะไม่มีใครเข้าข้างก็มันอยู่ที่การปรับตัวมันอยู่ที่เงื่อนไขการตกลงการครองคู่พี่ช้าง
1: ครับ
0: มันหลายเรื่องเนาะไอ้นี่ประสบการณ์ตรงค่ะที่แบบเราต่างเชื้อชาติต่างภาษาต่างเชื้อชาติการใช้ชีวิตต่างกันเลยค่ะ
1: ธรรมเนียม
0: ใช่
1: ต่างกัน
0: ทุกอย่างแล้วก็ผิวเกียร์ก็เข้ากับที่บ้านเขาไม่ได้เลยท่านผู้ฟัง
1: แต่ลูกเราสวยไงมันไม่ต้องกลัว ดีลูกเราไม่ได้ผิวเราเน
0: าะก็ไม่ได้เสียหายขนาดนั้นแต่เมื่อเทียบกับเขาขนาดจะเสียหายโอ้ย
1: เอ้าคุณอุดรนะจากสปป.ลาวใช่ไหมครับเนี่ยสบายดีมานะ
0: สบายดีเจ้า
1: แล้วก็คุณเอกลักษณ์สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับ
0: อ่ะไปเรื่องนั้นได้ยังไง
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: ชิ
1: ตาสวัสดีด้วยนะ
0: ไปแล้วยาว
1: ขอบคุณมากทุกข้อความที่ส่งมา
0: ค่ะจะคุยเรื่องของปาล์ม
1: ปาล์มน้ำมันเขาส่งรูปมาให้ดู
0: มี2แบบแบบหนึ่งใช้ปุ๋ยแบ็คแคทกับอีกแบบหนึ่งทำปาล์มน้ำพุที่ไม่ใช้ก่อนลูกค้าทักมาค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: เขาบอกว่าทำสวนปาล์ม10 ไร่พื้นที่10 ไร่อายุต้น

0: ต้นปาล์ม10 ปีแล้ว
1: สิบหมดเลยสิบเหรอ
0: ไม่เคยได้ลูกเลยทลายเดียว
1: ครับ
0: เขาถามว่า Black Cat ไปช่วยเขาได้ไหม
1: อืม
0: พี่บอกว่าลงมือทำเถอะค่ะขอ7 รอบถ้ามันไม่ติดเป็นลูกเอากลับไปเลยเงินแถมค่าฉีดให้อีก
1: แล้วก็ใส่ปุ๋ยไหม
0: ใส
1: ่ใส่ปุ๋ยทางดินอยู
0: ่ใส่ปุ๋ย
1: ขี้วัวขี้ไก่อะไรเน
0: ี่
1: ย
0: ใส่ค่ะ
1: อ
0: แต่มันไม่มีลูก
1: ครับ
0: เขาก็หันมาถามว่าแบล็คแคทช่วยได้ไห
1: ม
0: พี่เกียร์บอกว่าแบบนี้ช่วยได้100%ขอแค่คุณฉีด
1: ครับ
0: แต่ต้องฉีดนะไม่ได้ฉีดปีละรอบนะ
1: ครับ
0: ไม่ต้อง
1: ไม่เอาไม่ใช่มันใส่ปุ๋ยนะทางดินนะ
0: ไม่เอาค่ะต้องฉีดเดือนละ2 ครั้งให้ได้7 รอบถ้ามันไม่มีทลายใหม่ที่เป็นลูกมาให้คุณเห็นคุณกลับมาเลยกับกิจคืนให้ทุกบาทเลย
1: ครับ
0: นะคะแล้วอีกแปลงหนึ่งค่ะอยู่หัวไซบ้านเราเนี่ยน้องนะคะคุณพี่เสริมศักดิ
1: ์
0: นะคุณมดบอกรอบนี้สั่งกับป้าจอยรอบนี้สั่งกับคุณเกียร์อะไรเงี้ยแต่เขาสรุปมาให้ค่ะพี่ช้างล่าสุดเขาสรุปมาให้ว่าเขาเริ่มใช้ปุ๋ยแบล็คแคทเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2566
1: ครับโอ้หลายปีแล้วนะ
0: เขาใช้ปีนั้นเขาใช้ตั้งแต่กรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาใช้ไป6 เดือนค่ะพี่ชาย6 เดือนเนี่ยเขาได้ผลผลิตไปพื้นที่เขา20 ไร่นะคะท่านผู้ฟังได้ผลผลิตไป79 ตัน834 กิโลทั้งปีนะ
1: ครับ
0: แล้วปี67เขาหยุดค่ะไม่ใช้แบคแคทท
1: ำไมฮะเห็นว่าน่าจะดี
0: ดีแล้ว
1: ย
0: ัง
1: มีผลอยู
0: ่เหมือนน้องซีช่างเทคนิคเรา
1: คิดว่ามันคงมีผลผลิตให้อยู่แหละ
0: ถึงเลิกปี67ไม่ใช้เลยทั้งปีค่ะผลผลิตอยู่ที่98 ตันมันดีจริงนะมันส่งผลอ่ะ98 ตันพอปี68เขาใช้ตั้งแต่เดือน2มาเลยค่ะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่เดือน2ใช้มาเลยนะใช้ต่อเนื่องเลยผลผลิตได้ที่110 ตันกับ864 กิโล
1: ก็เพิ่มขึ้นมา
0: เดือนละครั้งฉีดพ่นเดือนละ1 ครั้ง 1 ครั้งเท่ากับฉีดไปแค่12 ครั้งในเดือน6ในปี68
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้ผมไม่ทิ้งแล้วครับใช้ทุกเดือนแหละปีนี้ก็จะไม่ทิ้งแล้วเดี๋ยวรอสิ้นปีนะแปลงของพี่สมศักดิ์เนี่ยเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าหลังจากใช้ต่อเนื่องมา2ปีซ้อนผลผลิตจะไปอยู่ที่เท่าไหร
1: ่
0: สำหรับปาล์มน้ำมัน
1: ครับ
0: ก็ยังกล้าการันตีในปาล์มว่าคุณได้ผลผลิตแน่มันป้าพึ่งบอกเนี่ยเพิ่งเริ่มไปฉีดได้2 รอบในส่วนปาล์มป้าพึ่งก็สั่งปุ๋ยแบคแคทไปนะขายบ้างใช้กับกระทงกระท้อนกับพืชผักสวนครัวบ้างนะคะคือเข้าใจแหละว่าไม่มีคนช่วยนะพี่ช้างเนาะไม่มีคนช่วยแต่รอบนี้ลูกชายไปฉีดพ่นเองนะคะฉีดไป2 รอบกลับไปดูตอนนี้ทางปาล์มสวยขึ้นทางเริ่มแบะแล้วเราบอกว่า3 รอบทางนี่จะแบะออกไปเป็นแสงอาทิตย์เลยพี่ช้างนะมันพร้อมที่จะออกตานกใหม
1: ่ครับ
0: แล้วตานกใหม่ออกมามันจะเป็นตานกที่สมบูรณ์มันสามารถติดเป็นผลได้นี่คือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจกระบวนการเติมเต็มธาตุอาหารให้กับพืชไม่ว่าคุณจะปลูกพืชชนิดไหนถ้าคุณใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินดูแลดีธาตุอาหารหลักรองและเสริมไม่ขาดไม่ตกไม่บกไม่พร่องคุณก็จะได้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกชนิดพืชเลยนะคะ
1: ครับนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเนาะของปุ๋ย Black Cat นะครับย้ำกับคุณผู้ฟังครับว่าปุ๋ย Black Cat ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะสวนทุเรียนเพียงอย่างเดียวนะเราสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยครับคุณผู้ฟังครับจะเป็นปาล์มน้ำมันนะฮะส้มนะฮะไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวนะพืชผักกินใบนะครับนาข้าวนะครับหรือแม้กระทั่งหญ้านะนี่คุณก็ใช้ได้คือทุกอย่างที่เป็นพืชเอาปุ๋ย Black Cat ของเรานี่แหละไปฉีดพ่นนะครับใช้กันได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะทั้งปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราบ Black Cat 1ครับสนใจโทรมาครับที่เบอร์โทรนะครับ063-459-6939ครับ063-459-6939นะติดต่อคุณเกียรติได้โดยตรงเลยคุณผู้ฟัง
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาพูดเรื่องของนาข้าวถ้าใครติดตามทางหน้าแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทช่วงวันที่13
1: ครับ
0: 12 13เดี๋ยวเกียร์จะไลฟ์สดถึงการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวเพราะเนื่องจากว่าพี่เกียร์จะไปทำนา
1: ครับ
0: ไปทำข้าวไร่ค่ะท่านผู้ฟังที่ จังหวัดเพชรบูรณ
1: ์ครับ
0: นะคะแล้วแกจะเริ่มหว่านวันพืชมงคลทั้งนั้นวันที่12วัน13นี่คือพืชมงคลวันที่12ตอนเย็นเกียจะแช่เมล็ดข้าว
1: ครับ
0: แล้วจะทำอัตราการผสมให้ดูวันที่13จะปลูกส้ม

0: แล้วก็จะหว่านข้าวนะคะจะทำข้าวเหนียวลืมผัว
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ปลูกข้าวโพดไปแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าสิ่งที่เกียร์ทำทั้งหมดเนี่ยมันก่อเกิดผลแบบไหนบ้างตัวเกียร์เองไม่ได้ขายปุ๋ยอย่างเดียวค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: นะสวนยางก็มีสวนปาล์มก็มีนะคะ
1: ทุเรียนก็มี
0: ทุเรียนก็มีนะคะส้มโอนะคะไม่ว่ามะพร้าวคือเกียร์พยายามทำให้ทุกสายพันธุ์พืช
1: ครับ
0: เพื่อที่ทุกคนจะได้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับทุกคนว่าการใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันเป็นหลักแล้วเนี่ยคุณจะได้อะไรจากการลงทุนคุณจะได้อะไรจากการที่ฉีดพ่นไปทั้ง2ตัวนี้บ้างนะแล้วก็บอกได้เลยว่ามะพร้าวเกียร์ฉีดของเกียร์ทุกอาทิตย
1: ์
0: เกียร์ปลูกมะพร้าวพื้นที่ประมาณไม่ถึง10ไร่ค่ะก็ฉีดทุกอาทิตย์นะส่วนปาล์มของเกียร์เกียร์ก็มีไม่มากนะส่วนปาล์มของเกียร์เองนะมีไม่มากนะคะแต่ส่วนฝั่งบ้านสามีเนี่ยก็ใช้ได้อยู่ก็ฉีดพ่นไปเนี่ยมันเป็นเกิดเป็นบอกเป็นผลมันออกดอกออกผลมาอย่างดีน้ำหนักมันได้ถามส่วนพี่เสริมศักดิ์ไปเนี่ยถามว่าคุ้มไหมพี
1: ่
0: ที่ฉีดพ่นแบล็คแคทเขาบอกโคตรคุ้มเลยพี
1: ่ครับ
0: เขาโคตรคุ้มเลยแล้วคุ้มมากถามว่าแล้วเราอ่ะอย่านอนนิ่งอยู่เลยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากใครฉีดพ่นเด้อค่ะแล้วคุณจะรู้ว่ามันได้มาแบบไหนจริงๆแล้วเป็นแบบไหนในขณะที่เรายังการันตีทุกเม็ดทุกหน่วยว่าลงไปในต้นไม้ของคุณแล้วครบ7ครั้งแล้วมันไม่เป็นประโยชน์ใดๆเลยไม่ดีขึ้นเลยนะคะไม่สวยขึ้นเลยไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงเลยคุณเอากลับมาขวดเปล่าก็เอากลับมาค่ะเรายินดีคืนเงินให้คุณเต็มจำนวนเกียร์ไปหาคุณถึงที่ไม่ต้องกลัวนะพี่เกียร์จะเดินทางไปถึงสวนคุณเอง
1: ครับ
0: เอาเงินไปคืนให้คุณเองแล้วปุ๋ยที่เหลือเกียร์ไปเก็บกลับมาเองค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยใช้เราให้มั่นใจว่าเราทำมาเพื่อเป็นการดีต่อทุกคนไปช่วยแก้ปัญหาไปช่วยเติมเต็มนะสิ่งที่เราเคยได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณก็จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่ปุ๋ย Black Cat และก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นำมาให้กับพี่น้องภาคเกษตรทุกชนิดพืชค่ะ
1: ครับผมตอนเกือบบ่ายสามวันนี้นะมีเหตุถนนทรุดตัวนะครับบนถนนจรัญสนิทวงศ์นะบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชนะครับแยกไฟฉายครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะ
0: ค่ะ
1: แต่ถนนเนี้ยทรุดนะครับ
0: ป้าเพิ่งบอกสวยจริงค่ะของป้าเดินเข้าไปดูที่สวนเมื่อวานนี่สวยจริงๆนะคะก็ดีใจนะคะที่ได้มีการตัดสินใจใช้นะคะคือด้วยความประสงค์แล้วเนี่ยแบล็คแคทอยากให้ถึงมือพืช
1: ครับ
0: ถึงมือเราไม่พอต้องถึงต้นไม้ด้วยถ้าพอถึงต้นไม้ปุ๊บประโยชน์จะเกิดขึ้นกับเจ้าของสวนทุกเม็ดทุกหน่วยจริงๆค่ะ
1: ครับพรุ่งนี้นะครับ2ชั่วโมงครับกลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับบ่าย 2 ถึง 4 โมงทั้ง9สถานี10คลื่นความถี่ที่คุณกำลังติดตามและรับฟังอยู่ตอนนี้วันนี้ดีเจช้างคุณเกียร์ปุ๋ยแบล็คแคทยาราแบล็คแคทวันลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามและรับฟังนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ันไม่ไหว
1: คุณกำลังฟัง M-Cod Radio Network 104.5
2: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกยืนยันพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเดินหน้าตามกฎหมายแม้จ่อถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ถึงความคืบหน้าการดำเนินการพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400,000,000 บาทว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดพร้อมยืนยันว่าทั้งตนเองนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงผู้ที่กำกับดูแลหน่วยงานใช้งบประมาณโดยตรงทุกฝ่ายได้ใช้ความเข้มงวดในการดำเนินงานอย่างเต็มที่เมื่อถามถึงกรณีมีการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินการของพ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวให้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็เป็นไปตามกฎหมายคาดว่าขณะนี้พระราชกำหนดได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาแล้วและคาดว่าภายในวันนี้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนั้นหลังจากนี้ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบของตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชกำหนดฉบับนี้แล้วตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียหรือมาตรการดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดพร้อมแสดงความหวังว่าทุกอย่างจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้พักโทษและออกจากเรือนจำวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าตนเองก็เคารพนับถือและเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามากว่า20ปีมีความผูกพันเหมือนลูกเหมือนหลานขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนายทักษิณด้วยส่วนจะมีโอกาสได้ปรึกษาในเรื่องที่นายทักษิณมีความเชี่ยวชาญบ้างหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีข้อห้ามใดๆแต่ตนเองว่าให้ออกมาให้ได้ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวกรุงเทพก็แคบอยู่แค่นี้วันใดวันหนึ่งอาจจะมีโอกาสได้พบกันตามโอกาสต่างๆเมื่อถามว่ายังมีการวิเคราะห์ว่านายทักษิณจะไม่วางมือทางการเมืองและจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนเองไม่คิดไกลถึงขนาดนั้นอดีตนายกก็เป็นคนที่ตนเองให้ความเคารพทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีตำรวจสภ.นาจอมเทียนเข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์พลิกคว่ำซึ่งมีผู้ขับเป็นชายชาวจีนก่อนตรวจพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากว่าได้รับรายงานแล้วแต่เป็นรายงานอย่างย่อจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ส่งข้อความมาตั้งแต่เกิดเหตุใหม่ๆตนเองเน้นย้ำว่าให้มีการขยายผลและรับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้ให้ลึกที่สุดและให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มคนหาต้นต่อของปัญหานี้ให้ได้เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหตุใดคนต่างชาติสามารถครอบครองอาวุธได้ตนเองย้ำแล้วว่าไม่มีแล้วใบอนุญาตในการพกปืนทุกวันนี้ใครที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่และพกพาอาวุธปืนถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับขึ้นมาจะมีข้อหาอื่นๆตามมาอีกมากนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าได้รับรายงานมาแล้วหากไปเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับบุคคลหรือกลุ่มคน

0: นใดๆไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะดำเนินการอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าอาวุธส่วนใหญ่ที่เป็นอาวุธสงครามรวมถึงการตรวจสอบมือถือยังพบสิ่งที่คาดว่าจะเชื่อมโยงกับกลุ่ม BHQ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ต้องรีบเร่งดำเนินการอย่างเฉียบขาดซึ่งจะต้องดูเป็นเรื่องๆไปเพราะจะมีเหตุผลไปยังเรื่องของฟรีวีซ่าอีกทั้งหลายทั้งปวงแต่ขณะนี้ก็ขอให้ฝ่ายตำรวจและฝ่ายความมั่นคงได้สอบสวนให้ได้รายละเอียดให้มากที่สุดก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เบาสบายไปกับรายการ
6: Mcod Radio Network สังคมสังสรรค์ด้วยปัญญา
7: Mcod 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักส์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักส์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcod Radio Go Green
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
12: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดี

0: Amcord Radio Network
1: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-485

0: กลับมาแล้วชั่วโมงสุดท้ายช่วงของการจ่อคิวฮิตนะครับผมของ 11-15 พฤษภาคม2569ที่จะมาแนะนำ5เพลงใหม่ที่มาสู่คลื่นครับผมแต่เปิดมาด้วยต้นชั่วโมงครับ3ผลงานเพลงผู้ช่วยผู้ใหญ่สุนารีราชสีมาม
1: ีชนอภิชาติ
0: หน
1: ุ่มอบต.
0: อบต.
1: แล้วก็ตามหาสมชายน้องแมงปอชนทิชา
0: ครับผม
1: ครับผมนะฮะแล้วก็ชั่วโมงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะฟังจ่อคิวฮิตก่อนใครบนโลกใบนี้เลย
0: ครับ
1: 5เพลงรัว
0: ๆมาเพลงแรกเลย
1: ครับผม
0: เพลงแรกชื่อว่าจะไป
1: เอาอีกทีช้าๆช้าๆ
0: จะไป
1: อ๋ออันนี้คือชื่อเพลง
0: ใช่นี่คือชื่อเพลงของเก๋วันทการครับผม

0: ครับ
1: จะไปแล้วก็มีวงเล็บ please don't go
0: ครับอันนี้ไม่ได้กวนอันนี้ไม่ได้กวนนะอันนี้เป็นชื่อเพลง
1: โอเคเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่า
0: ไป

0: จะไปไปไป
1: ครับเอาจริงจริงชื่อ
2: ไปนะ
1: ไปไปไป
0: ครับเก๋วันทการครับสังกัดโซวอนมิวสิกแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์คำร้องทำนองพรามณีกุลและกฤษดาศรีคำวังครับเรียบเรียงโดยประธานินสิทธิ
1: สิทธิครับ
0: ครับผม
1: หนึ่งเพลงนะครับโอ้น่ารักอ่ะเพลงนี้จะไปไปไปเออเก๋วันทการนะครับนะ
0: จะไปไปไปไปไหน
1: ไปไหนกินข้าวไหม เริ่มหิว นะครับผมอ่ะมาเพลงที่2นะฮะจากพี่ออนอรดีนะครับนะยอมแพ้ที่เธอนะครับนะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันก่อน

0: ังลูกทุ่งแท้ก็เพราะดีนะครับจากพี่ออนอรดีนะฮะทิกนะฮะจากทิกเรคคอร์ดนะครับนะ TIG เรคคอร์ดนะฮะคำร้องทำนองนะคุณตั้มวอยซ์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะเพชรไดอารี่นะครับนี่คือเพลงที่2นะจ๊ะ
1: ครับผมเพลงที่3เพลงต่อมาเป็นผลงานเพลงจากเนยพัศวรรณครับผมสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอชื่อเพลงว่าโลกซึมเศร้าครับในวงเล็บเป็นภาษาอังกฤษ depression world คือโรค
0: โรคตรงตัวใช่ไหม
1: โรคไม่อันนึงเป็นโรคซึมเศร้าแต่อันนี้เป็น
0: โรคซึมเศร้ากับโรค
1: depression world
0: อ๋อเล่นคำ
1: ครับ
0: โอเค
1: ฟังกัน
0: ครับ

0: โรคซึมเศร้านะครับผมเหนื่อยพัศวันสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอคำร้องทำนองนิกสเลอร์ปี้ครับเรียบเรียงก็นิกสเลอร์ปี้เช่นเดียวกันครับ
1: ครับผมนะฮะอ้าวก็เพราะเลยทีเดียวนะครับนี่คือเพลงที่3ของน้องเนย
0: ใช่ครับ
1: ครับผมมาที่เพลงที่4นะจากพี่เก่งทัชยะนะฮะวันนี้เมื่อปีที่แล้วครับ

0: โอ้โหเพลงนี้นี่เพราะเลยนะฮะพี่เก่งทัชยะนะครับทัชยะนะฮะวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับสังกัดไวไลน์มิวสิกนะคำร้องทำนองนะครับพี่อนุชิตธนัญชัยนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่อนุชิตด้วยนะครับนี่คือเพลงที่4นะครับ
1: นี่ต้องบอกเลยว่าใกล้เข้าสู่หน้าฝนเพลงซึมๆเศร้าๆ
0: มันก็ต้อง
1: เ
0: ข้ากับเพลงเข้ากับอารมณ์เพลง
1: เพราะเพลงต่อไปก็ชื่อว่ารัติการแห่งความเหงา
0: เหงาอีกแล้ว
1: ฟังกัน

0: รัติการแห่งความเหงาจากปานชีวาครับผมสังกัด SHK Music คำร้องทำนองเจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยเอ็มนานนท์ครับนี่ก็เป็น5ผลงานเพลงนะครับ 11-15 พฤษภาคมจะไป Please Don't Go ของเก๋วันทการยอมแพ้ที่เธอของ On Already TAGโรคซึมเศร้า depression world เนยพัสวรรณนะครับผม
1: นะฮะแล้วก็วันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับพี่เก่งหัชยะนะครับแล้วก็รัติการแห่งความเหงาครับน้องปานชีวานะครับทั้งหมด5เพลงนะจ๊ะ
0: ครับผมโฆษณากันสั้นๆ
1: จ้ะ
2: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเฮฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
7: พอคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
8: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
7: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ
9: ร้อนร้อนร้อน
10: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
11: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย

0: ขอบคุณนะครับผมยังไงก็จบไป4ชั่วโมงเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เจอกับผมคริสสมคริสในวันเสาร์หน้าครับผม
1: ครับผมแล้วมาเจอกันสมหมีนะครับในโอกาสที่ฟ้าเป็นใจแล้วกัน
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบค
2: ุ
0: ณ
2: ขอบคุณครับช่วงหน้าอยู่กับอาจารย์ประยงต่อนะครับ
0: ใช่แล้ว
2: ลาไปด้วยเพลงนี้นะกินดองน้องเมียนะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: 17นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา17นาฬิกา
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกระบุเป็นกาวหมดอายุไม่เชื่อมกาวใจปมบิ๊กมหาไทยหลังชัยวัฒน์และนฤชาจ่อเตรียมฟ้องปลัดมหาไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.มีมติเสียงข้างมากกรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอันจิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกย้ายนายชัยวัฒน์จุลธีรพงศ์อดีตอธิบดีกรมการปกครองและนายนฤชาโคสาสิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยมิชอบและทั้งสองคนจะฟ้องปลัดกระทรวงมหาดไทยจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือไม่ว่าไม่มีเลยคนละเรื่องตรงนั้นเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจและเป็นเรื่องกรรมการกพค.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระซึ่งมติกพค.ออกมาอย่างไรผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถดำเนินการตามแนวทางตามขั้นตอนต่อไปได้ซึ่งไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้อยที่จะมากระทบการทำงานในกระทรวงมหาดไทยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นกาวใจให้ทั้ง3คนหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าอายุขนาดนี้แล้วหากเป็นกาวคงเป็นกาวที่หมดอายุแล้วเป็นเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหากเข้าไปเกี่ยวจะกลายเป็นเรื่องงานกลายเป็นก้าวกายกองทัพบกแจงชาวบ้านเข้าใจผิดพบทหารกัมพูชาล้ำแดนระบุเป็นเพียงคนไทยพูดภาษาเขมรพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกระบุกรณีชาวบ้านหาของป่าในพื้นที่ตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์พบทหารกัมพูชาอาวุธครบมือยิงปืนขู่ว่าจากการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวใกล้พื้นที่หลังเขื่อนสาโทสามใต้จังหวัดบุรีรัมย์โดยกองทัพภาคที่2ตรวจสอบแล้วพบว่าเหตุการณ์เกิดจากความเข้าใจผิดทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่กล่าวอ้างว่าเป็นกองกำลังติดอาวุธของกัมพูชาแท้จริงเป็นกลุ่มคนไทยอีกกลุ่มที่เข้าไปหาของป่าเช่นเดียวกันแต่พูดภาษากัมพูชาสำหรับพื้นที่ชายแดนมีการพูดภาษากัมพูชาสื่อสารกันซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สื่อสารกันทั้งภาษาไทยและภาษากัมพูชานอกจากนี้กลุ่มผู้พบเห็นเกิดความตกใจและเข้าใจว่าเป็นคนกัมพูชารุกล้ำเข้ามาอย่างไรก็ตามไม่พบข้อเท็จจริงเรื่องการยิงปืนไล่ตามที่มีการเผยแพร่จึงขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและความตื่นตระหนกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกตรวจร้านชุดนักเรียนย้ำต้องติดราคารูปแบบสินค้าให้ชัดเจนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนณร้านจำหน่ายย่านบางลำพูเขตพระนครกรุงเทพโดยได้พูดคุยกับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายชุดนักเรียนสอบถามถึงสถานการณ์การขายการติดฉลากสินค้าราคาคุณภาพสินค้ารวมถึงปัญหาและผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งตรวจสอบ2ประเด็นหลักคือการติดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนขนาดรูปแบบของชุดและการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมไม่สูงเกินจริงเมื่อเทียบกับราคาตลาดโดยยังเน้นย้ำเรื่องการห้ามขายพ่วงสินค้าหมายถึงผู้บริโภคต้องสามารถเลือกสินค้าแยกชิ้นได้ทั้งเสื้อกางเกงหรือกระโปรงไม่สามารถ

0: บังคับซื้อเป็นชุดได้รวมถึงร้านค้าต้องแสดงรายละเอียดสำคัญบนฉลากสินค้าเช่นวันผลิตเงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าต้องชัดเจนตลอดจนรายละเอียดอื่นที่จำเป็นต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยวันนี้พบว่าร้านค้าติดป้ายราคาชัดเจนซึ่งย่านนี้มีหลายร้านที่มีมาตรฐานการจำหน่ายสินค้าใกล้เคียงกันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการช่วยจัดโปรโมชั่นหรือจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยชื่นชมผู้ประกอบการหลายรายในตลาดบางลำพูที่ยังคงตรึงราคาสินค้าและบางร้านยังจัดส่วนลดเพิ่มเติมให้กับผู้ปกครองด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: M-Cord 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
3: เอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และใช้

0: สภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้ Mcot Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือ

0: บวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: MCOT Radio Networkอสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะพิเศษหรือจะฮิตอย่างไรนั้นก็ให้ท่านผู้ฟังจงติดตามเราฟังให้ตลอดนะครับท่านจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่9พฤษภาคมพ.ศ. 2569นะครับก็ขออวยพรท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับทั้งหญิงทั้งชายนะครับทั้งท่านที่จะเกิดในวันนี้หรือเกิดมาแล้วในวันนี้ก็ให้มีแต่ชัยชนะมีแต่ความรุ่งโรจน์เจริญรุ่งเรืองให้มีทุกๆอย่างที่ท่านต้องการนั่นนะครับท่านผู้ฟังนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีทุกท่านตลอดชีวิตทุกๆคนที่มีวันคล้ายในวันเกิดวันนี้นะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อเพลงว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบรพันธ์ชัยภูมิซึ่งเป็นนายกคนปัจจุบันนะครับเพลงที่2มิ่งขวัญถวยราษฎร์นะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองร่วมกับนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะครับศิลปินแห่งชาติ2536นะครับขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงนำโดยครูนครถนอมทรัพย์นั่นเองแหละครับเอาละครับต่อไปก็จะให้ท่านฟังเพลงเลยนะครับต่อเนื่องกันไปเลยจะเริ่มในแบบลูกทุ่งก่อนนะครับลูกทุ่งแบบไทยสากลสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับเริ่มด้วยเพลงมนรักลูกทุ่งนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยไพรวันลูกเพชรครับเพลงที่2บางกอกน้อยนะครับพิพัฒน์บริบูรณ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชัยชนะบุญณโชติศิลปินแห่งชาติ2541นะครับอมตะทั้งสองเพลงในแบบลูกทุ่งขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงครับ

ไปก็จะให้ท่านฟังในแบบไทยสากล นะครับจะเริ่มด้วยเพลงบ้านเรานะครับชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติ2536เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ2532เป็นผู้ประพันธ์ทำนองและก็เรียบเรียงเสียงประสานร่วมกับสมานกาญจนพินศิลปินแห่งชาติ2531นะครับขับร้องโดยสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติ2533นะครับแหมเพลงนี้รวมศิลปินแห่งชาติหมดทุกคนเลยนะครับเอาล่ะครับเพลงที่2ท่าฉลอมนะครับชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติ2536เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยสมานกาญจนพินศิลปินแห่งชาติ2531นะครับขับร้องโดยชรินนันทนาครศิลปินแห่งชาติ2541อ่ะขอเชิญท่านรับฟังนะครับในแบบไทยสากลครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านฟังเพลงแบบซึ้งเหมือนตำนานมันเหมือนตำนานอะไรสักอย่างหนึ่งที่คนแต่งได้คิดขึ้นมานะครับเพลงนั้นก็ชื่อว่าดาวลูกไก่ตอนหนึ่งนะครับบุญสมอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพลโทสนอหลวงสุนทรศิลปินแห่งชาติ2555เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและก็ตรีระนาดในเพลงนี้ด้วยนะครับขับร้องโดยพรพิรมนะครับเพลงที่สองดาวลูกไก่ตอนสองนะครับก็บุญสมอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพันโทสนอหลวงสุนทรศิลปินแห่งชาติ2555เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและก็ตีระนาดในเพลงนี้นะครับขับร้องโดยพรพิรมนะครับขอเชิญท่านรับฟังดาวลูกไก่ตอนหนึ่งตอนสองครับ

ไม่ใช่บัณฑิตอันมีจิตสิเนหาที่จะเป็นนักเทศนามาเจรจาอยู่เย้าจึงตั้งศรัทธาสาธกเรื่องยาจกยากจนมีตากับยายสองคนปลู

เชียวชบสิแม่ก็อบปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล่าแม่ไก่จะปลอบขวัญลูกเสียงกรุบกรุบปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้ง

ให้ท่านฟังต่อไปนะครับในแบบไทยสากลนะครับจะเริ่มด้วยสีชังนะครับเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติ2531เป็นผู้ประพันธ์ทำนองถวายนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานถวายขับร้องถวายโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติ2551นะครับเพลงที่สองบัวกลางบึงนะครับแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับทำนองโดยเอื้อสุนทรสนานนะครับคีติคีตากรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติ2552นะครับทั้งสองเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนขอเชิญท่านผู้ฟังพิสูจน์ขอเชิญครับ

0: พิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: ให้ท่านได้พิสูจน์ความเพราะของไทยสากลไปแล้วต่อไปก็จะให้ท่านพิสูจน์ว่าเพราะแค่ไหนในแบบลูกทุ่งนะครับเริ่มด้วยเพลงนางรองนะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2534เป็นผู้ประพันธ์ขับร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยทูลทองใจนะครับเพลงที่สองดวลพิศวาสนะครับสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยพงศ์ศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติ2535อ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

0: ขณะนี้เวลา 18 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
1: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
2: ภูมิใจที่พาท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
3: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
7: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
6: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
7: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
8: รวมเพื่อชาติชื่อไทย
9: MCOT Radio Network รักประเทศไทย
8: ด้วยความสามัคคี
10: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
11: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
10: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
12: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
10: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองMCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: สวัสดีค่ะขออภัยค่ะลืมเปิดไมค์นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทั่วไทยอาเซียนมาแล้วนะคะอ้อมขออภัยด้วยวันนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่6 โมงถึง2 ทุ่มนะคะวันนี้9 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาตแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็วันนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิม6 โมงเย็นนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวในอาเซียนเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างมาสรุปกันแล้วก็ช่วงซีรีส์วันนี้ก็จะเป็นอารยธรรมในอุษาคเนย์ต่อเป็น EP ที่42แล้วนะคะค่ะอาจารย์คะก็คงจะเป็นข่าวที่หลายคนรอการเจอกันของฮุนมาเน็ตกับท่านนายกอนุทินนะคะ
1: ครับ
0: ก็จับไม้จับมือกันแต่ว่าล่าสุดก็คือกัมพูชาและไทยเนี่ยตกลงที่จะเดินหน้าเจรจาอย่างสันติแล้วก็หลีกเลี่ยงการเพิ่มเติมความตึงเครียดบริเวณชายแดนหลังจากการเจรจาหารือ3 ฝ่ายที่นำโดยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์นะคะและท่านก็เป็นประธานอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูด้วยนะคะขอลึกๆเลยค่ะอาจารย์มีคุยเขาบอกไม่มีคุยกันเรื่องเปิดด่านนะค่ะ
1: ท่านอนุทินบอกว่าไม่มีนี่
0: ไม่มีค่ะไม่มี
1: แต่
0: ค่ะ
1: กัมพูชาอยากคุยอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีวิกฤตหลายด้าน
0: ค่ะ
1: ที่มันถาโถมเข้าใส่ตระกูลหุ่นตอนนี้คุณอ้อม
0: ค่ะ
1: ทั้งในเรื่องสแกมเมอร์นะครับ
0: ค่ะ
1: ในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องประชาชนในเรื่องของผลกระทบอย่างรุนแรงที่เกิดจากวิกฤตสงครามที่อิหร่านน้ำมันพลังงานนะครับภาคการเกษตรก็ต้องถือว่าเกษตรกรกัมพูชาอยู่อย่างยากลำบากมากณ
0: ค่ะ
1: ปัจจุบันส่วนแรงงานที่ถูกบังคับให้กลับบ้านในห่วงที่เผชิญหน้ากับประเทศไทยนะครับก็จำนวนส่วนมากนะครับที่กลับที่จำต้องกลับไปนั้นยังไม่มีงานท
0: ค่ะ
1: ำครับรวมไปถึงภาคการเงินคุณอ้อมธนาคารก็ค่อยๆทยอยปิดตัวเองนะครับเพราะว่ามันขาดสภาพคล่อง
0: ค่ะ
1: เนื่องจากว่าสภาพคล่องในก่อนหน้านี้มันไปเกี่ยวโยงโดยตรงกับสแกมเมอร์
0: ค
1: แล
0: ่ะ
1: ะคาสิโน
0: ค่ะ
1: นะมันก็เลยเป็นผลพวงที่วิกฤตมากก็ถ้าคุณอ้อมอยากจะสังเกตดูภาคการเกษตรมันวิกฤตขนาดไหนเราไปเดินตลาดเราจะไม่ค่อยปรากฏเห็นมะม่วงแก้วขมิ้นคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: ชอบแก้วขมิ้นอยู่แล้วนี่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แสดงว่ามันหายไปก็เพราะว่าชายแดนปิดนะครับแล้วเกษตรพันธสัญญานะครับหรือว่า contract farming ที่เกษตรกรกัมพูชานี่คือตัวจริงเสียงจริงของเกษตรกรนะครับที่เขาอยู่ได้ด้วยพันธสัญญาทางการเกษตรที่มีกับประเทศไทยก็นับตั้งแต่เดือนกรกฎาเป็นต้นมานะฮะไม่สามารถส่งมาขายให้กับคู่สัญญาในฝั่งประเทศไทยได้เลยไอ้ตัวนี้แหละมันก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาหนี้สินในครัวเรือนสูงขึ้นนะครับส่วนแรงงานนะครับที่บอกว่ามันวิกฤตก็เพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะในจำนวนคนที่ต้องกลับจากประเทศไทยเพราะฮุนเซน
0: ค่ะ
1: ข่มขู่เขานะครับข่มขู่ในที่นี้ก็หมายความว่าจะถอนสัญชาติจะเวนคืนบ้านและที่ดินถ้าไม่กลับนะฮะเป้าหมายของฮุนเซนก็คืออยากจะทำให้ภาคนายจ้างหรือการผลิตของไทยที่จ้างแรงงานกัมพูชาเดือดร้อนแต่กลับกลายเป็นว่าแรงงานกัมพูชาที่กลับไปเนี่ยพอเขาไม่มีงานรองรับคุณอ้อมเขาก็ไม่สามารถอยู่

0: กซิมัมของภาษี15%ได้นะครับมันก็ยิ่งกระทบกับภาคการผลิตอุตสาหกรรมส่งออกที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าของกัมพูชาอย่างรุนแรงนะครับนี่คือไล่เรียงแบบคร่าวๆนะเราต้องเบรกก่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเราเบรกก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อค่ะ
0: ครับเชิญครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ค่ะกลับมาคุยกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ต่อข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะ
0: คือปัญหาทั้งหลายแหล่เนี่ยครับมันมาลุมมาตุ้มอยู่ในกัมพูชาตอนนี้แล้วก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุกกรณีได้เลยนะครับมันก็ยิ่งสะสมนานวันเข้าเนี่ยนะครับมันก็ทำให้คนกัมพูชาเนี่ยอยู่อย่างลำบากนะฮะ ปรากฏการณ์ที่เราเห็นที่ออกมาในโลกสื่อสังคมออนไลน์ของกัมพูชาซึ่งแน่นอนแหละมันไม่ใช่สิ่งที่ตระกูลหุ่นต้องการให้มันออกมาแต่มันก็ปิดไม่อยู่คุณน้อง ก็เพราะว่าคนกัมพูชาเริ่มที่จะล่วงรู้ความจริงทั้งหมดแล้วว่าที่ผ่านนั้นตระกูลอุ่นเนี่ยได้บิดเบือนข้อมูลข่าวสารอยู่แต่ฝ่ายเดียวโดยไม่พูดความจริงกับประชาชนในทุกกรณีที่เกิดปัญหากับประเทศไทยก็ยิ่งทำให้นะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเขามองเห็นแล้วนะครับว่าไอ้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ธรรมดาธนาคารปิดตัวไปแล้วอย่างน้อย3-4ธนาคารครับหมายถึงชื่อต่างกันนะครับรวมหมายความว่าไอ้ที่มันขาดไปที่แน่ๆเนี่ยก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะเรียกเก็บเงินหนี้สินจากผู้กู้ได้เลยนะฮะนั่นก็เป็นเพราะว่าผลกระทบจากลูกหนี้ที่ไม่มีรายได้ผลกระทบจากสงครามกับประเทศไทยและข้อขัดแย้งที่ชายแดนนะครับแต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่ามันจะยังคงมีอีกหลายธนาคารที่มันผูกและยึดโยงอยู่กับระบบการเงินของสแกมเมอร์ที่มีเฉินจื้อเป็นหัวหน้าใหญ่นะครับแล้วก็หุ้นส่วนที่อยู่ในกัมพูชาของเฉินจื้อก็รายใหญ่ก็จะมีอยู่สองคนคนหนึ่งก็คือฮุนโตหลานชายของฮุนเซนนะครับซึ่งเขาบริหารกลุ่มบริษัทอันหนึ่งที่เรียกว่าหุยวันซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกซื้อสินค้าออนไลน์แล้วก็ระดมการลงทุนนะครับในตลาดพวกคริปโตเคอเรนซีอะไรพวกนี้คุณอ้อมมันก็เป็นเงินไม่น้อยเช่นเดียวกันในกลุ่มนี้ก็คือหุยวันเพย์นะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ BIC ครับธนาคาร BICก็เป็นช่องทางหนึ่งของการฟอกเงินที่ได้จากสแกมเมอร์ในเครือข่ายของเฉินจื้อหรือ14ในกัมพูชาก็เงินมันผ่านระบบนี้เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเงินของสแกมเมอร์คุณอ้อมเพราะว่าสิ่งหนึ่งซึ่งมันจะปกปิดสิ่งที่จะบอกว่าตัวเองไม่ได้ฟอกเงินนะอะไรพวกนี้มันก็จะมีการระดมเงินฝากจากประชาชนด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เงินจำนวนไม่น้อยนะครับที่ปล่อยกู้อยู่ในกัมพูชาเอาเป็นว่าผมคิดสัดส่วนให้อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเงินที่ผ่านกระบวนการสแกมเมอร์มาของเฉินจื้อเนี่ยมันก็กระจัดจ่ายไป

0: ทั้งใน BIC ทั้งในPrince Bank นะฮะของกลุ่มไอ้เฉินจื่อเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปลงทุนนะครับในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีที่อยู่ในเครือข่ายของหุยวันที่มีหุ่นโตดูแลนี่แหละคุณน้อมมันก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่หมุนเวียนมาจากสแกมเมอร์แต่ในขณะเดียวกันนะฮะมันก็มีพวกเขาเรียกอะไรล่ะแมงเม่านะครับก็คือคนกัมพูชาที่มีอันจะกินก็ได้เอาระดมเงินเข้าไปสู่ระบบพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งในแง่ของดอกเบี้ยมันสูงนะครับแล้วอัตราที่ได้รับการตอบแทนที่ถูกหลอกในระยะต้นๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีอะไรซึ่งมันผ่านกระบวนการปั่นแต่การปั่นเนี่ยมันมีพื้นฐานของมันนะครับพื้นฐานก็คือว่าเสมือนหนึ่งว่าระดมเงินจากประชาชนในกัมพู
1: ค
0: ช
1: ่ะ
0: าด้วยเพื่อเอาไปปกปิดเงินสแกมเมอร์แต่
1: อ
0: ก
1: ื
0: ็ลง
1: ม
0: ให้มันเป็นก้อนเดียวกัน
1: ค่ะ
0: แล้วทีนี้พอไอ้ไม่ว่าจะเป็น Prince Bank นะครับ BIC Bank แล้วก็หุยวันม
1: อ
0: ั
1: ื
0: น
1: ม
0: ถูกอายัดแล้วก็มันล้มไปจากระบบแล้วตอนนี้เนี่ยคนที่เอาเงินไปฝากหรือลงทุนร่วมด้วยเนี่ยก็ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้
1: อื
0: นะค
1: ม
0: รับก็หมายความว่าถ้ามีเงินก้อนใหญ่ที่ไปอยู่ในระบบพวกนี้นะฮะก็คือคุณล้มละลาย
1: อ
0: น
1: ื
0: ะฮะ
1: ม
0: ไอ้ตรงนี้แหละครับสำคัญส่วนไอ้พวกแบงก์เล็กๆที่มาประกอบฉากนะฮะมันมีชื่อธนาคารหนึ่งชื่อน่ารักมากชื่อธ
1: อ
0: น
1: ื
0: ามคารแพนด้า
1: แพนด้า
0: ธ
1: อ
0: น
1: ื
0: าม คารแพนด้า
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นคุณอ้อมจะเอาเงินไปฝากไหม
1: ก็ต้องคิดก่อนค่ะ
0: เนี่ยแพนด้าแบงก์น
1: อ
0: ะ
1: ื
0: ครับ
1: ม
0: ก็มันก็ตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะเป็นเครือข่ายหนึ่งนะครับของการฟอกเงินแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็คือถ้าพวกธนาคารเล็กๆอย่างแพนด้าแบงก์นะครับหรือธนาคารไอ้ที่เกี่ยวกับการลงทุนทางการเกษตรนะครับก็คือปล่อยกู้ไมโครไฟแนนซ์อะไรพวกนี้คุณอ้อมมันคือองค์ประกอบที่กระจายเงินไปจากสแกมเมอร์ด้วยเช่นเดียวกัน
1: อื
0: ร
1: ม
0: วมไปถึงเงินที่โยกมาจากคาสิโนนะครับคาสิโนออนไลน์รวมไปถึงเงินที่โกงมาจากคนอื่นหรือเงินที่คอร์รัปชันแล้วเอาไปฟอกผ่านระบบคาสิโนแล้วไอ้พวกแบงก์เล็กๆพวกนี้นะครับมันก็คือเจ้าของเดียวกันกับเจ้าของคาสิโน
1: อืม
0: นั่นแหละครับพอเงินมันเข้าสู่ระบบเหล่านี้มันก็จะมีคนที่เห็นผลประโยชน์ด้วยเนี่ยนะฮะก็เอาเงินไปฝากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็บริหารจัดการให้ธนาคารเหล่านี้ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นธนาคารพาณิชย์นะครับที่มีระบบการปล่อยสินเชื่อนะครับมีการเอาเงินไปลงทุนในภาคการเกษตร
1: อื
0: มี
1: ม
0: การโยกเงินไปลงในเมกะโปรเจกต์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของ Prince Holding ที่มี Prince Bank ของเฉินจื้อเนี่ยคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: มีเมกะโปรเจกต์อันหนึ่งนะครับที่อยู่เกาะกงเขาเรียกว่าโครงการดาราสาคร
1: อืม
0: ซึ่งเป็นการลงทุนสร้างท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่มีสนามบินนานาชาตินะครับมีเขตอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกมีเขตการค้าเสรีปลอดภาษีและมีการท่องเที่ยวครบวงจรรวมไปถึงคาสิโน
1: อื
0: นะ
1: ม
0: ฮะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้โปรเจกต์นี้เนี่ยถ้าจะระดมทุนกันจริงๆแล้วก็ต้องใช้เงินนะครับถึง15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าในห่วงของการสแกมเมอร์ได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเงินในมูลค่าเท่านี้เนี่ยถือว่าไม่มากคุณอ้อมแต่
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอสแกมเมอร์มันถูกปราบนั่นแหละคือปัญหาตอนนี้นะ
1: อื
0: ครับ
1: ม
0: ทุกโครงการใหญ่ๆเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายเนี่ยมันก็หยุดชะงักหยุดนิ่งด้วยนะครับมันมีอีกโปรเจกต์หนึ่งนะที่ไม่ได้อยู่เฉพาะในกัมพูชาโปรเจกต์นี้คุณอ้อมก็เคยไปที่4,000 ดอนคอนพะเพงครับโครงการมหานาทีสีทันดอนนะที่เราพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่ลาวใต้มาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็โรงแรมที่เราแวะไปรับประทานอาหารนะครับในที่หรูๆนั่นนะคุณอ้อมมันก็คือส่วนหนึ่งของโครงการมหานาทีสีทันดอน
1: อ๋อ
0: นะฮะมันแต่ทุกวันนี้มันหยุดชะงักเห็นไหมเราเดินเข้าไปเนี่ยมันเงียบสงัดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าการปราบสแกมเมอร์ที่จีนเป็นผู้ริเริ่มในกัมพูชาตั้งแต่ปี2020มันทำให้รายได้จากการหลอก

0: วงเนี่ยมันสะดุดพอมันสะดุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหลือเฉพาะอ่ะระดมลงในกัมพูชาเป็นส่วนใหญ่ซะส่วนในลาวนะครับหยุดชะงักไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วอีกอันนึงซึ่งมันน่าสนใจมากและยึดโยงมาถึงประเทศไทยนะครับก็คือมันมี BIC ลาวนะฮะ BIC Bank ที่อยู่ในลาวซึ่งมันก็คือเครือข่ายของ BIC ที่ดูแลโดยยิมเลียกยิมเลียกเป็นใครล่ะนะฮะยิมเลียกเนี่ยก็คือพี่ชายของยิมชัยลินเมียของหุ่นมณีลูกของหุ่นเซนนะครับก็ไอ้ BIC Bank ที่อยู่ในลาวเนี่ยมันปล่อยเงินกู้ก้อนหนึ่งครับคุณอ้อมปล่อยมาให้บริษัทหนึ่งซึ่งอยู่ในเครือข่ายแล้วเอามาซื้อหุ้นในบางจากกลุ่มบางจากรู้ไหมอ่ะบางจากนะครับเนี่ยนี่คือเครือข่ายที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะมันบ่งบอกได้เลยว่าเงินสแกมเมอร์ส่วนใหญ่ที่หลอกลวงมีศูนย์การหลอกลวงอยู่ในกัมพูชาโดยเครือข่ายของเฉินจื้อเนี่ยมันได้โอนออกมานอกประเทศเป็นส่วนใหญ่นั่นก็หมายความว่ามันก็ยิ่งไปทำให้สภาวะภาคการเงินของกัมพูชาเนี่ยมันอ่อนแอลงเพราะ
1: ค
0: มั
1: ่
0: น
1: ะ
0: ไม่มีเงินหมุนเวียนที่เป็นจริงนะครับแล้วสแกมเมอร์ทุกวันนี้ก็ปราบกันหนักมากมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาหลอกคนอื่นนะครับยังตั้งตัวไม่ติดอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณอ้อมนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็เลยทำให้ทำยังไงเนาะเราจะแก้ปัญหาวิกฤตศรัทธานี้ได้นี่คือความคิดของตระกูลหุ่น
1: ค่ะ
0: หนึ่งในนั้นก็คือเปิดชายแดนเพื่อทำการค้าปกตินะครับสินค้าของเกษตรกรที่มีพันธสัญญากับคู่สัญญาในไทยมันก็จะสามารถปลูกและออกมาได้แต่ตอนนี้พวกเขาล้มละลายตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วก็ติดหนี้เจ้าหนี้รายใหญ่มาโดยตลอด
1: ค
0: มั
1: ่
0: น
1: ะ
0: ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ธนาคารทยอยปิดตัวเองลงนะครับก็ลองนึกดูนะฮะเกษตรกรถ้าเราจะมองในแง่ของ contract farming ที่ส่งมาขายประเทศไทยคุณอ้อมโดยเฉลี่ยนะครับต่อปีคือประมาณ12,000 ล้านบาทถ้าเงินก้อนนี้มันหายไปก็หมายความว่าคุณกลายเป็นลูกหนี้ธนาคารและไม่มีเงินที่จะไปใช้หนี้ธนาคารภายในเห็นไหมครับมันก็เลยเป็นลูกโซ่ส่วนแรงงานที่ถูกบังคับให้กลับไปนะครับ960,000 คนรวมถึงแรงงานที่ครบพันธสัญญาแล้วที่เราไม่ต่อนะครับสองอันนี้เนี่ยรวมกันที่กลับไปกัมพูชาแล้วนะครับประมาณ1,500,000 คนแต่1,500,000 คนเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญก็ตรงที่ว่าแรงงาน1 คนคุณอ้อมในกัมพ
1: ค
0: ู
1: ่ะ
0: ชานะฮะยังเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวอีก4 คน1+4นะครับมันก็ยิ่งทำให้ก็คือว่าเมื่อแรงงานไม่มีรายได้ครอบครัวอีก4 คนก็ลำบากด้วยนี่แหละครับมันคือวิกฤตที่เกิดขึ้นเขาก็เลยต้องดิ้นรนเพื่อที่จะทำให้ชื่อนะครับความเชื่อมั่นที่มีต่อตระกูลหุ่นจริงๆมันก็ไม่มีหรอกนะครับให้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งภาพที่เราเห็นตอนนี้นั่นแหละครับคุณมาแนทก็พยายามคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ช่วยฉันหน่อยอะไรพวกนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่คุณมาแนทเสนอในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับก็คือการสร้างกลไกนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่วิกฤตมากโซล่าในเขมรตอนนี้ลิตรละ200 บาท
1: โอ้ลิฟหนึ่ง
0: ใช่แต่พวกที่มันเคยหากินกับสแกมเมอร์พวกที่คอร์รัปชันมามีเงินถุงเงินถังเนี่ยมันไม่เดือดร้อนอยู่แล้วคุณอ้อมแต่ชาวบ้านนี่สิ
1: เด
0: เก
1: ือด
0: ษ
1: ร้อ
0: ต
1: น
0: ร
1: น
0: ก
1: ะ
0: รที่เดือดร้อนอยู่แล้วเอาจะเอาโซล่าที่ไหนมาเติมรถคูโบตานะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะผลิตกลับฟื้นขึ้นมาใหม่เพราะไม่มีตลาดที่จะส่งออกถ้าจะส่งไปที่เวียดนามเวียดนามก็ไม่รับเพราะถ้าเวียดนามรับมันก็จะส่งผลกระทบกับเกษตรกรของเวียดนามนี่แหละคือปัญหาตอนนี้ที่หนักหนาสาหัสมากและมันยังผูกโยงไปถึงการบ่อนทำลายจากฝ่ายค้านที่อยู่นอกประเทศนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งคนกัมพูชาได้รับรู้และรับทราบแล้วตอนนี้นะครับ

0: ก็คือหลังจากสิ้นสุดการศึกสงครามกับประเทศไทยในรอบที่สองนะครับเส้นสีแดงที่เป็นเส้นแนวเขตที่กัมพูชาอ้างนั้นเนี่ยเราได้ลบออกหมดแล้วมันเหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินที่เป็นเส้นที่ประเทศไทยบอกว่านี่คือเขตแดนของฉันนะครับแต่สมรังสีบอกอย่างนี้คุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ว่าภายใต้การนำของฮุนเซนทำให้เสียดินแดนให้กับประเทศไทยแล้วหลังจากการรบรอบที่สอง
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ิดเป็นพื้นที่นะฮะในอาณาบริเวณที่เป็นพื้นที่ถึง72พื้นที่เยอะมากนั่นแหละครับแล้วมันมีประจักษ์พยานเอาไหนเราจะทําพิธีบวงสรวงปราสาทนั้นปราสาทนี้คุณอ้อมแล้วสร้างถนนตรงนั้นเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งแล้วยังปราบฐานสแกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นชมดาหรือที่โอสเม็ดนะครับบวกกับว่ามันมีสื่อระหว่างประเทศหรือสื่อสากลนะครับอย่าง Wall Street Journal เขาบอกเขาตั้งชื่อว่าสแกมโบเดียเอาเรียบร้อยนั่นแหละครับมันก็ยิ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ติดลบให้กับตระกูลหุ่นอย่างสิ้นเชิงในเวลานี้
1: ก็กู
0: ก
1: ้
0: ็เล
1: ค
0: ย
1: ื
0: ต้
1: น
0: องบ
1: ย
0: อก
1: ากหน่อยนะดิ้นหน่
0: ย
1: อย
0: ากยากฮะแต่ว่า
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: อนนี้คุณเซนเดินสายอยู่
1: ค่ะ
0: เดินสายไม่ใช่ไปหาเสียงนะครับไปบังคับให้ทุกคนต้องจงรักภักดีกับตัวเอง
1: มันหมดยุคหรือเปล่าคะอาจารย์หมดยุคแล้วนะ
0: คือพวกข้าราชการเจ้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะระดับไหนคุณอ้อมเนื่องจากว่ามันอยู่ภายใต้อิทธิพลที่บีบบังคับโดยตระกูลหุ่นมานานนะครับมันก็จะไม่มีบทบาทนะครับมันก็จะต้องทำตามคำสั่งของตระกูลหุ่นแต่มันมีขีดหมายอันหนึ่งนะที่จะทำให้ตระกูลหุ่นเนี่ยเสียรังวัดหรือว่าล้มคลืนไปได้นะครับอย่างรวดเร็วก็คือถ้าฮุนเซนเป็นอะไรไปในวันนี้
1: ค่ะ
0: พรุ่งนี้ไม่มีอำนาจของตระกูลฮุนนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าฮุนเซนไม่มีเงินจะไปหล่อเลี้ยง BHQ 35,000คนหลักประกันที่ค้ำบัลลังก์โดยใช้อำนาจทางทหารนะครับในการไปบีบบังคับในการที่จะไปตรวจสอบการเคลื่อนไหวหรือจับกลุ่มคนที่ต้องสงสัยว่ามีความพยายามจะล้มอำนาจของตระกูลฮุนก็จะถูกกำจัดโดย BSQ แต่
1: ค่ะ
0: ถ้าฮุนเซนไม่มีเงินหล่อเลี้ยงพวกนี้ล่ะ BSQ ก็คงไม่มีใครอยู่กับฮุนเซน
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ี่ฮะมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งณเวลานี้ก็เลยทำให้ตระกูลหุ่นเนี่ยต้องดิ้นทุกวิถีทางแล้วต้องเสริมสร้างบทบาทของตัวเองในทุกมิติรวมไปถึงการบีบบังคับให้กษัตริย์ต้องป่วยนะไปอยู่ที่ปักกิ่งแล้วตัวเองก็มีทุกบทบาทตอนนี้ทั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับก็คือประมุขของประเทศนะฮะในเวลานี้นี่แหละคือเขาก็ต้องดิ้นเพื่อที่เขาจะบอกให้คนกัมพูชารู้ว่าฉันยังมีอำนาจอยู่นะแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งฮุนเซนพูดทุกครั้งในการตระเวนไปแต่ละจังหวัดตอนนี้นะครับใครก็แล้วแต่ที่แหลมออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของฮุนมาแนทมันคนนั้นจะต้องถูกกระทำอย่างรุนแรงขนาดนั้นเลย
1: ค่ะ
0: นี่แหละตระกูลฮุน
1: ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วช่วงนี้ก็น่าติดตามนะเพราะว่าที่เซบูฟิลิปปินส์ก็มีการประชุมอาเซียนซัมมิตกันอยู่นะคะอาจารย์ก็อย่างฮุนมาเน็ตที่ได้เจอกับท่านนายกอนุทินก็บนเวทีนี้แหละนะคะมันก็จะเจอกันแบบนี้เขาจะมีทวิภาคีด้วยใช่ไหมคะอาจารย์สองประเทศสองประเทศ
0: ก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศคุย
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ว่ามันก็ผิดมารยาทตั้งแต่ต้น
1: ค่ะ
0: ก็เพราะว่าฮุนมาแนทเนี่ยพูดเงื่อนไขก่อนที่จะเจรจา
1: ใช
0: นะครับแต่มันก็ดีฮะดีในแง่ที่ว่าเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรพอเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรอย่างเช่นที่เขาบอกว่าไม่ยอมรับการยึดครองพื้นที่ที่เกิดจากการใช้กำลังทหารก็คือหมายถึงไอ้แนวสีน้ำเงินที่เกิดขึ้นหลังการสู้รบครั้งที่สอง
1: ค่ะ
0: เขาปฏิเสธอันนี้แล้วก็เรียกร้องให้หวนกลับไปใช้เส้นมียังคงมีเส้นสีแดงอยู่แล้วเราจะคุยกับเขาไหมล่ะนั่นแหละนะครับก็เสียมารยาทอยู่เพราะว่าตั้งเงื่อน

0: ายและยังอยากจะคุยกับเขา
1: อืม
0: เป็นผมผมก็ไม่คุยนะฮะ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะก็ยังมีประเด็นสำคัญที่คุยกันในเวทีที่ฟิลิปปินส์โดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
0: ครับเชิญครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ค่ะในเวทีที่ฟิลิปปินส์นะคะก็ทางอาเซียนเองได้มีการคุยถึงเรื่องปัญหาสถานการณ์ราคาน้ำมันนะคะอาจารย์ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องคุยกันในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะก็ทางด้านของประธานอาเซียนซึ่งนำโดยผู้นำฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็แสดงความเชื่อมั่นว่าการให้สัตยาบันต่อกรอบการทำงานด้วยพื้นฐานของความสมัครใจและการค้าของประเทศสมาชิกจะเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดนะคะก็เขาบอกเราพยายามที่จะตรวจสอบทุกอย่างที่สามารถทำได้นะคะมีความเห็นในเรื่องของน้ำมันด้วยค่ะอาจารย์จริงๆสรุปเขาก็เห็นพ้องด้วยกันในการเรียกร้องให้มีการสัตยาบันข้อตกลงกรอบการแบ่งปันเชื้อเพลิงระดับภูมิภาคค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่มันไม่เหลือให้แบ่งปันกันนี่สิ
1: ใช่มันไม่เหลือ
0: ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะฮะ
1: แต่ตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่าเริ่มล้นสต็อกแล้วเหมือนกันนะคะอาจารย์ในบ้านเราม
0: ันล้นก็เพราะว่าคนประหยัดลง
1: ค่ะ
0: คือกำลังซื้อของคนฮะคือคนไทยตอนนี้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานนะฮะก็รู้ว่าน้ำมันแพงฉันก็ไม่ค่อยออกจากบ้านนะครับเคยขับรถตะเวนไปเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดฉันก็ไม่ไปจริงไหมนั่นแหละฮะมันก็ส่งผลไปหลายเรื่องอยู่นะเรามองถ้าเรามองในวิกฤตในห่วงเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่วิกฤตธรรมดาคุณอ้อมมันไม่ได้หมายความว่าพลังงานมันเกินนะฮะมันโอเวอร์ซัพพลายไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นสถานะในมุมกลับก็คือมันเหลือมากก็เพราะว่าคนมีกำลังทรัพย์ในการเติมพลังงานน้อยลงนะฮะก็คือเมื่อเงินเท่าเดิมแต่ราคาน้ำมันแพงขึ้นใช่ไหมครับอย่างสมัยก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตอันนี้เนี่ยอย่างผมเติมน้ำมัน95เนี่ยนะฮะแก๊สโซฮอล์95 1,000 บาทเนี่ยมันยังขึ้น3ขีดเลยนะคุณมันขึ้น3ขีดจาก4ขีดเนี่ยนะครับในระดับของน้ำมันแต่ทุกวันนี้เติม 1,000 เท่าเดิมเนี่ยมันขึ้นมาแค่2ขีดนั่นมันหายไปก็คือ3ขีดจากมันหายไป1ขีดนะฮะก็ยังเติมเท่าเดิมก็พอมันเป็นอย่างนี้อ้าววิ่งเท่าไหนก็เท่านั้นไม่ได้เติมในมูลค่าที่เพิ่มขึ้นน้ำมันมันแพงขึ้นนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้คนไม่ว่าประเทศไหนทุกวันนี้นะครับปรับเปลี่ยนวิธีการใช้พลังงานและใช้ยานพาหนะของตัวเองนะฮะในที่นี้ไม่มีข้อยกเว้นรวมไปถึงเวียดนามแม้ว่ารัฐบาลของเวียดนามเนี่ยเขาจะรับกับสถานการณ์นะครับได้ดีกว่าทุกประเทศในอาเซียนก็เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยรับแบกภาระด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในวงกว้างก็แบกไปนะฮะบนพื้นฐานที่ว่าเขาก็เชื่อมั่นนะ

0: สถานการณ์ที่อิหร่านเนี่ยมันคงไม่ยาวนานเกินไป
1: อ
0: เร
1: ื
0: าม ก็จะเห็นอย่างคนที่กระทบหนักทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มประสานเสียงนะครับที่จะไปรุมสกรรมอเมริกาแล้วตอนนี้นะฮะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทุกวันนี้กลายเป็นต้องใช้คำอะไรหัวเน่าเนี่ย
1: อ
0: น
1: ื
0: ะ
1: ม
0: ครับไม่มีใครให้ความสนใจแล้วนะครับไปห
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: คนนั้นไปหาคนนี้เนี่ยนะครับไอ้สภาวะอย่างนี้มันรวมไปถึงคนอเมริกันด้วยตอนนี้มีการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันออกมาแล้วคุณออ
1: ค่ะ
0: ว่า61%ของคนอเมริกันทั้งประเทศไม่เห็นด้วยกับสงครามอิหร่าน
1: อืม
0: นะครับแล้วถ้า61%นี้มันคือนัยยะสำคัญของ
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ารเลือกตั้งกลางเทอมมันหมายความว่าพรรครีพับลิกันที่มีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะเสียเสียงส่วนใหญ่ในทั้งสองสภานะครับก็คือสภาผู้แทนราษฎรที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า representative นะครับแล้วก็รัฐวุฒิสภานะฮะก็ซีเนเตอร์พวกซีเนตเนี่ยนะฮะการเลือกตั้งกลางเทอมมีนัยยะสำคัญถ้ามันเปลี่ยนขั้วไปอยู่ที่เดโมแครตทั้งสองระดับนะครับคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: มันหมายความว่าการขับโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งนั้นมันจะสำเร็จผลได้ในเร็ววัน
1: อืม
0: จับตามองเลยครับเลือกตั้งวันที่3 พฤศจิกาปีนี้
1: ค่ะ
0: ครับแล้วประกาศผลออกมาปุ๊บสาบานตนเข้ารับตำแหน่งปั๊บยื่นเลยครับครับโดนัลด์ทรัมป์มีหลายเรื่องมากรวมไปถึงเรื่องอื้อฉาวนะครับเขาเรียกอะไรนะพรรคผู้เยาว์ นะฮะมีภาพมีอะไรเยอะแยะมากมายฮะไม่
1: ค่ะ
0: รอดนะครับเพราะว่าถ้าเสียงโหวตนะครับในทั้งสองสภายกมือให้ขับโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งนั่นแหละครับมันก็จะเป็นการสิ้นสุดที่จริงๆมันก็ไม่สง่างามอยู่แล้วเนาะโด
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ัลด์ทรัมป์มันก็จะยุติบทบาททางการเมืองที่ไม่สง่างามมากยิ่งขึ้นนะครับของคนที่น่าเกลียดที่สุดในโลกตอนนี้
1: อืม
0: เอ๊ะผมใช้คำถูกไหม
1: ถูกต้องค่ะอาจารย์อาจจะถูกใจหลายๆคนนะคะอาจารย์ในเวทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของน้ำมันเขายังคุยเรื่องสถานการณ์ในพม่าด้วยค่ะอาจารย์อย่างกาวกิมเฮือนเนี่ยเขาบอกว่าเขาทางพม่าได้แสดงความต้องการที่จะฟื้นฟูความสำคัญกับกลุ่มสมาชิก11ประเทศแต่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการเห็นความคืบหน้าในเรื่องของการลดความตึงเครียดการเจรจาและการเข้าถึงความช่วยเหลือก่อนอันเนี้ยอาจารย์มันเกี่ยวเนื่องกับที่เขาปล่อยภาพอองซานซูจีในการลดโทษสัปดาห์ที่แล้วออกมาด้วยไหมเพื่อให้ในเวทีอาเซียนได้เห็นว่าพม่าก็ทำอะไรที่ทำอะไรหมายถึงมีความเคลื่อนไหวบ้างที่จะนำไปสู่สันติอะค่ะอาจารย์
0: ก็เราคุยกันเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วคุณออม
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหารพม่าครับเป็นส่วนใหญ่ก็ตีซะว่าเกือบจะ100%ที่อยู่ภายใต้กองทัพนะครับแล้วก็มินอองไหลก็สมปรารถนาในการเป็นประธานาธิบดีนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีทั้งหลายมันก็มาจากพรรคของทหารนะฮะก็คือพรรค USDP นะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็สมประโยชน์ของกองทัพแล้วเพราะฉะนั้นการปล่อยนักโทษการเมืองล็อตใหญ่4-5 พันคนอะไรพวกนี้นะฮะรวมไปถึงการปล่อยอดีตประธานาธิบดีนะฮะก็คือวินมินนะฮะก็ออกมาแล้วนะฮะแล้วก็โดยไม่มีข้อหาอันใดติดตัวก็หมายความว่าเป็นการอภัยโทษให้นะ
1: ค
0: ฮ
1: ่ะ
0: ะแล้วก็ยังมีการลดโทษให้กับนางองซานซูจี
1: ค่ะ
0: แล้วการลดโทษนี้เนี่ยมันก็คือนัยยะสำคัญนะก็มีการย้ายที่กักขังนะฮะก็คือเดิมทีเดียวเนี่ยกักขังอยู่ในห้องลับนะครับในเขตทหารแต่ตอนนี้ก็เอาออกมาอยู่ที่บ้านเรือนรับรองนะครับก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสค่อยๆคลายนะฮะค่อยๆคลายปมแต่ละปมที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ก็อันนึงซึ่งอาเซียนนะครับได้เสนอไปที่รัฐบาลของมินออกหลายก็คือว่าอยากจะเจอนางองซานซูจีผมเชื่อว่ามินออกหลายเขาเตรียมไว้อยู่แล้วมันถึงต้องมีบ้านรองรับบ้านรับรองนะครับ
1: อื
0: เพ
1: ม
0: ื่อที่จะเปิดให้อย่างน้อยที่สุดก็คือทอย

0: านนะครับหรือว่ากลุ่มตัวแทนของรัฐมนตรีอาเซียนเนี่ยนะฮะก็จะเข้าไปพบปะหรือว่าพูดคุยกับนางองซานซูจีได้โดยตรงโดยที่จะมีการนำเสนอแล้วสเต็ปต่อไปเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะเป็นการคืนพรรคการเมือง NLD แล้วก็อีก39พรรคพันธมิตรของนางองซานซูจีเนี่ยให้กลับขึ้นมาสู่เวทีการเมืองอีกครั้งเพราะว่ามิ่นอองไหลโดยสั่งให้กกต.ยุบพรรค NLD แล้วก็พรรค39พรรคนะฮะที่เป็นพันธมิตรก็เดี๋ยวก็กลับมานะครับเดี๋ยวก็จะมีการให้ลงทะเบียนจดทะเบียนขึ้นมาใหม่นะครับระดมสมาชิกกลับขึ้นมาดังเดิมและสเต็ปต่อไปก็คือเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ที่ยังไม่ได้เลือก
1: ค่ะ
0: ในห่วงเดือนธันวาและมกราที่ผ่านมานะครับก็มันก็เป็นสเต็ปที่เขาได้วางไว้อยู่แล้วแต่ที่สำคัญนะครับสเต็ปเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือฝีมือทางการทูตของประเทศไทยนะฮะ
1: ค่ะ
0: คนไทยอาจจะกลุ่มบางกลุ่มก็อาจจะไม่พอใจว่าไปคุยกับเผด็จการได้ยังไงอะไรสารพัดเนี่ยนะแต่ถ้าเรามองอยู่แค่ด้านนี้นะครับพม่าไม่สงบประเทศไทยเรารับกรรมมาตลอดนะครับเราต้องหาทางให้พวกเขาสงบเราไม่ได้แทรกแซงการเมืองของเขาพวกเขาต้องคุยกันว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรนะครับถ้ายังขัดแย้งกันอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องนี้เรื่อยไปนะฮะมันก็จะกลายเป็นภาระกลายเป็นปัญหาของอาเซียนและที่สำคัญมันกลายเป็นจุดอ่อนของอาเซียนคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ก็คือมหาอำนาจจะแทรกแซงเข้ามาเมื่อไหร่นะฮะเขาก็จะมาสะกิดจุดอ่อนตรงนี้บอกว่าเมื่อไหร่พม่าจะเป็นประชาธิปไตยอาเซียนไม่มี power พอเหลือที่จะไปกดดันสมาชิกในสมาคมประชาชาติของตัวเองอันนี้แหละครับถ้ามหาอำนาจแทรกแซงเข้ามานะครับโดยเอาอันนั้นมาให้นะฮะจริงๆก่อนหน้านี้นะครับอเมริกาเนี่ยเอา Starlink นะครับเขาเรียกว่าการสื่อสารโดยดาวเทียมเนี่ยนะครับเอามาให้กลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารนะครับใช้นั่นแหละมันถึงเกิดการนัดหมายในการทำปฏิบัติการยึดฐานที่มั่นของฝ่ายทหารพม่าได้
1: ค่ะ
0: พร้อมกันถึง40กว่าพื้นที่ในวันเวลาเดียวกันที่เขาเรียกว่า1027นั่นแหละก็คือวันที่27เดือนตุลานะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับไอ้สแกมเมอร์ในพม่าที่ถูกปราบมาจากกัมพูชามันก็เห็นว่าไอ้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าใช้ Starlink เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงนะฮะสแกมเมอร์มันก็เอามาใช้ด้วยนะครับพอเอามาใช้ด้วยนั่นแหละครับก็อันลิมิเต็ดในการหลอกลวงหลอกข้ามทวีปไปถึงอเมริกามันก็เลยเป็นสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ออกมาอายัดทรัพย์สินของหุยหวันแล้วก็ BICในการถัดมาโดยบอกว่าในห่วงปี2023นะฮะเป็นต้นมาคนอเมริกันถูกหลอกโดยเฉลี่ยมากกว่าปีละ10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณอ้อมนั่นแหละครับก็เลยเป็นอายัดทรัพย์สินเขาแล้วก็ให้ข้อมูลไปถึงจีนบอกว่า Starlink เนี่ยมันบานตะไทยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนั่นแหละคือการถล่ม KK Park แล้วก็ Chwegoko ในช่วงที่ผ่านมาคุณอ้อม
1: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ามาดูเรื่องนี้ค่ะก็ยังอยู่ที่พม่านะคะวันก่อนเห็นในภาพข่าวมินออนไลน์เขากำลังสำรวจพิจารณาก้อนหินก้อนหนึ่งนะถ้าเรามองเผินๆนะอาจารย์แต่เป็นก้อนหินสีแดงๆประมาณ11,000กรัตเป็นทับทิมค่ะขนาดมหึมาเลยเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันนะคะ
0: เชิญครับ

1199ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดาน5

0: น้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อนเจ็ดสีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจเฟซบุ๊ก FM99
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: ไม่ว่าพม่ายังจะต้องสางปัญหาหลายๆอย่างก็แล้วแต่นะคะอาจารย
3: ์
2: ก็ยังมีเรื่องให้เขาได้ชื่นใจเนาะเพราะพม่าเองเนี่ยแหล่งทรัพยากรก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะนะคะล่าสุดนี้ก็ไปเจอทับทิมก้อนใหญ่เลยนะคะสีม่วงแดงเจือสีเหลืองนิดหน่อยนะคะเขาบอกว่าเป็นทับทิมคุณภาพที่มีสีในปริมาณที่เขาเรียกว่าคุณภาพสูงมากก็เลยเรียกว่าโมกกหรืออาจารย์ทับทิมเนี้ยเพราะเจอในเมืองโมกกใช่ไหมคะ
3: โมกกมันเป็นเหมืองอัญมณีอยู่แล้วคุณ
2: อ๋อถ้าเจอที่นี่ก็ต้องเรียกว่าทับทิมโมกกอย่างนั้นเหรอคะอาจารย
3: ์ใช่ครับก็คือเป็นแหล่งที่อยู่ของเขานะฮะโมกกเนี่ยจะอยู่ในด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมันดาเล
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับก็เป็นเส้นทางที่จริงๆถ้ามันไม่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็คงได้ไปเที่ยวอยู่นะฮะ
2: โอ้มันเป็นเมืองท่องเที่ยวเหรออาจารย
3: ์มันจะมีเมืองพักตากอากาศของอังกฤษอยู่เดิมครับนะแล้วเมืองโมกกเนี่ยมันก็เป็นเมืองที่อังกฤษเนี่ยแหละครับเป็นผู้บุกเบิกครับแล้วก็ถลุงทรัพยากรพวกนี้นะครับแล้วก็ขนมันลงเรือที่มันดาเลแม่น้ำอิราวัดีนี่แหละก็เอามาที่ปากน้ำอิราวัดีก็ขึ้นเรือของอังกฤษ
2: ค่ะ
3: โมกกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมืองอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดในพม่านับตั้งแต่อยู่ภายใต้อังกฤษตั้งแต่ปี2429เป็นต้นมาก็มีเหมืองอันนี้แล้ว
2: แสดงว่าแต่ก่อนก็คนหมายปองเยอะสิอาจารย์แย่งกันนะ
3: มันจะแย่งได้ไงเพราะอังกฤษปกครองนะฮ
2: ะ
3: อังกฤษเป็นเจ้าของนะครับนั่นแหละครับพวกอัญมณีมีค่าทั้งหลายนะฮะมันก็ถูกขนไปที่ลอนดอนรวมไปถึงเอาไปใส่มงกุฎของราชินีนะครับหรือกษัตริย์อะไรก็สุดแล้วแต่นี่แหละก็กวาดไปจากประเทศที่เป็นอาณานิคมทั้งหลายนะฮะนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับว่าทำไมกองทัพพม่าเนี่ยถึงไม่ยอมให้ใครแยกประเทศก็เพราะว่าทรัพยากรเนี่ยยังมีอย่างอุ่นหนาฝาคั่งนะทั้งไม่ใช่แค่อัญมณีอย่างพวกทับทิมนะฮะพวกพลอยพวกเพชรก็มีนะครับก็คือที่เขาเรียกว่านพเก้าแก้วนพเก้าอ่ะคุณอ้อมที่โมกกเนี่ยมีครบนะฮะท่องได้ไหมนพเก้านะฮะจริงๆนพะเนี่ยก็แปลว่าเก้าอยู่แล้วนะนพเก้าก็เรียกว่าอัญมณีทั้งเก้าเนี่ยนะฮะที่เขาบอกอะไรนะโกเมนเอกอะไรพวกนี้นะฮะผมจำไม่ได้แล้วก็สมัยก่อนเนี่ยยังท่องกันอยู่ว่ามันมีอยู่เก้าชนิดที่สวยสดงดงามนะฮะพวกทับทิมนะฮะพวกซับอะไรนะซับฟรายอะไรพวกนี้นะฮะรวมไปถึงพลอยไพลินนะฮะก็ในส่วนนี้ฮะมีครบฮะที่โมกกแต่เหนือโมกกขึ้นไปก็คือรัตกชินนะฮะรัตกชินเนี่ยมีอัญมณีที่เป็นที่มีหินนะฮะหินเขาเรียกอะไรนะหินสวรรค์หินสวรรค์ที่คนจีนต้องการนะฮะนั่นคือหยกหยกก้อนใหญ่ที่สุดที่ค้นพบในรัตกชินทางเหนือของรัชฉาน

0: ครับเหนือจากมันดาเลขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับคือหยกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกที่ปรากฏมาก้อนเดียวนี้หนัก3,000 ตันคุณอ้อ
1: โอ้โหเห็นภาพแล้วจำได้เมื่อไม่นานมานี้เองนะอาจารย์
0: น
1: ใช
0: า
1: ่
0: น
1: ไหม
0: พอสมควรแล้ว
1: นานเหรอเอ๊ะเพ
0: แติ
1: ่งเห็น
0: เราจะรู
1: ต
0: ้
1: อ
0: สึก
1: น
0: ว่ามันเหมือนไม่นาน
1: ค่ะ
0: มันก็ลงบันทึกถ่ายรูปบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กแล้ว
1: ค่ะ
0: ว่าเป็นหยกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกที่ค้นพบนะฮะก็ที่รัสเซียแต่ว่ามันก็ปรากฏให้เห็นแค่ในภาพเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะวันรุ่งขึ้นจีนขนไปเลื่อยแข่งกันเลื่อยแบ่งกันแล้วเรียบร้อยนะครับก็เพราะอะไรล่ะครับก็เพราะ
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: วามขัดแย้งพอขัดแย้งในข้างในเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ช่วงชิงการได้เปรียบนะครับโดยใช้ทรัพยากรนั้นมาทำให้ตัวเองได้เปรียบเพราะยิ่งมีทรัพยากรเยอะขายให้ต่างประเทศเยอะมันก็แปลงร่างเป็นอาวุธได้เยอะที่มาไล่ยิงกันนะฮะนี่แหละมันก็เลยทำให้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้พวกเขาเนี่ยปองดองกันให้ได้นะฮะโดยใช้กลไกในทางการเมืองกลไกในการร่วมนะฮะในเรื่องของการปกครองจัดสรรอำนาจและทรัพยากรให้ลงตัวนะครับมีเงื่อนไขอยู่ข้อเดียว2 ข้อสำหรับกองทัพพม่าคือห้ามแยกตัวไปตั้งประเทศนะใครต้องการนั้นพม่าปราบและถล่มอย่างเดียว
1: ค่
0: ซ
1: ะ
0: ึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันแล้วนะครับก็คือไม่ต้องการสงครามและไม่แยกประเทศก็จะเหลือบางกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของกะเหรี่ยงอาจจะมีบางกลุ่มเล็กๆที่อยู่ในรัชชินนะฮะที่เป็นชายแดนติดไปทางอินเดียนะครับก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์เล็กๆอยู่ในรัสกายอะไรพวกนี้คุณอ้อมนะฮะแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเพราะประชากรส่วนใหญ่ของประเทศในพม่าณปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ55 ล้านคนเนี่ยนะครับ65%คือพม่านอกนั้นคือกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีอยู่เยอะมากนะครับ
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ดี๋ยวจะไปแจกแจงให้ฟังในห่วงอารยธรรมอุษาคณี
1: ค่ะทับทิมโมก๊กนี่ก็เขาบอกเป็นทับทิมที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเลยนะคะอาจารย์
0: ใช่
1: คุ
0: คร
1: ณ
0: ับ
1: ภาพสูงมากดูในภาพเนี่ยมันเป็นสีแดงแบบด้านๆน่ะแต่ถ้าเขาไปเจรไนซ์นี่มันคงจะใสปิ้งเลยนะอาจารย์นะ
0: ก็มันก็ต้องเป็นของดีอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องกระเทาะอะไรนะฮะ
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ือถ้าเซียนจริงๆเนี่ยเวลาเขาส่องเขาจะมีอุป
1: ร
0: ก
1: ู้
0: รณ์
1: เลยอื
0: นะครั
1: ม
0: บอุปกรณ์ก็มันเหมือนไฟฉายที่เราฉายเข้าไปมันก็จะสะท้อนลึกเข้าไปในเนื้อ
1: ค
0: ใน
1: ่ะ
0: เนื้อของไอ้ไม่ว่าจะเป็นหยกไม่ว่าจะเป็นอัญมณีอันไหนเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ในการส่อง
1: อื
0: น
1: ม
0: ะครับแล้วก็มันมีรอยตำหนิตรงไหนไหมอะไรพวกนี้แต่มัน11,000 กะรัตเนี่ยคุณอ้อมมันไม่
1: ใช
0: ธร
1: ่
0: รมดานะครับมันไม่ธรรมดาก็
1: มินออนไลน์เขาส่องเป็นไหมเนี่ยอาจารย์
0: ไม่เป็นหรอกครับแต่ว่าขายเป็น
1: ใครเป็นอันนี้เขาจะก็จะต้องเขาจะเก็บไว้เป็นหมายถึงว่าก็จะต้องเอาขายออกหรือว่าถ้าเจอแบบนี้แล้วทางพม่าต้องเก็บไว้ค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่แล้ว
0: พวกแร่อัญมณีทั้งหลายเห
1: ค
0: มื
1: ่ะ
0: องแร่อัญมณีทั้งหลายในพม่าเนี่ยเขาจะไม่วางขายทั่วไปคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: เขาจะมีการประมง
1: อื
0: นะค
1: ม
0: รับทุกกลไกทุกกระบวนความเนี่ยต้องผ่านกลไกของการประมูลเท่านั้น
1: อืม
0: ถึงจะได้มานะคร
1: อ
0: ั
1: ื
0: บ
1: ม
0: แล้วก็ส่วนใหญ่ไอ้ที่เราไปเห็นในตลาดในห้วงที่เราพาท่านผู้ฟังไปที่ย่างกุ้งจำได้ใช่ไหมที่ไปเยี่ยมร้านของพี่ชายหรือน้องชายของสายชนนั่นนะครับ
1: ค่ะ
0: อยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าตลาดสก็อต
1: อืม
0: ตลาดสก็อตเนี่ยมันจะเป็นตลาดค้าอัญมณีซึ่ง
1: ค่ะ
0: อันนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากกระบวนการของการประมูลทั้งสิ้นคุ
1: อ
0: ณ
1: ื
0: น้อง
1: ม
0: แต่ถ้าล็อตใหญ่ส่วนใหญ่ที่ส่งออกนะฮะคนไทยก็ไปประมูลหยกเยอะนะ
1: อื
0: น
1: ม
0: ะครับมันจะมีเจดแมนนะผมเคยเห็นเพจของเขาอยู่นะฮะแล้วเขาก็บางทีเขาได้มาก็คือของพวกนี้มันต้องตาถึงเนี่ยตาไม่ถึงมันก็ถูกหลอกนะ
1: อ
0: ฮ
1: ื
0: ะ
1: ม
0: เอามาผ่าดูเนี่ยนะฮะคือเขาจะผ่ากันตรงหน้าเลยนะคุณอ้อเหมือนก้อน
1: ค
0: หิ
1: ่
0: น
1: ะ
0: ก้อนหนึ่งนี่แหละ
1: อืม
0: ก็คือถ้าใครตาถึงก็คือ

0: ซื้อมาถูกแต่ได้แพงก็มีนะครับแต่ซื้อแพงเนี่ยแต่ได้ของถูกนะก็มีเยอะนะพวกนี
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: มันกองกองเนี่ยนะฮะก็ต้องตัดถึงนี่แหละแต่ว่าถ้าเป็นของดีของพิเศษแบบที่มินนองหลายถือนะครับหรือหยกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกนะไอ้พวกนี้เนี่ยได้มูลค่าสูงในห้วงเอาอย่างนี้นะฮะเนปิดอเนี่ยสร้างเสร็จด้วยพวกอัญมณีเหล่านี้นะฮะคิดดูใช้เงินถึง20,000,000,000ดอลลาร์สหรัฐเนรมิตเมืองหลวงแห่งใหม่ก็คือเนปิดอนะฮะแล้วก็พวกเหมืองแร่พวกนี้นะครับมันจะอยู่ในกลไกของกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้กองทัพนะครับกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้กองทัพเนี่ยมันมีสองอันอันหนึ่งเขาเรียกว่าเมียนมาอีโคโนมิกโฮลดิ้งนะครับอันนี้ตั้งขึ้นมาก่อนตั้งแต่ปี1992แหละเมียนมาอีโคโนมิกโฮลดิ้งต่อมาเนี่ยไอ้พวกที่สัมปทานหรือร่วมทุนกับต่างประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานเรื่องแก๊สทั้งออฟชอร์ออนชอร์เนี่ยนะครับก็ตั้งอีกอันหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าเมียนมาอีโคโนมิกคอร์ปอเรชัน
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: ต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้อยู่ภายใต้กองทัพล้วนๆนั่นหมายความว่าเงินมหาศาลที่มาจากทรัพยากรเหล่านี้มันผูกขาดโดยกองทัพมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี1962เป็นต้น
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: าคุณอ้อ
1: ค่ะก็ดีใจกับเขาเนาะได้ของมูลค่า
0: ก็
1: เยอ
0: ด
1: ะ
0: ีใจแต่กลัวเอาไปขายแล้วเอาปืนมาไล่ยิงกันนี่แหละ
1: ค่ะ
0: คือแทนที่มีของดีอยู่ในตัวจะได้เอามาบำรุงพัฒนาประเทศชาตินะครับยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะฮะนั่นแหละครับมันก็จำเป็นอย่างยิ่งฮะที่ต้องมีกาวใจและกาวใจนั้นเนี่ยต้องไม่มีวาระซ่อนเร้นซึ่ง
1: หายากใช่ไหมคะ
0: ประเทศไทยเราก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือเราไม่
1: แต่
0: มี
1: ก
0: ว
1: ็
0: า
1: ไม
0: ร
1: ่
0: ะ
1: ได้
0: ซ่อ
1: ม
0: น
1: ี
0: เร้น
1: วาระอะไรอยู่
0: ะ
1: แล้วก
0: ก
1: ับ
0: ็
1: เข
0: เ
1: า
0: พราะว่าพม่าขัดแย้งกันเนี่ยเราเดือดร้อน
1: ค่ะ
0: มากที่สุดนะครับยิงกันเมื่อไหร่ก็หนีมาที่ประเทศไทยเพราะว่าพื้นที่แนวปะทะเนี่ยมันคือเขตแดนไทยกับพม่าคุณออกนะฮะก็นี่แหละคือสาเหตุที่เราจำเป็นนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศท่านสิงหศักดิ์พัวเกตแก้วเนี่ยก็ทำหน้าที่นี้ได้ต้องใช้คำว่ามีประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็เชี่ยวชาญแล้วมองเห็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขนั่นแหละครับเขาถึงบอกว่าไอ้ฉันทามติ5 ข้อนะครับมันเมื่อมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันควรที่จะเป็นแนวทางอื่น
1: ค่ะ
0: นะก็คือเป็นกาวใจให้ใครคุยกันก็คือลดความขัดแย้งลดความตึงเครียดในทางการเมืองนะครับลดการเผชิญหน้าด้วยกำลังนั่นแหละก็หันหน้ามาคุยกันก็ถ้าเปิดฉากด้วยการให้ไทรก้าหรือกลุ่มตัวแทนทางการทูตของอาเซียนนะครับจริงๆที่อาเซียนสมิตเนี่ยก็มีปลัดกระทรวงต่างประเทศของพม่าไปร่วมด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นช่องทางในการที่จะคุยกันสาเหตุที่ว่าทําไมรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าไม่ไปก็เพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์เพราะว่าเพิ่งตั้งรัฐบาลนะครับส่วนปลัดกระทรวงต่างประเทศนั้นเขาอยู่ในตําแหน่งนี้มานานแล้วแล้วก็เป็น
1: ค่ะ
0: พลเรือนไม่ใช่ทหารแต่ตอนนี้มินอองหลายก็เป็นพลเรือนแล้วนะ
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ป็นไม่ใช่พลเอกอาวุโสอีกต่อไปนะคุณอ้อมเป็นอู้มินอองหลาย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้ามาฟังเพลงด้วยเข้าสู่ซีรีส์ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วย

0: เดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: เรามาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทำนองและคำร้องน่ารักมากอาจารย์ค่ะ
1: ฟังเข้าใจไหม
0: ไม
1: จ
0: ่ค่อยเข้าใจนะคะ
1: จริงๆถ้าตั้งใจ
0: ฟั
1: ฟ
0: ง
1: ัง
0: ออกบ้าง
1: คุณอ้อมจะเข้าใจทั้งเนื้อเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยกับสำเนียงเท่านั้น
0: ค่ะ
1: แต่คำเนี่ยก็คือคำพื้นคำไทยโบราณนี่แหละนะฮะชื่อเพลงเอิ้นกินแรง
0: เอิ่นกินแรง
1: ลองตีความหมายสิ
0: เอิ่นกินแรงอ๋อชวนมากินข้าวเย็นเหรออาจารย์
1: ใช่แต่เด
0: อ
1: ่นไหม
0: เอิ่นกินแรง
1: เอิ้นกินแรง
0: ช
1: น
0: ว
1: ะ
0: น
1: คร
0: ม
1: ับ
0: ากินข้าวเย็น
1: และข้าวเย็นข้าวแรงนั่นแหละเอิ้นกินข้าวแรงนะฮะ
0: ค่ะ
1: วงเสร็จก็คือเป็นเพลงถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องไทยดำนะฮะเขาเรียกว่าไทยดำรำแขนคนที่เป็นไทยดำและร้องเพลงและดังที่สุดในอดีตเนี่ยในประเทศไทยคือครูสมัยอ่อนวงเคยได้ยินชื่อไหมนะฮ
0: คุ
1: ะ
0: ้นๆอยู่
1: คนพี่น้องไทยดำนี่ก็อพยพจากสงครามนะฮะแล้วก็มีทั้งสงครามในอดีตนะฮะก็นั่นนะฮะทยอยกันลงมาเรื่อยๆแล้วก็ถิ่นไทยดำที่ถือว่าใหญ่ที่สุดก็คือที่เรียกว่าเมืองแถนนะฮะเมืองแถนก็คือที่เซินลาจังหวัดเซินลาของในเวียดนามเหนือนะฮะสมัยก่อนเนี่ยอยู่ในอาณาเขตที่เรียกว่า12จุดไทยคุณอ้อ
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: แล้ว12จุดไทยเนี่ยในอดีตก็คืออาณาจักรที่เป็นประเทศสลาดของรัตนโกสินทร์นะฮะมันก็เลยทำให้มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทยเรามาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัยในยุค

0: ปัจจุบันนะฮะก็ลองนึกอย่างนี้นะครับก็คือในช่วงปลายของสมัยธนบุรีก็คือว่าจริงๆก็อยู่ภายใต้อยุธยามาก่อนนี่แหละแต่ทีนี้พออยุธยาเนี่ยถูกพม่าเผานะครับในการตีกรุงศรีในครั้งที่สองก็คือปี2310เนี่ยทำให้อยุธยานะฮะเสียหายอย่างยิ่งเลยนะฮะถึงขนาดว่าโดนเผาโดนถล่มด้วยปืนใหญ่อะไรสารพัดเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้อำนาจศูนย์กลางของอยุธยานั้นเนี่ยได้เสื่อมไปแล้วเราก็มาฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งก็คือธนบุรีนะฮะก็เลยลองนึกอย่างนี้นะฮะก็คือว่าธนบุรีเนี่ยมาสู้ศึกแล้วก็กอบกู้เอกราชนะครับจากพม่าแล้วก็สร้างอาณาจักรขึ้นมาแล้วก็ย้ายจากอยุธยามาที่กรุงธนนะฮะกรุงธนบุรี2315นะฮะที่ตั้งกันขึ้นมาอย่างเริ่มใหญ่โตขึ้นแล้วก็จัดระบบขึ้นมานะฮะแล้วก็รื้อฟื้นกองทัพนะฮะรวบรวมกองทัพมาเป็นปึกเป็นพันอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยไปตีคืนในเขต12จุไทยคุณอ้อมพอไปตีก็คือไปการตีศึกสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ไปยึดเอาดินแดนนะคุณน้องแต่ว่าเป็นการแสดงออกถึงแสนยานุภาพและอำนาจ
1: ค่ะ
0: ของกษัตริย์นะฮะพอตีเสร็จปุ๊บก็จะตั้งเจ้าของแต่ละชาติพันธุ์เป็นผู้ปกครองแต่จะเป็นประเทศสลาฟที่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการ
1: อืม
0: นะฮะที่ภาษาจีนเขาเรียกว่าจิ้มก้องนั่นแหละ
1: อะไรนะจัง
0: จิ้มก้อง
1: จิ้มกล้อง
0: จิ้มก้องก็คือเครื่องราชบรรณาการ
1: ค่ะ
0: ที่ประเทศทั้งหลายที่ยอมรับอํานาจของจีนจักรพรรดิจีนเนี่ยก็ส่งจิ้มก้องนี้ไปแต่ว่าจักรพรรดิจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงของราชวงศ์หมิงเนี่ยคือราชวงศ์ก่อนสุดท้ายของจีนนะครับแต่ก็เป็นจีนแท้ก็คือราชวงศ์หมิงส่วนราชวงศ์ชิงเนี่ยไม่ใช่จีนแท้นะครับเป็นแมนจูถ้าจีนแท้เนี่ยเขาจะใช้คำแทนตัวว่าฮั่นนะฮ
1: ค่
0: ะ
1: ะ
0: ชาวฮั่นเป็นชาวฮั่นก็ราชวงศ์ฮั่นนี่นะฮะก็คือราชวงศ์ที่บุกเบิกเส้นทางสายไหมนะครับในซิลโรดเนี่ยแหละนะฮะมันก็มีทับซ้อนกันอยู่มาจนกระทั่งเราก่อร่างสร้างตัวกลับขึ้นมาใหม่ได้ในสมัยธนบุรีครับแล้วก็ปี2321นะครับพระเจ้าตากสินเนี่ยก็เลยตั้งทัพนะครับมีราชมีเขาเรียกอะไรล่ะสั่งการนะฮะคือมีคำสั่งให้กับแม่ทัพนายกองเนี่ยไปตีที่หลวงพระบางนะครับไปตีที่เมืองทันเมืองม่วยนะครับสามเมืองเนี่ยก็เป็นพื้นที่เดิมที่อยู่ในเขต12จุไทยหลวงพระบางก็อยู่ในล้านนาล้านช้างนะครับก็ตีมาปุ๊บนั่นแหละครับก็คือยุคแรกในการกวาดต้อนคนพี่น้องไทยดำมา2321แล้วก็พี่น้องไทยดำกลุ่มนี้เนี่ยก็พอกวาดต้อนมาเนี่ยไม่ก็เอามาให้ใช้แรงงานนะครับในภาคการเกษตรนะครับก็นี่แหละครับคือกลุ่มที่มาอยู่ในแผ่นดินสยามหรือขวานทองที่ยาวนานที่สุดรุ่นแรกก็คือที่เพชรบุรีจำอำเภอเขาย้อยได้ใช่ไหมล่ะที่มีหมู่บ้านของพี่น้องไทยดำมีพิพิธภัณฑ์ของพี่น้องไทยดำใหญ่มากนะครับนี่แหละครับสมัยอ่อนวงก็เกิดที่นี่นะครับแล้วก็คนที่ร้องเพลงสักครู่เนี่ยแม่จินดานะครับแม่จินดาเนี่ยก็จะเป็นศิลปินไทยดำนะเนี่ยเสียงเป็นอัตลักษณ์เลยนะคุณน้องคือเสียงแบบนี้ถ้าเสียงแบบเอาอย่างนี้ถ้าเสียงนุ่มนวลอะไรเนี่ยไปร้องเพลงแนวนี้มันก็จะไม่พอนะ นะครับคือถ้าเสียงร้องแบบไทยดำเนี่ยต้องแบบนี้เลยคือออริจินอลนะครับนี่คือระลอกแรกนะฮะก็คือระลอกแรกก็คือ2321แล้วทีนี้ก็มาระลอกที่สองก็คือผลัดแผ่นดินมาแล้วก็คือมาเป็นรัตนโกสินทร์นะฮะจากธนบุรีในห้วงสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยพระองค์ก็ได้สั่งทัพเนี่ยนะครับให้

0: ไปตีเมืองแถนนะครับไปตี12จุดไทยนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ภายใต้รัตนโกสินทร์ทั้งหมดนี่แหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็กวาดต้อนมาละรอบที่สองก็มาไว้ที่เพชรบุรีเช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: เพราะเพชรบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์รอบนะฮะการเกษตรดีมากนะฮะก็
1: ค่ะ
0: ทั้งปลูกนั่นปลูกนี่สาร

0: เวียดนามกับเจ้าอาณานิคมคือฝรั่
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: เศส
1: อืม
0: ก็คือสงครามเดียนเบียนฟูเขาเรียกสมรภูมิรบเดียนเบียนฟู
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเป็นปีคศก็ปี1954ที่เป็นวันสิ้นสุดของสงครามระหว่างเวียดนามเหนือ
1: เดี๋ยวเราหยุดตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งค่ะอาจารย์พักเบรกก่อนนะคะช่วงหน้า
0: เช
1: กล
0: ิ
1: ับ
0: ญ
1: มา
0: ค
1: คร ุย
0: ับ
1: ต่อค่ะที่
0: น
1: เรี
0: ะ
1: ยนเมนฟูนะคะ
0: เช
1: ค
0: ิ
1: ่
0: ญ
1: ะ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: มาต่อกันนะคะอาจารย์ที่เดียนเมียนฟูต่อค่ะ
0: เดียนเบียนฟูสิ้นสุดสงครามนะครับก็คือถ้า
1: ค่
0: เป
1: ะ
0: ็นปีพ.ศ.ก็จะตรงกับปี2490เท่าไหร่เนี่ยฮะ97 2497พี่น้องไทยดำก็อพยพหนีสงครามมานะครับก็ผ่านลาวมาด้วยนะครับเดินมาจากทางเหนือของเวียดนามเข้ามาในแขวงที่อยู่สูงสุดนะครับทางในทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพงศาลีนะแขวงพงศาลีหรือไม่งั้นบางส่วนก็จะข้ามมาที่หัวพันคุณออกแล้วก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็มาปักหลักอยู่ในจุดแรกก็อยู่ที่แขวงเสียงขวางนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละครับก็จนมาถึงวังเวียงเนี่ยก็จะเป็นการเดินหนีสงครามมานะครับจนกระทั่งข้ามมาอยู่ที่ประเทศไทยบางส่วนแล้วก็ที่มาอยู่ใกล้ลาวที่สุดเนี่ยนะครับในปัจจุบันก็คือที่อำเภอเชียงคานมาบ้านหนองปานาดเนี่ยแหละมาบ้านหนองปานาดนะเป็นหมู่บ้านไทยดำนะครับแล้วปัจจุบันนี้นะฮะพี่น้องไทยดำก็จะกระจายไปทั่วเลยนะฮะก็คือจากศูนย์รวมที่เคยอยู่เพชรบุรีอยู่นานวันเข้าก็แผ่ลูกออกหลานนะครับอยู่ก็ขยายกันไปทําไร่ทํานานะทำมาหากินนี่แหละก็เพราะว่ายิ่งมีคนเยอะพื้นที่มันก็ลดลงจํากัดลงก็เลยต้องกระจายตัวกันออกไปนะครับไปทั่วเลยฮะทั้งราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีพิจิตรนะครับพิษณุโลกลพบุรีกาญจนบุรีสระบุรีชุมพรสุราษฎร์และเลยก็คือที่เชียงคานที่ผมบอกสักครู่นี้นะฮะแล้วพี่น้องไทยดำเนี่ยต้องถือว่ามีอัตลักษณ์ของตัวเองพี่คุณอ้อมจำทรงผมพี่น้องไทยดำได้ไหม
1: อ๋อที่ว่าหมวดเอาไว้กลางหัวบนหัวจะถือว่าเป็นแสดงถึงความโสดไม่โสดของผู้หญิง
0: ใช่ถูกต้องนะครับคืออัตลักษณ์ของพี่น้องไทยดำทรงผมของผู้หญิงนะครับ
1: ค่ะ
0: มีอยู่เขาเรียกว่ามี8ทรง
1: ค่ะ
0: เยอะไหม
1: เยอะนะ
0: ก็ ทรงแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเอื้อมไหล
1: เอื้อมไหล
0: ฮะเอื้อมไหลก็คือเป็นผมเขาถือว่าเป็นก็คือยังไม่หมวยผมนะครับแต่เอาทำเป็นก้อนๆนะฮะไว้ที่เหนือไหลบ่าไหล
1: ค่ะ
0: ขึ้นมานิดนึงนะครับเขาเรียกว่าทรงผมแรกของเด็กหญิงไทยด
1: ค่ะ
0: ำเรียกว่าเอื้อมไหลนะครับ
1: เอื้อมไหล
0: ก็นี่แหละฮะอายุ13เนี่ยนะครับจะไว้ทรงนี้จนถึงอายุ14ครับแต่พออายุ15นะครับก็จะเป็นทรงที่สองเนี่ยเขาเรียกสับปั้นหรือสับปิ้นสิไม่ใช่สับปั้นสับปิ้นนะครับก็คือผมยาวนี่แหละฮะแล้วว่าไปตลบปลายผมแล้วก็สับด้วยหวีไว้ที่ท้ายถอยนึกออกไหมนะฮะผมไม่เคยทำผมทรงนี้นะนะฮะถึงจะไว้ผมยาวนะฮะแล้วก็ด้านข้างทั้งสองข้างเนี่ยนะฮะก็จะแผ่ออกคล้ายกับพัดแล้วกลัดด้วยกิ๊ดนะฮะนี่คือในวัย15 ปีนะครับพอโตขึ้นมานะครับกำลังจะแตกสาวนะครับย่าง16เนี่ยก็จะเป็นทรงที่สามเราเรียกว่าทรงจุบผม
1: ค่ะ

0: ก็คือจริงๆก็แบบเดียวกับสับปิ้นนี่แหละฮะแต่ว่าเป็นการทําผมที่เป็นกระบังที่เป็นกระบังหน้าไว้ส่วนข้างหลังเนี่ยเอาไว้เปียนี่คือทรงที่สามทรงที่สี่ฮะก็คือจาก16ย่าง17เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าทรงคอร์ดกระต่อคอร์ด
1: ขอกากร
0: ระ
1: ต่อ
0: ดอกนะฮะก็คือเป็นการไว้ผมยาวนะฮะขมวดผมแล้วผูกผมเป็นเงื่อนตายแล้วก็เอาชายผมเนี่ยนะครับไว้ด้านขวาของศีรษะนี่คือทรงที่สี่ทรงที่ห้าเขาเรียกว่าคอร์ดสอย
1: ค่ะ
0: สำหรับคนที่อายุย่าง18นะครับจะเป็นทรงที่ไว้ผมยาวนะฮะแต่ขมวดผมแล้วผูกผมเป็นแบบเงื่อนตายเอาชายผมไว้ด้านซ้ายทำเป็นโบสองข้างเสียบผมให้อยู่ในทรงด้วยไม้ขัดเกล้าเป็นยังไงไม้ขัดเกล้า
1: โอ้ถ้าคล้ายๆทางเหนือจะเป็นปิ่นปักผมหรือเปล่า
0: ใช่
1: ค
0: เข
1: ่
0: า
1: ะ
0: เรียกว่าปิ่นปักผม
1: ค่ะ
0: ครับภาษาไทยดำเขาเรียกว่าขัดเกล้าเกล้าผมเนี่ยนะฮะก็ขั
1: ค
0: ด
1: ่ะ
0: ไว้นะฮะให้มันเป็นทรงให้มันเป็นก้อนนะฮะ ส่วนทรงที่หกเนี่ยเขาเรียกว่าปั้นเกล้าซอยสำหร
1: ป
0: ับ
1: ั้นเกล้าสอย
0: คนที่19ไปถึงอายุ20 ปีฮะปั้นเกล้าซอยก็คือว่าเป็นการไว้ผมยาวแล้วก็ผูกผมเหมือนกับผูกเน็กไทหูกระต่ายนึกออกไหมผูกเหมือนเน็กไทหูกระต่ายนะครับแล้วก็ชายผมเนี่ยก็จะแยกเป็นทั้งออกเป็นทางขวานะครับแล้วก็เสียบผมด้วยไม้ขัดเกล้าเช่นเดียวกันส่วนทรงที่เจ็ดนะฮะเขาเรียกว่าปั้นเกล้าตวงนี่คือคนที่มีอายุเกิน20 ปีขึ้นไป
1: ค่ะ
0: นะครับปั้นเกล้าตวงเนี่ยก็คือเป็นผมยาวที่ยาวมากแล้วนะฮะก็คือคนไทยดำเขาผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ตัดผมไงคุณอ้อมพอผมยาวมากๆมันก็ต้องเปลี่ยนทรงให้มันสอดคล้องกับความยาวของเส้นผมใช่ไหมครับก็คือบางคนเนี่ยคือมันผมยาวมากเนี่ยบางคนก็เกือบถึงน่องนะถ้าปล่อย ยาวขนาดนั้นคุณอ้อมเคยไว้ผมยาวที่สุดขนาดไหน
1: โอ้โหแค่ป่าป่าค่ะอาจารย์
0: ประบ่า
1: ใช่
0: ไม่เลยมาถึงกลางหลังเหรอ
1: ไม
0: ไ
1: ่ถึ
0: ไม
1: ง
0: ่
1: ไม
0: เ
1: ่
0: ล
1: เค
0: ย
1: ย
0: ใช
1: ถึ
0: ่
1: ง
0: ไหม
1: กลางหลังค่ะ
0: โอเคอันนี้เกือบถึงน่องเท้าอ่ะ
1: โอ้
0: คิดดูนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมเขาถึงต้องมีเปลี่ยนทรงผมไปเรื่อยก็เพราะว่าให้มันสอดรับกับความยาวของเส้นผมที่ไม่เคยตัดเลยนะครับก็คือมันจะเป็นการขมวดผมม้วนเป็นกลุ่มไว้ข้างหน้าแบบปั้นเกล้าซอย
1: แล้วถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งแบบไม่ทำตามอาจารย์จะไว้ทรง
0: ก็ยังไม่
1: มี
0: ป
1: ไห
0: ร
1: ม
0: ากฏนะ
1: มีไหมปรากฏใช่
0: ฮ
1: ไหม
0: ะเพราะว่าถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่มีการอนุรักษ์กันรุ่นสู่รุ่น
1: ค่ะ
0: แล้วก็คนไทยดำเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นครอบครัวขยายคุณอ้อมนะครับก็คืออยู่รวมกันในหลังบ้านหลังใหญ่นะครับบ้านของพี่น้องไทยดำเนี่ยไม่มีการแบ่งห้องนะครับแต่จะกั้นด้วยผ้าม่านนะครับกั้นอันนี้ห้องผ้าม่านนี้เป็นห้องของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายอะไรสารพัดเนี่ยนะครับส่วนลูกชายลูกสาวอะไรก็จะอยู่อะไรเงี้ยเขาจะกั้นกันนะฮะถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีโอกาสลองพาลูกๆหลานๆไปดูได้นะครับไปที่เป็นศูนย์พี่น้องไทยดำใกล้ที่สุดผมจำชื่อไม่ได้นะฮะอยู่นครปฐมเคยไปอยู่นครปฐมนะฮะอยู่แถวแถวแถวแถวที่เป็นนครปฐมที่เป็นรอยต่อไปทางสุพรรณบุรีแต่ไม่ไกลนะฮะไม่ไกลสามารถที่จะลองเซิร์ชใน Google ได้นะครับบอกว่าหมู่บ้านไทยดำที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมนะครับก็จะมีโชว์ให้ได้อยู่เคยไปนั่งคุยนะฮะเคยไปสัมภาษณ์คนเฒ่าคน

0: แต่เมื่อนานมาแล้วก็เลยจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยนะครับแต่ที่เขาย้อยเนี่ยอำเภอเขาย้อยเนี่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่นะฮะก็เลยจำขึ้นใจนะฮะทรงที่เจ็ดเนี่ยนะครับก็คือว่าเมื่อผมยาวถึงน่องก็ต้องขมวดผมนะฮะม้วนให้เป็นกลุ่มไว้ข้างหน้าแบบปั้นเกล้าซอยแต่ไม่ต้องปล่อยชายผมนะครับทำให้ผมมีเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะมาอย่างสวยงามนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสจะเอามาโพสต์ใน Facebook ของอสมทของ100.5ให้ดูนะครับแต่ทรงที่เจ็ดเนี่ยแสดงออกถึงว่าคนคนนั้นหญิงคนนั้นได้แต่งงานแล้วนะฮะนี่คือทรงที่เจ็ดใครจะมีทรงที่เจ็ดเนี่ยก็คือแต่งงานแล้วนะฮะแต่ถ้ายังไม่แต่งเนี่ยถึงจะเกิน20นะฮะก็จะอยู่ทรงที่หกเท่านั้นแต่มันก็ถ้าอายุเยอะแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใส่ทรงนี้เนี่ยมันก็ลำบากอยู่นะคุณอ้อมก็คือภาษาบ้านเราก็เรียกว่ามีโอกาสขึ้นคานสูงนะฮะก็จะประมาณนั้นส่วนทรงที่8นี่คือทรงสุดท้ายทรงนี้จะไม่ได้ทำทุกคนนะครับยกเว้นหญิงนั้นเป็นแม่ม่ายแม่ม่ายหมายความว่าสามีตายนะครับก็คือเป็นทรงไว้ทุกข์เขาเรียกว่าปั้นเก้าก็คือทุกข์นั่นแหละแต่ภาษาไทยดำเขาออกเสียงคำว่าทุกข์เนี่ยนะครับเป็นตุ๊กนะปั้นเก้าตุ๊กนะฮะก็คือเป็นผมเก้าห้อยอยู่ที่ท้ายทอยนะครับขณะที่ศพเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับก็จะปล่อยผมไม่ปั้นเก้าแล้วก็จะไม่มีเครื่องประดับแต่หลังจากเผาศพแล้วเชิญวิญญาณกลับมาบ้านแล้วเนี่ยถึงจะมีการปั้นเก้าตุ๊กไว้เป็นเวลา1 ปีเป็นอย่างน้อยหลังจากครบ1 ปีในการไว้ทุกนั้นก็จะทำผมปั้นเก้ากลับไปตามวัยของตัวเองได้ก็คือทรงที่7
1: ค่ะ
0: ครับผมเคยไปสัมภาษณ์พี่น้องไทยดำที่อพยพมาอยู่ที่เวียงจันทร์นะครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งพอเวียงจันทร์เนี่ยเปลี่ยนการปกครองพี่น้องไทยดำกลุ่มนี้ได้อพยพไปอยู่ที่แคนาดาแต่เนื่องจากว่าลูกสาวคนโตเนี่ยแต่งงานกับคนลาวนะซึ่งเป็นเพื่อนผมนี่แหละเห็นนะเป็นนักข่าวนักเขียนเหมือนกันเนี่ยคุณอ้อมพอเขามาเยี่ยมลูกสาวคนโตที่เวียงจันทร์เขาก็มากันทั้งตระกูลเลยนะจากแคนาดาเพื่อนผมก็เลยโทรมาบอกว่ามาบอกนะผมก็เลยถือโอกาสนะไปทำสกู๊ปชีวิตของพี่น้องไทยดำที่
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: พยพไปอยู่ที่แคนาดาก็ได้คุยได้เรียนรู้อะไรสารพัดนะครับจากพวกเขาแล้วก็ทุกคนนะฮะน้ำใสใจจริงมากอบอ้อมอารีนะครับทำกับข้าวนึ่งข้าวเหนียวข้าวนึ่งเนี่ยนะฮะกินข้าวเหนียวปั้นนะครับที่พวกเขาชอบเนี่ยก็คือลาบนะครับลาบเนี่ยลาบแจ่บรู้ไหมลาบแจ่บ
1: อร่อยเนี่ย
0: เพราะว่าพี่น้องไทยดำออกเสียงตัวซอโซไม่ได้คำว่าแซ่บก็เลยเป็นแจ่บนะครับแล้วก็นามสกุลหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นนามสกุลใหญ่มากในกลุ่มพี่น้องไทยดำก็คือนามสกุลบักกำ
1: ปักกรรม
0: บักกำคุณอ้อมก็เคยเจอเอื้อยดาราบักก
1: อ๋อ
0: ำนะฮะแต่เอื้อยดารานี้เป็นลาวนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่สามีแกนะไอ้เกวียนนะนะครับเป็นบักกำที่เคยรับประทานอาหารเย็นด้วยที่มากรุงเทพคุณอ้อมจำได้ที่เขาเชิญคุณอ้อมไปกินข้าวแล้วก็ล่องเรือเจ้าพระยาด้วยจำได้ใช่ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: นั่นแหละเอื้อยดาราสามีเป็นไทยดำไอ้เกวียนบักกำก็คิดฮอดอยู่นะนะครับคิดฮอดอยู่ นะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมชอบมากเวลาผมเดินทางไปเวียดนามคุณอ้อมคือพี่น้องไทยขาวนะครับพี่น้องไทย

0: ขาวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในจังหวัดหัวบิ่งนะครับจังหวัดหัวบิ่งแล้วก็หมู่บ้านที่แวะเวียนไปในห่วงที่ตะเวนไปทั่วเวียดนามเนี่ยนะครับหัวบิ่งเนี่ยจะมีหมู่บ้านพี่น้องไทยขาวอยู่ที่นั่นเขาเรียกว่าบ้านลักลักที่แปลว่าฮักเนี่ยนะครับบ้านลักที่เมืองใหม่เจานะครับเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมที่สวยมากนะครับที่บอกว่าสวยมากก็เพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาและมีทะเลสาบเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านนะครับท้องทุ่งนาเนี่ยเขียวขจีทั้งปีคุณอ้อมเพราะว่าเขามีทะเลสาบแล้วก็มีการขันน้ำมาปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปีนะความเขียวขจีของทุ่งนานะฮะบวกธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์เนี่ยโอ้สุดยอดมากนะครับแล้วทุกวันนี้เขาพัฒนานะแต่ผมไม่ได้ไปหลายปีละในปีที่ไปเนี่ยเขาเริ่มมีการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของพี่น้องไทยขาวนะฮะก็มีกิจกรรมก็ขี่จักรยานหรือเดินก็ได้นะครับรอบหมู่บ้านถ้าใครเดินรอบหมู่บ้านเนี่ยนะฮะก็ต่อเนื่องไปที่บ้านข้างเคียงก็ได้นะครับมันสุดยอดตรงที่ว่ามันเดินไปเนี่ยในระหว่างทางนะฮะเนื่องจากว่ามันล้อมรอบด้วยภูเขาเนี่ยมีถ้ำที่สวยงามมากและน้ำริมทานที่ไหลลงทะเลสาบเนี่ยมีเยอะมากนะฮะเกิดขึ้นในตรงนั้นแล้วที่ผมไปพักเนี่ยนะครับเป็นบ้านไม้ไผ่ทำด้วยบ้านไม้ไผ่นะครับแล้วก็หลังคามุงจากคลาสสิกมากนะฮะก็ใต้ถุนสูงนะครับเป็นหมู่บ้านของพี่น้องเผ่าไตทั้งหลายเนี่ยนะฮะจะยกใต้ถุนสูงทั้งสิ้นสาเหตุที่ยกใต้ถุนสูงก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าชาติพันธุ์ไตทั้งหลายเนี่ยอยู่ใกล้แหล่งน้ําอยู่ใกล้สายน้ําเพราะทําการเกษตรพออยู่ใกล้แหล่งน้ําใต้สายน้ําเนี่ยนะครับในฤดูฝนเนี่ยน้ํามันจะเจิ่งนองคุณอ้อมพอเจิ่งนองเนี่ยนะครับถ้าลองทําเป็นบ้านสองชั้นเนี่ยข้างล่างก็อยู่ข้างบนก็อยู่เนี่ยนะฮะมันก็จะท่วมข้างล่างนี่คือเขาดัดให้มันเข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมของเขานะครับบ้านไม้ไผ่หลังคามุงจากใต้ถุนสูงแล้วอาหารพื้นเมืองที่สุดยอดมากเนี่ยนะฮะอยากว่าแล้วก็อยากจะไปอีกคือปิ้งปลากับข้าวเหนียวแซ่บแจ่บขนาดเนี่ยแล้วแต่ไทยเขาเนี่ยไม่ออกเสียงว่าแจ่บถ้าอร่อยของไทยขาวจะเหมือนพี่น้องไทยใหญ่หรือไทยหลง
1: ค่ะ
0: หรือไทยลื้อนะครับคำว่าอร่อยหรือแจ่บเนี่ยคือหวานนี่คือคำว่าอร่อยในพวกเขานะครับโอ้อันนึงซึ่งทุกคนทุกบ้านต้องปลูกนะครับคือรับประกันเลยว่าพืชผักสวนครัวที่นั่นเนี่ยออร์แกนิก100%แล้วก็อีกอันนึงซึ่งสุดยอดมากนะฮะไปฟังเพลงที่สองก่อนแล้วกลับมาครับ
2: โอเคราวด์ที่5 Nona Singapura Music

ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ข้อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาวันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยพระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้การสะสมและสร้างคุณงามความดีนี่แหละที่เรียกว่าการสร้างบารมีเป็นความดีอย่างหนึ่งในเมืองเราที่มีคนใจคอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันทำประโยชน์ให้ผู้อื่นรู้จักเลี้ยวแลดูรอบๆตัวเราถ้าหากมีแต่ความทุกข์เราผู้เดียวจะมีความสุขได้อย่างไรจึงควรช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำให้ส่วนรวมคือชาติบ้านเมืองสงบและร่มเย็นเป็นสุขพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานในพระราชพิธีประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2517สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยนับ

ั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9มีพระบรมราชโองการโปรด9แต่งตั้งเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499นับแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรกาชาติและสภากาชาติไทยก็ได้แก่การรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยการเสริมคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุและการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากและผู้ที่เดือดร้อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนากิจการของสภากาชาติไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยด้วยพระองค์เองณห้องประชุมตึกบริพัตรเพื่อทรงติดตามการดำเนินงานของสภากาชาติไทยและพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างละเอียดซึ่งประกอบด้วยภารกิจของเหล่ากาชาติจังหวัดการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลการให้สถานที่พักรักษาเมื่อยามเจ็บป่วยและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามหลักการพื้นฐาน7ประการนั่นก็คือมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการหารายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจของสภากาชาติไทยอีกด้วยอย่างเช่นตอนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงช่วยเหลือชาวกัมพูชาผู้ลี้ภัยสงครามเขมรแดงอย่างใหญ่หลวงโดยพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านการจัดตั้งศูนย์ราชการุณอย่างที่เขาอีด่างจังหวัดสระแก้วเขาล้านจังหวัดตราดเพื่อให้ที่พักพิงให้อาหารให้การรักษาพยาบาลกับพวกผู้ลี้ภัยสงครามเขมรแดงและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ลี้ภัยนับแสนคนโดยพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมด้วยพระองค์เองและทรงดำเนินงานผ่านสภากาชาติไทยเพื่อปกป้องชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยมิได้เลือกชาติพันธุ์ย้อนประวัติศาสตร์บ้านหนองจานซึ่งเป็นผืนแผ่นดินไทยเป็นที่พึ่งสุดท้ายของผู้ลี้ภัยกัมพูชานับแสนคนสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ถึง2522ประเทศกัมพูชานั้นเผชิญกับความโหดร้ายสงครามกลางเมืองการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และความอดอยากปากแห้งของเขมรแดงและเมื่อกองทัพเวียดนามได้รุกเข้ายึดพนมเปญในปีพุทธศักราช2522ทำให้ประชาชนเขมรนับหมื่นนับแสนชีวิตต้องลี้ภัยหนีตายข้ามพรมแดนเข้ามาสู่เขตแดนประเทศไทย

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อ

กาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: วันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
1: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
0: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
1: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight, Thailand.
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: เมื่อมีประชาชนชาวเขมรนับหมื่นนับแสนต้องลี้ภัยหนีตายข้ามมาทำให้ทางการไทยได้จัดค่ายผู้อพยพขึ้นที่บ้านหนองจานหรือที่เรียกว่าแคมป์511ที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งตอนนั้นมีผู้อพยพมากกว่า 40,000 คนครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยช่วยเหลือเขมรอพยพลี้ภัยสงครามที่มาขอพึ่งพิงและพระองค์เองก็ทรงเสด็จเยี่ยมผู้ลี้ภัยด้วยพระองค์เองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522และเมื่อสงครามสงบชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งก็ไม่ยอมที่จะกลับไปประเทศตนแต่กลับเลือกตั้งถิ่นฐานถาวรในเขตฝั่งไทยและต่อมาก็กลับอ้างสิทธิ์ว่าเป็นพื้นที่ของตนของกัมพูชาอีกทั้งยังเพิกเฉยต่อการประท้วงของไทยแต่กลับส่งเสริมให้ราษฎรของตนนั้นเข้ามาปลูกสร้างบ้านทำกินอย่างถาวรในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วทั้งในและนอกเขตที่ไทยดูแลจนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสิทธิอธิปไตยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้การช่วยเหลือที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์พักพิงทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งศูนย์สำหรับผู้ลี้ภัยเช่นศูนย์ราชการุณเขาล้านและที่บ้านหนองจานเพื่อรองรับชาวกัมพูชาที่หนีภัยสงครามช่วยบรรเทาทุกข์เร่ง

ด่วนพระองค์เสด็จเยี่ยมและทรงประทานความช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นน้ำดื่มส่วนพระองค์พระราชทานคำแนะนำการดูแลเด็กและผู้ป่วยในด้านสุขภาพและสุขอนามัยพระองค์ก็จัดส่งแพทย์พยาบาลและเวชภัณฑ์ให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและให้ความรู้ด้านสาธารณสุขส่วนด้านอาชีพพระองค์ก็จัดครูไปฝึกอาชีพให้ผู้ลี้ภัยเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้เมื่อต้องไปประเทศที่สามและพระองค์เห็นแก่หลักมนุษยธรรมส่งช่วยเหลือโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาโดยเน้นการปกป้องชีวิตและศักดิ์ศรีของมนุษย์เมตตาของพระองค์นั้นมีต่อชาวเขมรในภาวะวิกฤตในช่วงปีพุทธศักราช2518จนถึง2522และต่อเนื่องมานานหลายปีจนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายเรามักจะได้ยินคำว่าสภากาชาติไทยนอกจากจะมีงานกาชาติแล้วก็จะเป็นเรื่องของการบริจาคโลหิตเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราจะต้องบริจาคเลือดกันด้วยเป็นเพราะว่าในแต่ละวันนั้นมีผู้ป่วยรอรับเลือดอยู่เป็นจำนวนมากเลือดที่ได้จากการบริจาค77%จะถูกนำไปให้ผู้ป่วยที่สูญเสียเลือดแบบเฉียบพลัน23%จะถูกนำไปให้ผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆที่ต้องได้รับเลือดอยู่เป็นประจำและทุกๆครั้งที่เราบริจาคเลือดเท่ากับเราสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ได้มากกว่า3ชีวิตเพราะฉะนั้นการที่จะไปบริจาคเลือดโดยเฉพาะบริจาคกันทุกๆ3เดือนจะมีประโยชน์มากมายโลหิตหรือเลือดนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญในการรักษาผู้ป่วยซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีผู้ที่สามารถคิดค้นสิ่งใดมาใช้ทดแทนโลหิตหรือเลือดเราได้จึงจำเป็นต้องมีการรับบริจาคโลหิตหรือเลือดจากมนุษย์เพื่อให้ได้มาซึ่งโลหิตสำหรับใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยการบริจาคโลหิตก็คือการสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายอาจจะยังไม่จำเป็นต้องใช้ให้กับผู้ป่วยซึ่งจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคโลหิตเลยเพราะร่างกายมนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะมีปริมาณโลหิตอยู่ประมาณสัก 17-18 แก้วน้ำแต่จริงๆแล้วร่างกายใช้โลหิตเพียงแค่15หรือ16แก้วเท่านั้นส่วนที่เหลือนั้นเราจึงสามารถบริจาคให้กับผู้อื่นได้โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ทุกๆ3เดือนสมัยก่อนผู้ชายบริจาคได้ทุก3เดือนผู้หญิงบริจาคได้ทุก6เดือนเนื่องจากผู้หญิงนั้นมักจะมีประจำเดือนหรือเลือดออกมากอยู่แล้วแต่ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถบริจาคโลหิตได้ทุกๆ3เดือนด้วยเช่นกันยกเว้นผู้ที่มีอายุ60ปีไปแล้วเขาจะให้บริจาค6เดือนต่อ1ครั้งเพราะเมื่อเราบริจาคโลหิตออกไปแล้วไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนทำให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิมแต่ถ้าหากเราไม่บริจาคเลือดยังไงร่างกายก็จะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัวออกเพราะหมดอายุกระบวนการในการบริจาคโลหิตไม่ได้ใช้เวลานานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเลือกเจาะโลหิตที่เส้นโลหิตดำบริเวณแขนแล้วเก็บโลหิตบรรจุในถุงพลาสติกประมาณสัก350ถึง450มิลลิลิตรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้บริจาคด้วยไม่ต้องกลัวนะคะเพราะการบริจาคโลหิตนั้นถือเป็นเรื่องจำเป็นเพราะยังไม่มีอะไรมาทดแทนเลือดของมนุษย์ได้ค่ะเลือดของเราเท่ากับคน3คนที่จะได้ใช้บริจาคเลือดได้บุญได้กุศลทำให้เรานั้นมีความสุขทั้งกายและใจค่ะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังภาคเศรษฐกิจบริษัทชัยพฤกษ์การบัญชีจำกัดบริษัทวัชรศาปิโตรเลียมจำกัดและร้านยีเดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็น

0: ภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสามพระยาวัดพรหมวงศารามวัดเกาะสุวรรณารามวัดคุณทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านสูตรวัดช่างลมจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์สวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สรรพากรและอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 น.ศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่80บริษัท2481ดีไซน์จำกัดบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยวัดโพย่อยวัดนายาววัดนนสำราญวัดจันทราวาสวัดสะบัววัดป่าสนวนวัดกลางประกลชัยวัดตลาดวัดโคกไม้แดงและสีสง่าเติมพันวนารามสวดมาติกาสรรพกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท Nice Surveyor and Adjuster จำกัดบริษัท Comex Intertrade จำกัดจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1รุ่นที่7/2568ห้างหุ้นส่วนจำกัดปืนรัตนาและโรงเรียนกวดวิชาบ้านเสริมความรู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดนายมวนารามวัดกู่แก้วสามัคคีวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงจังหวัดขอนแก่นและวัดสีทองนพคุณจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลารุ่นอัศวพาหุศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลารุ่นพวงชมพูสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกิตติมศักดิ์หน่วยม้าส่งประจำพระองค์สำนักงานเสนาธิการทหารบกบริษัท Impact Electron สยามจำกัดและมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูป
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: และประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ังที่เคารพเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเสียงดังก๊อกแก๊กมาแล้วสันนิษฐานว่าอาจารย์คงมาทางสายแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆจะบรรยายนะคะในเรื่องของกฎหมายซึ่งในช่วงแรกจะคุยในเรื่องของข่าวนะคะที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์แล้วก็ข่าวร้อนๆที่คุณผู้ฟังอยากทราบนะคะโดยมีดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ทำหน้าที่เดิมๆค่ะคือถามนะคะจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็เรียกว่าห่างหายไปหนึ่งสัปดาห์คุณแหม่มผมเนี่ยแทบเอาตัวไม่รอดเลยโดนวัดเล่นงานนะครับแล้วก
0: ็
1: ถึงขนาดหลอดลมอักเสบเป็นหอบเลยครับเสียงยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าเกือบปกติแล้วนะครับก็กลับมาได้นะครับ
0: ค่ะอ้าวแล้วพรุ่งนี้เอายังไงคะอาจารย์เพราะว่าพรุ่งนี้วันที่10มีงานนะคะอาจารย์คะ
1: ที่ไหนครับ
0: ที่อาจารย์เชิญคุณรู้ฟังไว้อ่ะค่ะ
1: เดี๋ยว
0: อาจารย์คงป่วยจนกระทั่งลืมแล้วคะว่าพรุ่งนี้อาจารย์มีนัดกับชมรมนักธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทย
1: ต้องไปนั้นไปครับแต่ว่าอาจจะเย็นๆหน่อยนะครับสัก4โมงแต่ว่ารายการก็เลิกประมาณ2ทุ่มนะครับก็มีศิลปินต้นข้าวบ่าวีรู้สึกจะบ่าวีนะแล้วก็มีน่าจะพวกลำวงลำวัยลักษณะนั้นนะครับที่วัยรุ่นดึกๆนะครับไปดึกๆหน่อยก็อาจจะชอบนะครับก็ไปพบปะสังสรรค์กันได้นะครับที่ร้านถ้าจะไม่ปิดในร้านตะเกียงนะคุณแม่
0: บ้านตะเกียงค่ะอาจารย์ขาลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะงานนี้นะคะเป็นการเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือ
1: ปทุมธานี
0: ป่วยติดเตียงค่ะอาจารย์คะ
1: ครับครับบ้านตะเกียงลำลูกกาปทุมธานี
0: ค่ะ
1: ตรงนี้ก็ไปเจอกันได้ใครมีปัญหาข้อกฎหมายหรือจะไปพบปะสังสรรค์อะไรกันกับผมนะครับก็เรียนเชิญนะครับไปที่ร้านดังกล่าวการไปร่วมครั้งแรกไปอุดหนุนร้านเนี่ยก็คืออุดหนุนนะครับไปเป็นการร่วมกันทำบุญนั่นแหละครับนะครับที่เขาเรียกว่าเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็ถือว่าร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะครับก็ร่วมในทำสิ่งดีด้วยกันแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์สิ่งดีๆทำให้เราจิตใจผ่องใสนะครับแล้วก็คิดดีทำดีกันไปนะครับทุกอย่างก็จะมีเรื่องดีกลับเข้ามาหาเรานะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: งานนี้นะคะฝากประชาสัมพันธ์มาจากประธานของชมรมนะคะคุณโกเมนรุ่งเรืองสกุลส่วนประธานจัดงานคือคุณอำนวยคำแหงเลขานุการการจัดงานค่ะคุณวิทยาทองคำนะคะสามท่านร่วมกันแล้วก็มีอาจารย์ทนายร่วมด้วยนะคะศิลปินมีน้องต้นข้าวสุกริยา
1: คุณลุงเข้มครับเป็นสมาชิกนักธุรกิจชมรมชาวใต้อยู่นะครับผมก็ไปเจอกันที่นั่นนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคุณแหม่มมีเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนะครับที่เราติดตามตามสื่อนะครับเรื่องราวหมดส่วนมากมาจากสื่อนะครับก็สื่อเนี่ยอาจจะสื่อมาไม่หมดนะครับแต่ว่าเขาสื่อในเรื่องที่เป็นประเด็นที่สังคมติดตามเพราะเงินมันเยอะเยอะมากๆนะในวงการเซียนพระเนี่ยนะครับคือเซียนเนี่ยนะครับคุณแหม่มต้องเข้าใจคำว่าเซียนนะครับ
0: ค่ะ
1: คำว่าเซียนเนี่ยก็คือไม่ธรรมดานะครับเซียนมวยเซียนพระเซียนไก่ชนเซียนวัวชนนะครับ
0: ค่ะ
1: คือคำว่าเซียนเนี่ยมันต้องมีการเขาเรียกอะไรต่างฝ่ายต่างเซียนอ่ะนะมันต้องมีชั้นเชิงอะไรที่หลอกล่อหลบหลีกกันในลักษณะเนี้ยนะเพื่อจะเอาชนะเพื่อจะได้มาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเซียนบางทีถ้าเยอะๆเขาเรียกเซียนเหยียบเมฆนะครับไม่มีร่องรอยนะครับเขาเรียกว่าไม่ทิ้งร่องรอยก็มีนะครับเขาเรียกว่าทำอะไรไว้แล้วก็ตามหาร่องรอยไม่ได้อันนี้เขาเรียก เหนือเมฆนะครับเทียนเหนือเมฆเหยียบเมฆเหนือเมฆไม่มีร่องรอยไม่ทิ้งร่องรอยนะครับแต่เรื่องที่เป็นข่าวเนี่ยอันนี้ร่องรอยต้องมีนะครับผมว่าทิ้งไว้เยอะด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ายังไม่เป็นที่ยุตินะครับเราฟังจากข่าวเนี่ยนะครับติดตามจากข่าวก็ไม่รู้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกนะครับแต่สำหรับที่เป็นประเด็นถกเถียงกันเนี่ยนะครับว่ามันการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดสัญญานะครับที่ตกลงกันหรือเป็นเรื่องช่อโกงนะครับเพราะปกติเนี่ยคดีความถ้าเป็นเรื่องทางแพ่งเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าตำรวจเนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะชั้นระดับไหนก็แล้วแต่ไม่มีอำนาจเข้ามาคล้องแวะเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาทำหน้าที่ต่างๆได้เลยนะครับยิ่งถ้ามาทำรับหน้าที่รับทวงหนี้เนี่ยมันก็จะมีพรบทวงหนี้นะแล้วถ้าเป็นเจ้าที่รัฐโทษก็จะหนักกว่าบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปนะครับถ้าเราใช้อำนาจหน้าที่ไปบีบบังคับทวงหนี้ให้คนนั้นจ่ายคนนี้ซึ่งไม่ได้อยู่ในเขาเรียกอะไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบอันนี้ก็อาจจะโดนนะครับมาตรา157และผิดระเบียบว่าด้วยของสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจเป็นไปได้นะครับในเรื่องนี้ถ้าเราติดตามเรื่องราวข่าวสารนะครับเป็นหนี้กันในวงการพระเนี่ยนะฮะคนที่เป็นผู้เสียหายหรือเป็นเจ้าของเงินเนี่ยปรากฏว่าถูกเซียนพระเนี่ยนะครับไปหยิบยืมเงินซื้อเช่าพระอะไรต่างเนี่ยหลักเป็นพันล้านเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นเรื่องไม่ธรรมดามากมากนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับผมฟังดูที่บิ๊กต่อบอกว่าเป็นคนใจดีนะ

0: ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะเกิดเหตุที่อสมทนะคะฝนฟ้ากระหน่ำค่ะจนกระทั่งไฟดับการสื่อสารก็เลยติดขัดเล็กน้อยนะคะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะโดยเฉพาะในประเด็นนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือเซียนพระเปิดฉากท้ารบกับตำรวจซึ่งก็เป็นถึงรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยต้นสายปลายเหตุเนี่ยมาจากการที่เซียนพระเนี่ยไปกู้ยืมเงินมาดามเก่งแล้วก็มีธุรกิจธุรกรรมนะคะนอกจากนี้ยังมีอีก9เซียนนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจารย์กลับมาแล้วนะคะอาจารย์ขาอาจารย์ยังไม่มาค่ะนะคะอาจารย์คะอาจารย์ก็ยังเงียบอยู่นะคะนอกจากประเด็นนี้นะคะในสองวันที่ผ่านมานะคะอันนั้นรอบสัปดาห์นี้ในสองวันเนี่ยนะคะก็มีดารานะคะเขาตัดความสัมพันธ์กับแม่เขาก็กำลังจะถามอาจารย์ว่าเข้าข่ายเนรคุณหรือไม่นะคะแล้วก็เมื่อเช้ามีเหตุอีกกรณีอุบัติเหตุรถยนต์หรูนะคะเสียหลักพุ่งชนแบรีเออร์บนถนนทางรถไฟที่เป็นเรียบรถไฟอ่ะนะคะตรงห้วยใหญ่บางละมุงชนบุรีตำรวจนาจอมเทียนก็เข้าตรวจสอบพบความผิดปกติในรถยนต์จนกระทั่งขยายผลไปค้นบ้านของไอ้เจ้าหนุ่มเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นคนจีนก็พบกระสุนเอ่ยวัตถุระเบิดเอ่ยแล้วก็ยุทโธปกรณ์ทางทหารแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นค่ะไปเกี่ยวข้องนะคะกับตำรวจนะคะตอนนี้ก็พอจะรู้กันแล้วนะคะว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่ก็ต้องรอหน่วยงานความมั่นคงจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะนี่ก็คือสารเหตุการณ์ในสัปดาห์นี้นะคะเสียงท่าทางอาจารย์จะมาแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: มาแล้วครับ
0: ค่ะเมื่อกี้ติดค้างอยู่ตรงเรื่องของเซียนพระค่ะ
1: อ๋อครับผมก็พูดไปเยอะนะครับแต่ว่าน่าจะสายขัดข้องเสียงแล้วไม่ได้ออกนะครับ
0: อ๋อไม่ใช่ค่ะอาจารย์คะคือที่อสมทค่ะมีทั้งฝนแล้วก็มีทั้งลมไฟก็เลยดับนั่งกันนะตาบ้องแบวเนี่ยค่ะอาจารย์คะแหมนโมตัสสะเป็นการใหญ่เลยค่ะพอพูดถึงเซียนพระเท่านั้นแหละค่ะแหมแม่นขนาดนั้นค่ะอาจารย์คะ
1: ก็ผมถอยก็คือเราบอกกันแล้วว่าเซียนเนี่ยบางทีก็คำว่าเซียนก็คือไม่ธรรมดาไม่ว่าวงการไหนนะก็อยู่ระดับเซียนเนี่ยที่บอกว่ามีเซียนเหนือเมฆมีเซียนเหนือเมฆเหยียบเมฆไม่มีร่องรอยไม่ทิ้งร่องรอยไม่ทิ้งหลักฐานเนี่ยอันนี้ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งก็ติดตามหรือว่าดำเนินการกับเขาว่าได้ไม่ง่ายเพราะก็เป็นเซียนเนี่ยพอเป็นเซียนเนี่ยไม่ใช่เซียนเฉพาะเรื่องพระนะนะครับก็เลยในวงการพระเนี่ย
0: สัญญาณของทางอาจารย์ค่อนข้างขัดข้องนะคะพี่น้องคะเหตุที่เกิดเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าภัยธรรมชาติอะค่ะกรมอุตุก็รายงานอยู่นะคะว่าเนี่ยมันจะเกิดเหตุพายุพัดถล่มอะค่ะอาจารย์เสียงมา
1: ครับได้
0: เสียงอาจารย์ขาดขาดหายเป็นช่วงๆค่ะอาจารย์ขาอาจารย์ได้ยินแหม่มหรือเปล่าคะตอนนี้ก็โอ้โหทั้งลมทั้งฝนค่ะคุณผู้ฟังอสมทนะนั่งกันตาบ้องแบ๊วเนี่ยค่ะใครสาบานอะไรไว้นี่ก็โอ้โหหวั่นหวั่นในหัวใจเหมือนกันนะคะมีฟ้าแลบด้วยมีฟ้าร้องด้วยคุณผู้ฟังอาจารย์ยังอยู่ในสายไหมคะอาจารย์คะโอ
1: ้
0: อาจารย์ไปกับสายลมแสงแดดไม่มีแล้วตอนนี้นะคะอ๋อได้ยินแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: โอเคเราถอยกลับมาที่เซียนอีกนะครับอีกรอบ
0: เซียนค่ะ
1: นะครับครับคือพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวนะครับผมวิเคราะห์คำว่าเซียนเนี่ยนะครับเซียนมีหลายระดับนะครับมันมีทั้งเซียนเหนือเมฆนะครับคือพอเราเป็นเซียนเนี่ย
0: เสียงอาจารย์หายไปกับเซียนแล้วค่ะ
1: หายแล้วครับคุณแม่
0: ค่ะนี่กลับมาแล้วค่ะอาจารย์คะอาจารย์สงสัยเราคุยเรื่องเซียนให้รู้เรื่องเลยค่ะวันนี้ค่ะ
1: ผมพูดเรื่องเซียนทำไมมันมีปัญหาจังเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะเซียนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คำว่าวงการเซียนวงการพระนี้ไม่ใช่พระที่ผมชีวรนะคุณแม่คือเป็นพระเครื่องรางของขลังเนี่ยนะครับซึ่งก็ธุรกิจเนี้ยเป็นที่นิยมชมชอบของเจ้าสัวของนายทุนใหญ่ๆนักกิจใหญ่ๆนะครับหรือแม้แต่มาจากประเทศจีนนะครับก็ยังมาติดต่ออาเจ้าพระรักษานี้กันเลยก็คือมันก็อาจจะมีการปั่นก็มีที่มีที่ราคาที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างแท้จริงก็มีนะครับก็เป็นธุรกิจหนึ่งนะครับแต่ในทุกวงการในทุกธุรกิจนะครับมันก็มีเซียนจริงเซียนปลอมเซียนอะไรต่างเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับนี่คุณแม่ได้ยินผมไหมครับ
0: ได้ยินค่ะอาจารย์คะอาจารย์ขาเชิญค่ะ
1: ครับที่มายืมเงินไม่กับทำธุรกรรมเยอะถูกที่ตำรวจเนี่ยนะครับก็มีการร้องทุกข์กล่าวโทษและก็มีการสอบสวนเซียนอยู่คนหนึ่งและก็มีความพัวพันถึงเซียนอีก9เซียนแต่9เซียนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ใช่คุณที่ออกมาร้องเรียนนะครับที่มีวิวาทะอยู่กับบิ๊กเต่านะครับซึ่งกรณีเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มาภายหลังว่ามีการหยิบยืมเงินกันมาทำธุรกรรมกันมาแล้วก็ทำรับสภาพหนี้กันไว้นะครับแต่ว่าการทำรับสภาพหนี้กันไว้เนี่ยเนื่องจากระยะเวลาเนี่ยนะครับที่จะต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยน่าจะอีกประมาณสัก180ล้านหรือ200ล้านนะครับใช้ระยะเวลานานมากพอนานมากเนี่ยนะครับเจ้าหนี้ก็น่าจะมีที่ปรึกษาก็มาดูว่าเอ้ยทำไมมันนานมากขนาดนี้มันมีวิธีการที่จะคุยเพื่อได้คืนก่อนหรือไม่นะครับทีนี้มันมีหลักประกันเนี่ย มีหลักประกัน เอามาไว้นะเป็นหลักประกันก็คือพระเครื่องเนี่ยเป็นชุดซึ่งเขาบอกว่ามีมูลค่า400กว่าล้านซึ่งมันครอบเวอร์นี่เนี่ยนะครับแต่ว่าพอนำไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกพระเนี้ยมีมูลค่าประมาณ40-50ล้านเนี่ยซึ่งมันต่ำกว่านี่นะครับซึ่งนี่มีจริง180ล้านอย่างเนี้ยนะครับก็เป็นที่มาว่าให้ก่อนหน้านี้ถ้าสมมติว่าคนที่ถูกกล่าวจะตกเป็นผู้ต้องหาในอนาคตเนี่ยนะครับได้สั่งจ่ายเช็คไปเนี่ยนะครับแล้วเช็คเนี่ยมันเด้งนะครับซึ่งเช็คเนี่ยเป็นเอกสารสิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับทีนี้ถ้ามีการนะครับจริงๆไปร้องดำเนินคดีได้นะครับเช็คนี้ก็เป็นเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายด้วยนะครับทีนี้ถ้ามันมีการหลอกลวงจนเขาเรียกมีการยกเลิกเช็คนะครับด้วยการเอาหลักประกันอื่นเนี่ยมาทำเป็นรับทราบหนี้ซึ่งทำให้
0: เสียงอาจารย์เริ่มจมไปในโอ่งเองแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: หายแล้วครับ
0: ค่ะหายไปช่วงหนึ่งนิดๆเดียวค่ะอาจารย์คะ
1: ครับครับอันนี้ได้ยินแล้วนะครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับครับซึ่งถ้ากรณีเกิดขึ้นว่ามีการหลอกลวงเนี่ยให้มีการถอนหรือทำลายเช็คอันเนี้ยหรือเอกสารสิทธิ์เนี้ยแล้วทำรับภาพนี้ขึ้นใหม่

อันนี้หายจริงแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์ได้ยินแหม่มไหมคะอาจารย์คะอาจารย์คะงั้นถ้าเสียงอาจารย์หายไปประมาณนี้เอาอย่างนี้ดีไหมคะน้องที่สถานีค่ะเปิดเพลงรออาจารย์สักนิดนึงแล้วก็พยายามติดต่ออาจารย์ทางโทรศัพท์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะมีเพลงในสถานีรออยู่สักเพลงหนึ่งเพลงคลื่นก็ได้ค่ะเพลงคลื่นก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้สัญญาณนะคะเผื่อว่าจะดีขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่าตอนนี้นี่แหมเป็นอุบัติภัยทางธรรมชาติโดยแท้นะคะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางสถานีด้วยนะคะไฟฟ้าก็คงจะขัดข้องค่ะพี่น้องค่ะไม่ทราบน้องที่สถานียังประจำการกันอยู่ไหมเปิดเพลงสถานีคอยเลยค่ะ

0: อาจารย์กลับมาอยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์ขา
1: ครับผมได้ยินชัด
0: ไหมครับไฟดับค่ะอาจารย์ไฟกระตุกกึ๊บกึ๊บกึ๊บกึ๊บค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ขาสัญญาณอาจารย์อยู่ในกรุงเทพนะคะอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลนะคะก็กำลังพยายามนะคะคุณผู้ฟัง

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์แน่เด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันโมฮาวไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคักไอแซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ

ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ตามนโยบายสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายกระทั่งตรวจพบกลุ่มคนไม่ทราบจำนวนพยายามลักลอบข้ามแดนบริเวณใกล้กับถนนสีเพ็ญพื้นที่บ้านอ่างศิลาแต่เมื่อกลุ่มผู้นำพาพบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่จึงวิ่งหลบหนีไปตามแนวป่าชายแดนจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งจนควบคุมตัวกลุ่มบุคคลที่หลบซ่อนตัวอยู่ตามแนวชายแดนพร้อมสัมภาระได้ทั้งหมด22รายโดยพบชายไทย1รายพกพาโทรศัพท์มือถือติดตัวมามากถึง60เครื่องจึงควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลทันทีเพื่อตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการ call center หรือการกระทำผิดในลักษณะใดด้านพันตำรวจเอกสุทธิพงศ์อินทสิทธิ์ผู้กำกับการสภ.โคกสูงระบุว่าหลังจากรับตัวคนไทยกลุ่มนี้แล้วจะนำตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อยืนยันว่าเป็นเหยื่อจากการถูกบังคับใช้แรงงานหรือไม่พร้อมตรวจสอบประวัติและหมายจับรายบุคคลต่อไปปูตินกล่าวสุนทรพจน์พิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะรัสเซียจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันแห่งชัยชนะโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวสุนทรพจน์เปรียบเทียบเหตุการณ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2กับความขัดแย้งในยูเครนที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันพร้อมทั้งประกาศว่ารัสเซียจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะเช่นเดียวกับสหภาพโซเวียตเคยคว้าชัยชนะมาได้ในสงครามโลกครั้งที่2นายปูตินกล่าวแสดงความยินดีวันแห่งชัยชนะถือเป็นวันสำคัญสูงสุดและศักดิ์สิทธิ์ของชาติโดยระบุว่าชาวรัสเซียทุกคนเฉลิมฉลองด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในหน้าที่ที่จะต้องปกป้องผลประโยชน์และอนาคตของมาตุภูมิพร้อมทั้งแสดงความกตัญญูต่อคนรุ่นบรรพบุรุษที่พิชิตสงครามมาได้พิธีสวนสนามที่จัตุรัสแดงถือเป็นวันหยุดประจำชาติที่ชาวรัสเซียให้ความสำคัญสูงสุดเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของสหภาพโซเวียตเหนือนาซีเยอรมนีและเพื่อรำลึกถึงพลเมืองโซเวียต27ล้านคนซึ่งรวมถึงชาวสัญชาติยูเครนจำนวนมากที่เสียชีวิตในสงครามครั้งนั้นโดยปกติแล้วพิธีนี้จะใช้เพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหารที่ยิ่งใหญ่รวมถึงขีปนาวุธข้ามทวีปที่ติดหัวรบนิวเคลียร์แต่ในปีนี้กลับไม่มีรถถังหรือยุทธปกรณ์ทางทหารอื่นๆออกมาวิ่งบนพื้นหินของจัตุรัสแดงแต่อย่างใดอินโดนีเซียระบุพิกัด2นักปีนเขาชาวสิงคโปร์หลังภูเขาไฟดูโกโนปะทุอินโดนีเซียเปิดเผยว่าสามารถระบุพิกัดตำแหน่งของนักปีนเขาชาวสิงคโปร์2รายที่สูญหายหลังเหตุภูเขาไฟดูโกโนบนเกาะฮันมาเฮราปะทุขึ้นได้แล้วทว่ายังไม่ชัดเจนว่าทั้งสองยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หัวหน้าหน่วยกู้ภัยของอินโดนีเซียกล่าวว่าจากการตรวจสอบด้วยโดรนพบว่าพิกัดของทั้งคู่อยู่บริเวณขอบปากปล่องภูเขาไฟซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของพยานในพื้นที่โฆษกสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยระบุว่านักปีนเขาชาวสิงคโปร์ทั้ง2รายอยู่ห่างจากขอบปากปล่องภูเขาไฟหลักประมาณ 20-30 เมตรขณะที่ยังไม่พบร่องรอยของนักปีนเขาชาวอินโดนีเซียอีก1รายที่สูญหายตั้งแต่วันศุกร์โดยก่อนหน้านี้ผู้บังคับการตำรวจท้องถิ่นเปิดเผยว่ากลุ่มผู้รอดชีวิตเชื่อว่าผู้สูญหายทั้ง3รายเสียชีวิตแล้วขณะนี้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารและตำรวจกว่า100นายพร้อมโดรนตรวจจับความร้อน2ลำเร่งค้นหาในรัศมี700เมตรรอบปากปล่องภูเขาไฟที่พ่นเท่าฐานสูงถึง10กิโลเมตรอย่างไรก็ตามปฏิบัติการกู้ภัยยังคงเผชิญความยากลำบากจากสภาพภูมิประเทศที่อันตรายและการปะทุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสั่งสมธนะรายงานค่ะ
5: สิริ
2: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: FM 99
6: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
9: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
8: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: พี่ชาย30นู่นยังแจ๋วนะคะแล้วก่อนหน้านั้นรับจ้างที่บางประกงนะคะ2บทเพลงค่ะนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆดิฉันยกมือพนมกราบขออภัยท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะช่วงแรกของรายการติดปัญหาค่ะเนื่องจากว่าฟ้าฝนตกทำให้นะคะสัญญาณไฟแล้วก็สัญญาณมือถือนะคะที่จะเข้ามายังห้องส่งนะคะมีปัญหาแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังเห็นสภาพของห้องส่งจะสงสารน้องๆและทีมงานเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าไฟเปิดๆติดๆคุณผู้ฟังโอ้โหไม่รู้ใครสาบานอะไรเอาไว้ว้าวุ่นใจไปทั้งหมดนะคะแต่ช่วงนี้ชั่วโมงที่สองฟ้าฝนจ้าฟ้าก็ใสแล้วนะคะสัญญาณก็มาเป็นที่เรียบร้อยดังกุ๊กกุ๊กกักกักไม่ใช่ใครค่ะอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายนะคะแล้วก็ในช่วงนี้จะคุยกันในเรื่องหายใจก่อนดิฉันน่ารู้จักเด็กคนนี้รู้จักแต่ยังเป็นไอ้เด็กผมจิกอะไม่ต้องคุยถึงว่าเป็นใครนะคะเห็นแม่เขามาตั้งแต่มาส่งเรียนแล้วก็แม่ทำงานหนักมากตอนนั้นเนี่ยนะคะบ้านเขาอยู่แถวแถวลำสาลียูนี่แหละถามว่าดิฉันทำไมรู้ดิฉันไปโรงเรียนนี้บ่อยแล้วก็เด็กคนนี้นะคะก็อยู่ในโรงเรียนคุณครูเขาก็จะดูแลไว้ให้เพราะว่าแม่ทำงานหนักนะคะวันนี้ที่คุยในเรื่องของประพฤติเนรคุณและถอนคืนการให้อาจารย์คะมันเป็นยังไงคะ
1: ก็ประเด็นข่าวเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่รู้สึกก็ขัดกับความรู้สึกของครอบครัวเขาเรียกกับครอบครัวคนไทยนะครับฝรั่งก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับแต่สำหรับครอบครัวไทยซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ที่พ่อแม่ลูกหลายหลานลื้อเนี่ยนะครับหลายหลานลื้อเนี่ยนะครับ จะมีความเชื่อมโยงอยู่กับเป็นครอบครัวใหญ่ฉะนั้นเรื่องความประพฤติความเคารพนะครับอาวุโสความมีความบุญคุณบุพการีผู้สืบสันดานการเขาเรียกว่าตอบแทนบุญคุณนะครับผู้มีพระคุณหรือว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ประเพณีของคนไทยเนี่ยถือว่าให้ความสำคัญมากและเป็นจุดเด่นของความเป็นไทยด้วยนะครับที่ผู้น้อยต้องเคารพผู้ใหญ่ลูกต้องเคารพบิดามารดานะครับแล้วลูกก็มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งบิดาต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับมารดายังไงก็ชอบเพราะคลอดมาจากครรภ์มารดาไม่ต้องไปพิสูจน์อย่างอื่นนะครับไม่ต้องดูเอกสารหลักฐานอะไรนะครับถ้าคลอดจากแม่ก็ถือว่าเป็นแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นลูกที่ชอบนะครับแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกนะครับเพียงอายุ20หรือบรรลุนิติภาวะนะครับเว้นแต่ลูกจะเป็นบุคคลนะครับทุพพลภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไอ้อย่างนี้แม่ก็มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูลูกไปกว่าจะหมดลมหายใจนะครับแต่ทีเนี้ยไอ้ปัญหาตรงนี้นะครับความหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยนะครับหรือปู่ย่าตายายเช่นเดียวกันนะครับไอ้การที่พ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูลูกในหน้าที่ศีลธรรมจรรยาเนี่ยให้อะไรลูกมาอันนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยาเนี่ยโดยปกติเนี่ยนะครับโดยหลักของกฎหมายเนี่ยไม่ให้สิทธิ์นะครับของผู้ให้เนี่ยที่จะฟ้องเพิกถอนเพราะเหตุเนรคุณนะครับ
0: อ้าว
1: นะครับเพราะเป็นการให้ตามศีลธรรม

0: กันยานะครับมีหลายเหตุผลที่ศาลที่กฎหมายยกเว้นนะครับไม่ให้เพิกถอนคืนการให้เพราะเหตุในคุณได้นะครับทีนี้ต้องดูว่าการให้เนี่ยนะครับทรัพย์สินที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายให้ลูกให้หลานไปนะครับการให้ก็ถ้าเป็นรถยนต์นะทรัพย์สินเงินทองพวกนี้ก็ได้ให้กันได้ง่ายๆไม่มีพิธีรีทองตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าเป็นที่ดินโฉนดที่ดินนะครับอันนี้การให้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อไปจดทะเบียนนะครับให้กันที่สำนักงานที่ดินนะครับแต่ถ้าเป็นที่ดินประเภทนส.3อย่างที่ผมบรรยายหลายครั้งแล้วว่าการขายก็ดีการให้ก็ดีการแลกเปลี่ยนก็ดีนะครับพอเป็นนส.3ลงมาเนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับสามารถยกให้ขายกันได้แลกเปลี่ยนกันได้เนี่ยโดยการส่งมอบทรัพย์สินซึ่งกันและกันถ้าแลกเปลี่ยนแลกซึ่งกันและกันถ้าให้ก็ส่งมอบที่ดินแปลงนี้ให้นอ3แปลงนี้ให้นะครับโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรรถที่ดินซึ่งก็เป็นโมฆะนะส่วนนั้นแต่ว่าการส่งมอบก็สมบูรณ์ในรูปแบบทางกายภาพก็เป็นการให้ที่สมบูรณ์เหมือนกันนะครับซึ่งกรณีอย่างนี้ถ้าในวันหลังเนี่ยลูกหลานผู้รับให้มาประพฤติเมตคุณเนี่ยก็สามารถฟ้องเพิกถอนการให้ได้นะครับการให้ก็มีหลายรูปแบบนะต้องให้เนี่ยต้องเป็นการให้โดยเสน่หานะครับถ้าเป็นการให้เพราะเป็นสัญญาต่างตอบแทนเช่นพ่อแม่ทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำสัญญามาแบ่งทรัพย์สินกันนะจดเป็นให้เนี่ยให้ลักษณะนี้เป็นการให้ตามสัญญาครับปณิบันยอมความเป็นซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนไม่ใช่เป็นการให้โดยเสน่หาเนี่ยนะครับไอ้อย่างนี้ก็ถ้าคนที่รับให้เนี่ยประพฤติเนรคุณเนี่ยนะครับก็จะฟ้องเพิกถอนการให้เรียกทรัพย์สินคืนไม่ได้นะครับต้องให้โดยเสน่หาล้วนๆเลยนะครับเพียวๆเลยนะครับทีนี้การให้โดยเสน่หาแล้วนะครับก็ต้องมาดูว่าเมื่อมีการให้แล้วผู้รับให้ซึ่งอาจจะเป็นบุตรหรือหลานนะครับหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่รับให้เนี่ยการให้นั้นต้องสมบูรณ์ก่อนนะครับพอสมบูรณ์แล้วเนี่ยต่อมาผู้รับให้ประพฤติในระคุณเนี่ยอันเนี้ยต้องดูด้วยเพราะว่าจากที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับการที่พูดตัดแม่ตัดลูกเนี่ยนะครับ
1: เนรคุณไหมคะ
0: ในคุณหรือไม่นี่เป็นคำถามนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะต้องเข้าใจนะครับรูปแบบกฎหมายว่าการกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการประพฤติในคุณหรือไม่นะครับกฎหมายก็บัญญัติไว้นะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา531เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเหตุที่ผู้ให้จะถอนคืนการให้ได้เนี่ยจะเรียกถอนคืนการให้ได้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณนั้นอันนี้หลักการสำคัญเลยนะครับเพราะว่าพอในสื่อมันปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการให้ความคิดเห็นกันนะครับโดยบางครั้งบางคราวก็ไม่ได้ยึดหลักกฎหมายนะครับก็จะเอาคืนลูกเดียวอ่ะนะครับดังนั้นเราต้องมาดูนะครับว่าผู้ประพฤติเนรคุณผู้รับไม่ประพฤติเนรคุณ1ผู้รับให้ต้องประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญานะครับทำร้ายร่างกายพ่อแม่ทุบตีนะครับแองนะครับอันนี้ก็ถือว่าประทุษร้ายต่อผู้ให้นะครับอันที่สองผู้รับทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงนะครับอันที่3เนี่ยนะครับอันนี้ผมว่าข้อ1ข้อ2เนี่ยนะครับในคดีนี้อาจในเรื่องราวที่เป็นข่าวอาจจะไม่มีนะครับอันที่3ก็บอกว่าผู้รับนะได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งจำเป็นในการเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้มันมีเงื่อนไขนะครับในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้นะครับ
1: เอ้าม
0: ันกฎหมายเขียนอย่างนี้นะครับ อาจารย์คะให้เลี้ยงดูมานะครับ
1: ข้อหนึ่งว่ายังไงนะคะอาจารย์ขา
0: ข้อหนึ่งต้องผู้รับให้เนี่ยบุตรหลานเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ทุจริตต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ให้ทรัพย์สิน
1: อันนี้คือทำร้ายทางร่างกายถูกต้องไหมคะอาจารย์ขา
0: ต้องเป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรงเนี่ยแต่ทำร้ายร่างกายผู้ให้เนี่ยก็เข้านะครับไม่ถึงขนาดว่าบาดเจ็บสาหัสนะครับทำร้ายมีบาดแผลนะครับอันนี้ก็แปลความว่าเป็นการกระทำผิดอาญาอย่างร้ายแรงต่อผู้ให้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันที่หนึ่งนะครับอ
1: ัน
0: ที่สองเนี่ยทำให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงนะครับมันมีสามเงื่อนไขและสามผู้รับให้เนี่ยผู้ได้รับทรัพย์สินไปเนี่ยนะครับบอกปัดไม่ยอมให้สิ่งจำเป็นในการเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้นะครับ
1: คราวนี้แม่ถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะเรื่องบอกปัดไม่ให้สิ่งจำเป็นเนี่ยไม่ต้องให้เพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังก่อนหน้านี้นี่ก็เอาไปเยอะแล้วแหละแม่พูดแบบนี้พอดีแม่พอจะรู้จักนะคะพอจะรู้จักคราวนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงหมิ่นประมาทเนี่ยการที่ลูกอ่ะซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมอ่ะทำให้บุพการีรู้กันทั้งประเทศแบบเนี้ยมันไม่อับอายเหรอเขาไปตรงไหนมุมไหนของประเทศมันไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงเหรอคะ
0: คือทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงเนี่ย
1: ค่ะ
0: ต้องไปความมาพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องคำพูดคำจานะครับในการที่ว่าตัดแม่ตัดลูกเนี่ยก็ไม่ทำให้เสียชื่อเสียงนะแต่ว่าทำให้ความรู้สึกของคนที่ติดตามรู้สึกหดหู่ว่าครอบครัวนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าแม่ไม่ได้เสียชื่อเสียงนะแม่คือเป็นแม่ยังเป็นแม่อยู่และเป็นแม่ที่ดีอยู่ด้วยนะเพราะเลี้ยงดูลูกอย่างดีอ
1: ัน
0: นี้ไม่เข้านะครับหรือหมิ่นประมาทเนี่ยคือจริงๆในเรื่องหมิ่นประมาทในคดีแพ่งในเรื่องตอนคืนการให้นะครับกับหมิ่นประมาทในเรื่องคดีอาญาจะคนละเรื่องกันนะคุณแม่อันนี้ต้องใส่ความต่อบุคคลที่สามนะครับ
1: ค
0: ือถ้าหมิ่นประมาทอย่างคดีอาญาทั่วๆไปเนี่ยต้องเอาความเท็จเนี่ยความไม่จริงหรือเรื่องจริงเนี่ยเรื่องส่วนตัวไปพูดใส่ความเขาเนี่ยนะครับทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ถ้าเป็นเรื่องผู้ให้กับผู้รับให้เนี่ยที่ว่าหมิ่นประมาทเนี่ยพูดกัน2ต่อ2ก็ได้ถ้าคำที่พูดเนี่ยลักษณะเป็นเจตนาดูหมิ่นนะครับเช่นนะครับบอกว่าก็เคยมีศาลตัดสินไว้ศาลฎีกาวิจัยก็บอกว่าหมิ่นประมาทนะครับตามกฎหมายแพ่งมาตรา531วรรค2เนี่ยไม่จำเป็นต้องถึงกับขนาดเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญานะครับเพียงแต่ได้ความว่าเจตนาดูหมิ่นก็คือดูหมิ่นก็พูดกันซึ่งหน้าก็ถือว่าประพฤติเนรคุณแล้วจำเลยซึ่งรับการให้ที่ดินจากโจทก์ผู้เป็นบิดาด่าว่าโจทก์ว่าให้แก่กูไม่นับถือมึงเป็นพ่อออกไปให้พ้นไม่ไปมึงตายกูไม่รับรู้เป็นการแสดงเจตนาดูหมิ่นโจทก์เรียกโจทย์ว่าให้แก่ขึ้นมึงขึ้นกูกับโจทย์ว่าไม่นับถือโจทย์เป็นบิดากับไล่โจทย์ออกไปให้พ้นมิฉะนั้นโจทย์ตายจำเลยไม่รับรู้เนี่ยก็บอกว่าย่อมทำให้โจทย์อับอายชื่อเสียงอับอายเสียชื่อเสียงและเป็นการหมิ่นประมาทโจทย์อย่างร้ายแรงโจทย์มีสิทธิ์ฟ้องขอให้ถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณได้นะครับไม่ได้พูดบุคคลที่3เลยนะเพราะหมิ่นประมาทต้องพูดบทที่3แต่หมิ่นประมาทเรื่องนี้เนี่ยพูดกัน2ต่อ2แต่คำต้องค่อนข้างรุนแรงนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องถ้อยคำที่มันเค้าเรียกอะไรไม่ก็แล้วกระทบกระเทียบอันนี้ไม่ได้มาที่พูดกระทบกระเทียบมันก็มีตัวอย่างอยู่บอกว่าโจทย์ผู้ให้เนี่ยว่าหัวงอกหัวขาวตายนานอันนี้ก็บอกว่าตามเนื้อหาจนความหมายแห่งถ้อยคำไม่ใช่คำด่าเป็นเพียงคำพูดจากระทบกระเทือนกระทบกระเทียบที่จำเลยไม่สมควรใช้กับโจทย์ซึ่งเป็นบุคคลีเท่านั้นนะครับยังไม่ถึงขนาดเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นนะครับฟ้องถอนคืนการให้ไม่ได้หรืออีกอันหนึ่งก็บอกลำพังเพียงถ้อยคำที่ว่าโจทย์แก่แล้วจะไปไหนก็ไป จะอยู่กับใครก็ไปอยู่อย่ามายุ่งกับพวกตนนั้นก็ความนี้เป็นเพียงการกล่าวถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมเท่านั้นไม่ถึงขนาดเป็นการหมิ่นประมาทโจทหรือทำให้โจทเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังไม่อาจจะฟังว่าจำเลยสามกล่าวถ้อยคำมันกล่าวจริงก็ไม่เหตุไม่เป็นเหตุให้โจทมีสิทธิ์เพิกถอนการให้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คำพูดนะครับก็เป็นเรื่องคำพูดนะครับเป็นเรื่องวาจาที่ไม่เหมาะสมนะครับทีนี้ไอ้อันที่สามที่บอกว่าบอกปัดนะครับอันเนี้ยคือคุณแม่ต้องเข้าใจว่าคนที่ให้เนี่ยเคยมีฐานะให้ทรัพย์สินลูกหลานไปแล้วต่อมาเนี่ยตนเองอ่ะยากไร้นะครับขาดสิ่งจำเป็นในการเลี้ยงชีวิตนะครับไม่มีเงินไม่มีทองป่วยเจ็บเนี่ยนะครับขอลูกขอบุคคลที่รับให้ทรัพย์สินไปเนี่ยนะครับคือ1ผู้ให้เนี่ยต้องตกยากลำบาก2ผู้รับให้อยู่ในฐานะที่จะให้ได้ถ้าไม่ให้ก็ถือว่าประพฤติเนรคุณนะครับประพฤติเนรคุณแต่ทีนี้ไอ้กรณีที่เป็นข่าวระหว่างแม่ลูกคู่นี้เนี่ยนะครับมันมีประเด็นตรงนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีประเด็นเพียงแต่ว่าก็เล็กอะไรลูกก็ไปติดไปตามภาษาลูกใช้ชีวิตอิสระคล้ายๆฝรั่งนะครับแต่ปัญหาคือลูกเนี่ยได้ทรัพย์สินอะไรไปจากแม่บ้างหรือไม่คุณแม่พอรู้ไหม
1: ถ้าให้โดยคำสัญญาเพราะแม่เนี่ยทุ่มเททั้งชีวิตนะแม่เห็นตั้งแต่อนุบาลเลยอาจารย์แม่พูดอย่าง
0: น
1: ี้เลยแล้วกัน
0: ไอ้
1: เด็กหัวหยิกเนี่ย
0: ครับไอ้นั้นเป็นการให้โดยศีลธรรมจัญญาเพราะแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าให้เกินกว่าศีลธรรมจัญญาให้บ้านให้ที่ดินให้รถอย่างเงี้ยนี่ผมก็มีฟ้องเพิกถอนการให้อยู่เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณย่าให้ทรัพย์สินหลานนะครับแล้วหลานเนี่ยนะครับพอลูกพ่อของหลานสองคนนี้ตายก็ไปจัดการมรดกร่วมกันนะครับศาลก็ตั้งทั้งแม่ทั้งลูกของผู้ตายเป็นผู้กรรมมรดกและมันแอบไปร้องต่อศาลว่าคุณย่าเนี่ยนะครับยักยอกช่อโกงทรัพย์มรดกยื่นคำร้องให้ศาลถอนและทำฝ่ายเดียวศาลก็ถอนจากการเป็นร่วมกับโดยศาลเชื่อว่าคุณย่าเนี่ยยักยอกทรัพย์มรดกก็เป็นการกล่าวหาให้คุณย่าเสียชื่อเสียงใช่ไหมครับก็ถือเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นคุณย่าเนี่ยนะครับไอ้เนี่ยคุณย่าก็ฟ้องเพิกถอนคืนนะครับทรัพย์สินเป็นบ้านเป็นคอนโดเนี่ยเป็นเงินทองที่ให้ไปเนี่ย แต่ศาลไม่ชี้ขาดนะครับแต่ทำให้เห็นว่าอันนี้พฤติกรรมมันชัดเจนว่าเป็นการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหมิ่นประมาทนะอย่างร้ายแรงนะครับแต่ประเด็นที่3เนี่ยประทุษร้ายต่อร่างกายประเด็นแรกอันนี้ชัดเจนว่าถ้าทำร้ายร่างกายกันโอเคนะครับอันนี้อย่างร้ายแรงก็ไม่ถึงกับบาดเจ็บนะครับแต่ทำร้ายไม่ถึงกับบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ทำร้ายจนอาจต้องไปรักษาโรงพยาบาลไม่ใช่ทำร้ายเล็กน้อยนะกระทบกระทั่งเล็กน้อยไม่ใช่นะครับอย่างร้ายแรงแต่ไม่ใช่ความหมายในทางแพ่งเนี่ยกับทางอาญาอาจจะแตกต่างกันนะร้ายแรงไม่อาจไม่ถึงขนาดบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่เป็นบาดแผลต้องไปรักษาไปหาหมอเนี่ย7 วัน 10 วันเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าร้ายแรงนะ
1: อาจารย์คะแม่ถามแบบนี้คือตัวแม่เนี่ยนะคะ ก็ถูกลูกเนี่ยทำให้ช้ำเนี่ยช้ำจนไปไหนไม่ได้เป็นซึมเศร้าต้องรักษาบ้านช่องไม่ได้ออกไปไหนอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการทำร้ายบุพการีอย่างร้ายแรงเหรอในแง่ของความกตัญญูในแง่ของความทนงตนบังอาจที่กล้าตัดแม่ตัดลูกบังเกิดเก้าเนี่ยนะคะต่อหน้าสื่อสังคมค่ะอาจารย
0: ์ก็ต้องดูอ่ะคุณแม่ว่า
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นเรื่องทางจิตใจอ่ะว่าการจะทำลักษณะเนี้ยเล็งเห็นผลไหมว่าจะทำให้แม่เนี่ยนะครับคือได้รับอันตรายคือจิตใจก็คือกายอ่ะอันตรายแก่กายและจิตใจเนี่ยนะครับอย่างร้ายแรงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าแม่ลูกคู่อื่นน่ะอาจจะไม่เป็นแบบนี้แต่ด้วยแม่คู่นี้แม่กับลูกคู่นี้มีความรักมีความสัมพันธ์มีความผูกพันกันมายาวอย่างยาวนานเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็น อาจจะเป็นตัวอย่างคดีก็ได้นะครับเพราะว่าการทำร้ายทางจิตใจเนี่ยแล้วทำให้แม่ป่วยจิตต้องรักษาพยาบาลเกินกว่าต้องเขาเรียกอะบาดเจ็บสาหัสทางจิตใจเลยนะครับต้องรักษาตัวเนี่ยนะครับอันนี้ก็มันศาลฎีกาก็อาจจะปรับเปลี่ยนแนวได้เหมือนกันเพราะว่ามีหลายครั้งหลายกรณีนะครับที่ศาลวิจัยเรื่องการประทุษร้ายเนี่ยในทำร้ายร่างกายบางทีหมอไปอะไรมันมีคดีที่หมอไปตรวจร่างกายผู้ป่วยแล้วก็ใช้วิธีอะไรที่มันพิสดารนะครับไม่ใช่เป็นการทำร้ายร่างกายแต่ศาลก็วิจัยว่ากรณีอย่างนี้ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายนะทำให้เกิดอันตรายแก่จิตใจนะครับ
1: ค่ะ
0: แปลความว่าเป็นการทำร้ายร่างกายนะครับ
1: ค่ะคราวนี้นะคะแม่มย้อนถามกลับไปค่ะอาจารย์คะการให้ด้วยความเสน่หาที่แม่มีให้ลูกเนี่ยนะคะมันเกินส่วนแล้วก็สามารถเรียกคืนได้หรือเปล่าแม่มจะพูดแบบนี้นะคะแม่เนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะทุ่มเทให้ลูกได้การเรียนเรียนหนังสือที่อนุบาลใบงกั้วแล้วจากนั้นก็ส่งต่อซึ่งเป็นโรงเรียนที่แพงนะคะเป็นประมาณโรงเรียนนานาชาตินะคะแล้วจากนั้นก็ต่ออีกก็เป็นนานาจุงกึ่งนานาชาตินะคะเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังแล้วก็ค่าเรียนใครก็รู้ว่าแพงแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะมันเป็นการที่แม่ทุ่มเทขนาดนั้นแม่เรียกคืนได้ไหมคะ
0: คือถ้าในทัศนะของผมนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นความคิดผมนะครับว่าถ้าเป็นการเลี้ยงดูที่อายุยังไม่ครบ20ปีเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ทำจรรยาของแม่ที่แม่ต้องเสี่ยงเสียจะส่งเสียลูกอ่ะด้วยดีไม่ดียังไงก็แล้วอันนี้อยู่ในศีลธรรมจรรยาแต่ถ้าเกินจาก20ปีขึ้นไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งลูกจะต้องทำหน้าที่ดูแลตัวเองได้แล้วแต่ว่าแม่ยังต้องส่งเสียยังเรียนปริญญาโทปริญญาเอกก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ถ้าในความคิดผมเนี่ยถือว่าไม่ใช่หน้าที่หินทำจรรยานะเป็นการให้โดยเสน่หานะครับ
1: ค่ะ
0: ประเด็นเนี้ยก็อาจจะเรียกคืนการให้ได้นะครับเพราะในทางกฎหมายก็บอกว่าข้อยกเว้นที่ถอนคืนการให้ไม่ได้ให้เป็นบำเหน็จหินจ้างโดยแท้นะครับให้สิ่งที่มีค่าประสิทธิพันธ์ให้โดยหน้าที่ทำจรรยาหรือให้ในการสมรสอย่างเงี้ยนะครับ4ข้อเนี้ยผู้ให้เรียกคืนไม่ได้นะครับให้บำเหน็จสินจ้างโดยแท้คือบางทีให้ทรัพย์สินน่ะไปแต่ว่ามีภาระหนี้สินติดไปด้วยนะครับบางทีให้ที่ดินแล้วผมเคยสู้คดีอยู่ที่นานละที่ศาลตอนนั้นยังเป็นศาลจังหวัดพระโขนงอ่ะนะครับให้แม่ให้ลูกแต่ปรากฏว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีภาระหนี้ธนาคารอยู่กับราคาที่ให้เนี่ยนะครับท่วมเลยเกือบท่วมเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วตอนหลังที่มันมีราคาขึ้นมานะครับเขามองขณะที่ให้ว่าให้โดยมีสิ่งภาระติดพันหรือไม่ไอ้กรณีนี้ถือว่ามีภาระติดพันนะครับก็ศาลยกฟ้องก็คือการให้ไม่ได้ไอ้ตอนนั้นเนี่ยคือพอแม่ก็มีลูก 2-3 คนแล้วพอลูกอีกคนเนี่ยไปยุแย่แม่ทำให้แม่มาทะเลาะกับลูกอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็วางแผนยุโยงให้แม่ฟ้องเรียกคืนการให้นี่แหละนะครับโดยลูกคนนี้ก็ไม่ได้ไปพูดอะไรที่มันผิดพลาดแต่ว่าก็ข้อเท็จจริงคุณแม่ก็รู้นะในคดีเขาเรียกว่าข้อจริงในทางโลกในทางธรรมข้อจริงในทางโลกบางทีมันก็ปั้นแต่งเขาเรียกว่าปั้นแต่งเสริมแต่งจริง30บวกเท็จก็ไป70อย่างเนี้ยนะเขาเรียกปั้นแต่งข้อเท็จจริงเนี่ยซึ่งพอชักไปชักมาข้อจริงนั้นมันไม่ใช่นะครับมันเหลืออยู่นิดหนึ่งที่เป็นความจริงซึ่งไม่ถึงขนาดเป็นการเนรคุณนะครับประกอบกับการให้ก็มีภาระติดพันนะครับมีบำเหน็จถิ่นจ้างติดอยู่หรือให้สัญญาให้แต่เขียนว่าให้ผู้ให้มีสิทธิเก็บกินด้านหลังโฉนดไอ้ที่มาแล้วแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ให้ยังมีสิทธิเก็บกินในที่แบบนี้จนกว่าจะตายเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ทรัพย์สินที่มีภาระติดพัน นะครับหรือว่ามีบำเหน็จถิ่นจ้างติดอยู่นะครับให้โดยหน้าที่ทำสัญญาอย่างที่ผมบอกนะครับส่งเสียเลี้ยงส่งเสียเลี้ยงดูให้เนี่ยนะครับก็โอเคหรือบางทีพ่อแม่รวยมากนะให้บ้านลูกราคาเทียบกับเงินที่รวยมหาศาลเนี่ยมันไม่มากมายนี้ศาลก็แปลความว่าเป็นการให้โดยสินธรรมจัญญาถ้าลูกในระคุณเนี่ยก็จะฟ้องเรียกคืนไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะครับอย่างที่ว่ามีภาระติดพันเนี่ยก็มีตัวอย่างอันในศาลเคยตัดสินบอกว่าสิ่งที่มีค่าภาระติดพันที่เกี่ยวกับการให้ตามมาตรา3532วรรค2เนี่ยก็เหมือนที่ผมบรรยายแล้วว่าจะต้องมีอยู่ในขณะตกลงทำยาให้แก่กันนะครับจำเลยผู้รับเป็นผู้ไถ่ถอนจำนองที่ดินพิพาทครั้งแรกครั้งที่2ก่อนที่โจทก์ให้ที่พิพาทก็แปลคำว่าที่ดินแปลงเนี้ยนะครับเคยเป็นหนี้ธนาคารหรือหนี้บุคคลนอกมานานแล้วแล้วลูกเนี่ยเคยไถ่ถอนได้มาครั้งที่1มาครั้งแล้วและครั้งที่2เป็นหนี้ก็ไปไถ่ถอนให้พ่อให้แม่อีกนะครับและไม่มีหนี้ทิ้งช่วงมาอีก10ปีและปรากฏว่าพ่อแม่พ่อหรือแม่ยกที่ดินแปลงนี้ให้กับลูกคนนี้แล้วต่อมาลูกคนนี้ประพฤติเมรคุณนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการให้ไม่มีภาระติดพันนะคุณแม่เพราะมันไม่เกี่ยวกันไอ้ครั้งหนึ่งครั้งสองเนี่ยไม่ใช่ให้ไม่ใช่ใช้หนี้แล้วให้ตอนนั้นเลยไม่ใช่นะครับไอ้ครั้งที่ให้ตอนหลังไม่ได้มีหนี้อะไรเลยที่ต้องไปใช้หนี้แทนผู้ให้นะครับและต่อมาประพฤติเมรคุณไอ้อย่างเนี้ยผู้ให้ก็สามารถที่จะฟ้องเรียกคืนนะฮะถอนคืนการให้จากผู้รับให้ได้เพราะถือว่าการให้เนี้ยไม่มีภาระติดพันการที่จำระเนี่ยพ่อแม่กันก่อนๆน่ะไอ้นั้นไม่เกี่ยวที่แปลงนี้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับขณะที่ให้ครั้งนี้นะครับอันนี้ก็ถอนคืนการให้ไม่ได้นะครับนี่ตัวอย่างที่ทำให้เห็นนะครับและภาระติดพันนั้นก็บอกว่าต้องเกี่ยวกับตัวทรัพย์ที่ยกให้นั้นโดยตรงนะครับเนี่ยให้โดยมีสิ่งภาระติดพันเนี่ยนะครับนี่ยกที่ดินให้เป็นการตอบแทนที่ผู้ใส่ถอนที่ดินที่ยกให้อันนี้ได้ก็คือให้ที่แปลงนี้แล้วเราใส่ถอนที่แปลงนี้แล้วเอามาให้เนี่ยมีภาระติดพันนะครับแต่ถ้าไปทำเรื่องอื่นๆไม่เกี่ยวกับที่แปลงนี้นะครับไปช่วยเรื่องอื่นอันนี้ไม่เกี่ยวที่แปลงนี้ไม่เกี่ยวที่แปลงยกให้คือถ้าให้ต้องมีภาระติดพันอยู่กับที่แปลงนี้แต่ให้แปลงนี้โดยเสน่หาแต่ลูกไปใช้หนี้อะไรแปลงอื่นเนี่ยมันไม่เกี่ยวแปลงนี้ก็คนละเรื่องกันนะครับศาลก็แปลความอย่างนั้นนะครับฉะนั้นก็มีประเด็นประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องการให้ในการสมรสเนี่ยเหมือนกันนะครับถ้าให้อะไรในการสมรสเขาแต่งงานกันอะไรกันเนี่ยเราไปให้และวันหลังพอมีปัญหากันก็จะผู้หลักผู้ใหญ่อะไรที่ให้ไปเนี้ยจะอ้างว่าเนี่ยมันให้โดยเสน่หาไม่ได้เพราะกฎหมายเขียนว่าถ้าให้ในการสมรสในการแต่งงานเนี่ยระหว่างพ่อแม่พ่อตาแม่ยายไม่ถูกกับลูกเขยไม่ถูกกับลูกสะใภ้นะครับแล้วก็หยิบยกเอาประเด็นเนี้ยนะครับว่าเคยให้ไปในการแต่งงานครั้งนั้นเนี่ยจะให้มากให้น้อยให้เป็นสินสอดอะไรก็แต่นะครับเอาเหตุเนี้ยเหตุเนี้ยคุณเนี่ยมาฟ้องเพิกถอนคืนการให้ไม่ได้นะครับมันเคยมีตัวอย่างอยู่อันหนึ่งนะครับอันเนี้ยคือจริงๆเนี่ยโดยหลักการหน้าที่เลี้ยงดูลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพ่อกับแม่ไม่ใช่ปู่ย่าตายายนะครับแต่มันเคยมีคดีอยู่อันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอ๋อซึ่งเป็นมารดาโจทนะครับก็และเป็นญาติจำเลยยกที่ดินและห้องแถวทั้งหมดให้โจทย์และได้สั่งว่าให้โจทย์แบ่งที่ดินและห้องแถวห้องตรงกลางให้จำเลยต่อมาโจทย์ได้แบ่งแยกที่ดินห้องแถวดังกล่าวให้จำเลยการยกให้เช่นนี้จึงเป็นการยกให้โดยหน้าที่ทำสัญญาโจทย์จะถอนคืนการให้เพราะเหตุเมียคุณไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นการให้ที่มาจากคุณย่าคุณย่าให้ที่พ่อนะครับแล้วสั่งว่าพ่อต้องแบ่งที่แปลงเนี้ย ให้กับจำเลยซึ่งเป็นลูกด้วยบางส่วนเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้ววันหลังเนี่ยปรากฏว่าไอ้ลูกคนนี้ในระคุณพ่อคือโจทย์เนี่ยอันนี้โจทย์มาฟ้องเรียกคืนไม่ได้เพราะการให้ลักษณะเนี้ยเป็นหน้าที่ทำสัญญาที่คุณย่าสั่งเสียไว้นะครับไม่ใช่ได้จากพ่อล้วนๆโดยตรงนะครับ
1: ค่ะ
0: อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นประชุมใหญ่เลยนะครับเขาบอกว่าอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการให้โดยถิ่นธรรมจัญญาบอกการที่ผู้ให้เลี้ยงดูจำเลยมาตั้งแต่ยังเด็กเพราะบิดาจำเลยถึงแก่ความตายนี่คนนอกแน่นะครับได้การศึกษาและยกที่บ้านให้จำเลยขณะมีอายุ11ปีและโจทย์ไม่มีที่เดือนที่ดินเหลืออีกแล้วเพราะได้ยกให้คนอื่นหมดแล้วก็ตามก็หาใช่เป็นการยกให้โดยหน้าที่ทำจัญญาแต่การใดไม่เพราะโจทย์อามีหน้าที่ตามจัญญาที่จะต้องกระทำเช่นนั้นไม่จึงเป็นการให้โดยเสน่หาอันนี้ก็เป็นคนอื่นนะมาเลี้ยงดูเพราะพ่อแม่เขาถึงแก่ตายพ่อแม่จำเลยถึงแก่ตายตั้งแต่อายุ11ขวบนะครับแล้วก็มาในราคุณนี้พอเนี่ยคุณไอ้ทางฝ่ายตัวโจทย์เนี่ยซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ตามกฎหมายเลยหรือตามจัญญาเลยเนี่ยนะครับไปในคุณเขาก็ฟ้องเรียกคืนจำเลยก็สู้ว่าในการให้อย่างเนี้ยมันเป็นการให้ตามสินทำจัญญาเพราะเลี้ยงดูเขาเขาเป็นเด็กตั้งแต่11ปีเนี่ยโตมาเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยศาลบอกศาลฎีกาบอกไม่ใช่เพราะเขาไม่มีหน้าที่ทางทำจัญญาตามกฎหมายได้เลยนะครับเพราะไม่ได้เป็นลูกเป็นพ่อไม่ลูกเป็นแม่นะครับอันนี้ก็ถอนคืนการให้ได้นะครับอีกอันหนึ่งก็ว่าการที่จดทะเบียนยกที่ดินให้แก่จำเลยผู้เป็นบุตรเพื่อนำไปทำหมาเลี้ยงชีพเป็นการให้ทรัพย์สินแก่บุตรโดยเสน่หาให้ไปทำหมากินนะไปเลี้ยงชีพเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้โดยเสน่หาไม่ใช่หน้าที่ทำจัญญานะครับไอ้อย่างนี้ประพฤติในคุณเนี่ยโจทย์ก็ฟ้องเรียกคืนได้เพราะไม่ถือว่าเป็นการให้ในหน้าที่ทำจัญญาแต่อย่างใดนะครับครับ
1: โอ้โหอาจารย์อันเนี้ยมีอีกคดีหนึ่งเลยวันเนี้ยยังไม่ได้ลงไปลึกถึงขนาดนั้นคือแม่กำลังตามอยู่นั่นคือสายสก็อตนะคะว่าเรื่องราวเนี่ยที่แม่เรียกของคืนจากลูกเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าข้อมูลเนี่ยนะคะมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะอาจารย์คะเดี๋ยวตามดูก่อนแล้วว่าเรื่องของการประพฤติเนรคุณและถอนคืนการให้จะว่ายังไงอีกนะคะอาจารย์คะถ้ามีความคืบหน้าต้องรบกวนอาจารย์สัปดาห์หน้าอาจารย
0: ์ครับได้ครับผมนะครับ
1: ค่ะแต่สัปดาห์นี้ต้องลากันแล้วค่ะอาจารย์คะ
0: ครับวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรแฟนรายการนะครับเนื่องจากเป็นวันที่9พฤษภานะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ตามฟังรายการนะครับหรือพี่น้องประชาชนนะครับขอให้พรให้ชีวิตนะครับก้าวไปข้างหน้านะครับก้าวไปอย่างมีความสุขก้าวสู่ความเด็ดก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวไปสู่ความร่ำรวยมั่นคงนะครับและก็สุขภาพแข็งแรงก้าวไปพบเจอสิ่งดีๆนะครับและก็ไปสู่ความสำเร็จในทุกประการขอทุกท่านโชคดีครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ค่ะและนะคะด้วยแม่ที่รักลูกจนหมดใจเนี่ยนะคะก็เลยต้องเปิดเพลงนี้ของคุณกุ้งนะคะรักจนหมดใจแล้วก็อีกเพลงหนึ่งตามต่อเลยนะคะกำลังใจนะคะให้กับคนที่เป็นแม่แล้วกำลังเสียอกเสียใจอย่างสุดซึ้งลากันวันนี้ตรงนี้สวัสดีค่ะ

0: ปซื้อกันเลยค่ะ
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
2: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
6: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ว้าวว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
11: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้
12: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
9: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสาร

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
9: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you.
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ร้อนร้อนร้อน
9: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ไทยเชฟเข้มข้นถึง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ร้อนร้อนร้อน
9: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่10ฮะ10พฤษภาคมพ.ศ.2569นะคะก็22ปีแล้วเนาะลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะเนาะก็ปล่อยได้ใจก็เบาอืมนะคะอ่ะมานะคะเราก็มาเช็คดวงชะตากันมาส่องดวงกันใน9ดูนะ468 9400นะคะ468 9400โอ้ยังไม่มีใครส่งมาเลยตั้งแต่4ทุ่มอืมเอาส่งกันมาเลยส่งกันมาเลยนะคะตั้งแต่4ทุ่มยังไม่มีใครส่งมาเลยเลยโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวค่อยมากลับมาดูใหม่นะคะอ่ะเรามาดูข่าวกันก่อนนะหรือไม่ก็ใน Facebook มีใครขึ้นมาไหมไม่มีใครให้ส่องดวงก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะโอเคอ่ะเรามาดูข่าวกันดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เลยจริงๆนะคะเพราะว่าเวลาเราไปไหนค่ำๆกลางค่ำกลางคืนนะตอนนี้นะฝนตกนะลื่นอันนี้ไม่ใช่ถนนลื่นแต่ตัวเนี่ยลื่นลงบ่อไปเลยอุทาหรณ์เตือนภัยค่ะหนุ่มอายุ28ออกไปหาอึ่งตอนกลางคืนอาจจะพลัดตกบ่อทีนี้บ่อมันก็ลึกตัวเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นสุดท้ายจมเสียชีวิตนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะสภ.ศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตที่บริเวณบ่อน้ำกลางทุ่งเป็นบ่อน้ำกลางทุ่งที่ชาวบ้านเขาก็ขุดเอาไว้กักเก็บน้ำเอาไว้ทำการเกษตรนี่แหละค่ะมันก็ขนาดกว้างประมาณสัก4เมตรยาว4เมตรลึก4เมตรปรากฏว่าเจอนะคะร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายค่ะชื่อนายณัฐพลอายุ28แล้วก็พบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตอยู่ไม่ไกลมีถุงใส่อึ่งอ่างวางอยู่ที่พื้นใกล้กับปากบ่อทีนี้เนี่ยเพื่อนๆก็เล่าว่าอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะกับผู้ตายกับเพื่อนๆเนี่ย4คนละทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอสีคิ้วด้วยกันนี่แหละค่ะก็นัดกันว่าเอ้ยไปออกไปหาอึ่งอ่างกันเอามาทำกับข้าวก็รวมตัวนัดหมายกันได้ปุ๊บก็แยกย้ายกันหาตั้งแต่หัวค่ำเลยแยกย้ายกันหาอึ่งเลยทีนี้ปรากฏว่าฝนมันก็ตกไงฝนมันก็ตกทุกคนก็อ้าวฝนตกแล้วได้ประมาณนึงก็กลับเลยดีกว่าก็คิดว่าเฮ้ยต่างคนต่างกลับไอ้นี่ก็ยังไม่กลับมาสักทีพยายามติดต่อก็ติดต่อไม่ได้สุดท้ายกลายเป็นศพก็คาดว่าคงจะพลัดลงไปในบ่อเพราะมันมืดด้วยเนาะแล้วก็น้ำก็ลึกแล้วคนตายก็ว่ายน้ำไม่เป็นทีนี้ไม่มีใครผ่านไปดิเพราะว่าฝนมันตกก็เลยจมน้ำเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าตัวเองเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นนะคะก็ไม่ควรไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะควรจะมีเพื่อนนะคะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็แบบว่าไปคนเดียวอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าตอนนี้ฝนมันก็ตกนะพอฝนตกเนี่ยอะไรอะถนนมันก็ลื่นอะมันก็ลื่นเป็นธรรมดาเละมันก็แฉะเละเทะไปหมดที่ไหนฝนตกนะคะก็ส่งบอกกันมาบ้างนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนบูมาเนี่ยน่าจะฟ้าครึ้มเพราะว่ามองไม่เห็นพระจันทร์คือจากที่มองไปเนี่ยนะคะพระจันทร์มันมัวๆหน่อยพระจันทร์ดูขุ่นมัวนิดนึงก็เลยคิดว่าน่าจะครึ้มๆอยู่สักหน่อยนะคะเอาล่ะถ้าจะให้ส่องดวงแบบไม่คุยกันแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ SMS 4689400แต่ถ้าอยากคุยกันนะคะก็เดี๋ยวฮัลโหลโทรมาที่022481366เวลาหลังปูเปิดเพลง3เพลงนะคะก็ค่อยโทรมาน้องแป้งรับสายกรุณาปิดวิทยุให้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ต้องรีบโทรนะเพราะว่าถ้าโทรมารีบโทรเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรอนานเพราะว่าปูยังไงปูก็จะเปิดเพลง3เพลงก่อนนะจ๊ะอ่ะไหนดูซิมีใครส่องดวงมาไหมอ้าวมาเพียบเลยนี่นาโอเคอ้าวจะขายบ้าน205เพื่อจะกลับบ้านเกิดจะได้ไหมครับโอ้โหบ้านนี้ของเยอะมากลกจริงๆของเพียบเลยนะคะเกิดวันอังคารที่18พฤศจิกา2495
95ปีนี้เท่ากับอายุ74แล้วนะคะ8 9 10 11จริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสได้กลับแต่ว่าโหจะขายบ้านได้ไหมต้องเคลียร์บ้านให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าบ้านแบบของมันเยอะอะเคลียร์ให้มันหมดนะคะเกิดวันที่28กุมภาพันธ์2500วันพฤหัสถามเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของหัวเข่าค่ะหัวเข่าแล้วก็ท้องไส้ไม่ค่อยดีนะคะหมูเกิดวันพุธกลางคืนเนาะตีสาม23มีนา09เมื่อไหร่ชีวิตจะดีก็นี่ไงเนี่ยแหละตอนนี้ถือว่าดีแล้วปัญหาที่เจออยู่จะผ่านพ้นไปได้หรือไม่ผ่านพ้นไปได้ค่ะแต่บอกเลยว่าแหมมันก็เป็นเรื่องแปลกมากเลยอะค่ะคนที่เกิดปีม้าเนี่ยในปีเนี้ยทำไมเจอแต่เรื่องก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะที่รู้จักนะเจอแต่เรื่องขนาดปูยังเจอเลยสุขภาพปูอยู่ๆก็ไม่ดีเข่าเคลนะคะอยู่ๆก็เป็นทั้งที่จริงๆปีนี้มันต้องเป็นปีที่ดีแล้วสินะนะคะเพราะว่าเกิดพุธกลางคืนเหมือนกันนะคะมันจะต้องเจอเรื่องดีๆกับเหมือนโดนแรงถีบยังไงไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วดีแล้วนี่เดี๋ยวดูก่อนนะมีนาเมษาพฤษภาปัญหาที่เจออยู่เป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องการเงินเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปได้ค่ะเพราะว่าปีนี้โดยรวมแล้วอ่ะเป็นปีที่ดีนะคะสู้ๆค่ะเกิดวันพฤหัสที่12พฤศจิกายน04อยากรู้เรื่องสุขภาพและการเงิน04นี่คือเป็นเขาเรียกว่าเสาหลักของครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นเสาหลักละนะคะถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าโหทำไมมันหนักเหนื่อยยังไงก็ต้องเป็นอยู่ดีปีนี้อายุ65นะคะซึ่งจิตใจก็ไม่ได้เข้มแข็งอยู่แล้วเราก็ต้องต่อสู้กันต่อไปเพราะว่ามีน่าจะมีปัญหาอื่นด้วยอันนี้ถ้าไม่เป็นเขาเรียกอะไรภูมิแพ้นะคะก็เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็เกี่ยวกับถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็เกี่ยวกับมดลูกถ้าเป็นผู้ชายก็เกี่ยวกับอัณฑะค่ะชื่อติ่งเกิดพุธกลางวัน15กรกฎาคม02อยากถามเรื่องสุขภาพให้ระวังหลังไม่ดีนะคะแล้วก็เรื่องของมดลูกนะแล้วก็เรื่องของการหายใจนะคะคือหายใจไม่เต็มอิ่มประมาณนี้นะคะส่วนสุขภาพการเงินเดี๋ยวนะพูดกลางวัน02 67 67 67ใช่ไหมอ้าวหายไปแล้วอ่ะอายุ67พุธกลางวันโอเอ้าคุณพี่พยายามยุ่งเรื่องของคนอื่นให้น้อยหน่อยก็แล้วกันนะคะมันจะได้ไม่ทุกข์มากนะจ๊ะเอา3เพลงค่ะ

0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: แป๊บนึงนะคะฮัลโหลค่ะ
1: ค่ะคุณปู
0: ฮะชื่อเล่นค่ะ
1: ชื่อน้อยค่ะ
0: ชื่อน้อยอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่เชียงใหม่ค่ะ
0: อยู่เชียงใหม
1: ่ค่ะคุณปูวันที่19พฤษภา2495
0: ฮะ
1: ว
0: ันอะไรคะ
1: วันจันทร์ปีมะโรงอีกไม่กี่วันวันที่19เนี่ยจะครบวันเกิดครบวันเกิด
0: สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าค่ะ
1: ขอบคุณเนี่ยคุณปูกำลังขอให้คุณปูอวยพรให้อยู่แล้วก็แถมดูให้อีกนิดนึง
0: 74แล้ว
1: ใช่ใช่อยากจะดูเรื่องสุขภาพจากนี้ไปว่าจะเป็นยังไง
0: ได
1: ้ดู
0: ท้องไส้ไม่ค่อยดีหัวก็ชอบปวดหัวร้อนก็แย่ร้อนก็หงุดหงิดร้อนก็ปวดหัวแล้วเดี๋ยวนะคะ
1: เป็นว่าเราชอบทานไข่เจียวทุกวันหรือเปล่าคุณปู
0: ่ไม่เห็นเกี่ยวเลยค่ะ
1: ไม่เกี่ยวเนาะและอย่างอื่นไม่มีนะคุณปู
0: ่เกี่ยวอะไรกับไข่เจียวปูงงทำไมถึงคิดว่ากินไข่เจียวแล้ว
1: มันมีน้ำมันไง
0: โอ้แต่ว่าพี่น้อยเนี่ยชอบกินอะไรเดิมๆอยู่แล้วอ่ะเป็นคนชอบกินอะไรเดิมๆอะไรเหลืออะไรก็เก็บไว้แล้วก็ไว้กินเป็นคนเสียดายของไงทีนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้บางทีเนี่ยท้องไส้มันก็เลยไม่ดีเพราะเราเนี่ยกินซ้ำๆกินของเก่าๆมันไม่เกี่ยวกับน้ำไข่ทอดน้ำมันหรอกค่ะ
1: แต่ก็ระบายได้ทุกวันนะคุณปูตอนเช้า
0: โอ้โชคดีมากเพราะว่าตามดวงจริงๆแล้วอึไม่ค่อยออกด้วยซ้ำ
1: โอ้นี่ดีมากเพราะเป็นคนชอบทานผักลวก
0: โอ้ยสมควรเลยค่ะตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยกินผักก็ดีแล้วเพราะว่ามันจะช่วยโดยเฉพาะเรื่องท้องไส้ไม่ดีเรื่องลำไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ต้องอยู่อีกยาวเพราะพี่เป็นเสาหลักของครอบครัว
1: คุณปู่ดูเรื่องเงินเรื่องทองนิดนึงแถมนิดนึงเรื่องปู่เรื่องเงินเรื่องทองจากนี้ไปเนี่ย
0: เรื่องเงินเรื่องทองจากนี้ไปเนี่ย
1: เ
0: รามีแต่สมบัติ
1: ใช่
0: สมบัติอะเยอะแต่ว่า
1: อยากจะขาย
0: นั่นน่ะสิเงินสดเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับสมบัติน่ะสิ
1: ใช่จะทันไหมคุณปู
0: ทันสิก็บอกแล้วว่าพี่ต้องอยู่อีกยาวเพราะว่าพี่เป็นเสาหลักของครอบครัวใครๆก็ต้องมาพึ่งพาเขารู้ว่าเรามีกระตังมีสมบัติดีกว่าเขารู้ว่าเรามีสมบัติ
1: คุณปูอยากได้เบอร์โทรคุณปูแล้วคุณปูมาเชียงใหม่ต้องมาโทรหานะจะไปหาคุณปูนะ
0: อ๋อค่ะ
1: จะขอเป็นลูกศิษย์คุณปูแล้วนะ
0: โอ้โหเดี๋ยว
1: ปูจะไปทำบุญที่ไหนให้บอกจะได้หอมไป
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: ขอบพระคุณขอบคุณมากค่ะ
0: สุขสันต์วันเกิดค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ดีค่ะ
0: ฮัลโหล
2: ครับ
0: ครับชื่อเล่นครับ
2: อ๋อชื่อยอดครับ
0: ชื่อยอดอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่นครครับ
0: อยู่นครวันเดือนปีเกิดครับผม
2: ผมจะดูให้กับแฟนนะครับไม่ใช่ตัวผม
0: อ้าวเหรอแล้วแฟนอยู่ด้วยข้างๆป่ะ
2: ไม่ครับพอดีเขาให้ตัวให้ครับ
0: เหรอแล้วทำงานอะไรเนี่ย
2: ผมทำสวนครับ
0: อ๋ออ่ะแล้วแฟนชื่อเล่นชื่ออะไร
2: ชื่อฝันครับ
0: ขวัญหรือฝัน
2: ฝัน
0: โอเค
2: ครับ
0: มาวันเดือนปีเกิดจ้ะ
2: วันที่14กรกฎาคม2534ครับ
0: 2534วันอะไร
2: วันอาทิตย์ครับ
0: วันอาทิตย์เขารู้ไหมว่าเขาเกิดกี่โมง
2: ไม่แน่ใจครับ
0: โอเค10 10 14กรกฎาคม34
2: ครับ
0: โอ้34วันอาทิตย์ปีนี้เท่ากับ35อายุ
2: ครับ
0: 35อ้าวก็โอเคแล้วนี่ทำไมอ่ะเขาอยากรู้เรื่องอะไรบอกมา
2: เขาอยากรู้ว่าดวงเขาจะเป็นยังไงครับเขาให้ผมถามให้เขาไม่กล้าตัวเอง
0: โอ้ดวงเขาเนี่ยนะคือเขาเนี่ยเป็นคนฉลาดที่ช้ามากคือบอกอะไรไปเนี่ยผัดวันประกันพรุ่งตลอดเวลาคือแบบบอกวันเนี้ยกว่าจะได้ก็พรุ่งนี้เขาจะแบบไม่ค่อยทำเขาก็จะค่อยๆเลือกทำเนิบๆเรื่อยๆเปื่อยๆแล้วก็ชีวิตเนี่ยน่าจะผูกติดอยู่กับแม่เหมือนจะมีแม่สองคนเช่นถ้าสมมุติว่ามีครอบครัวเกิดมีพ่อเจ้าชู้ก็จะมีแม่สองคนแต่ถ้าไม่เจ้าชู้ก็จะมีแม่สองคนอยู่ดีเช่นมีทั้งแม่มีทั้งพี่ที่เหมือนแม่อะไรเงี้ยหรือมีปู่ย่าตายายป้าอะไรเงี้ยเข้ามาวุ่นวายในชีวิตจนเหมือนแม่อีกคนหนึ่งชีวิตเขาก็ต้องผูกติดอยู่กับคําว่าแม่นี่แหละหรือไม่ตัวเขาเองก็ต้องมีลูกสองคน
2: ครับ
0: แล้วเขาก็จะพยายามเขาสวยเขาจะแบบว่าสวยไม่สวยไม่รู้กูจะสวยซื้อเครื่องสําอางเยอะมากซื้อเสื้อชั้นในเต็มไปหมดเลยแล้วก็ใช้แค่ตัวสองตัวไอ้เครื่องสําอางก็ซื้อมาแล้วก็ใช้มั่งไม่ใช้มั่งงี้
2: ครับ
0: ส่วนปีนี้ก็ดีแล้วโอเค
2: แล้วมีโชคลาภอะไรบ้างไหมครับ
0: โอ้ยอย่าไปหาโชคลาภเลยใช้เงินขนาดนี้บอกให้มันประหยัดเงินหน่อย
2: เก็บตังค์ไปสุขภาพอะไรไม่มีอะไรใช่ไหม
0: สุขภาพชอบปวดท้องกับหลังไม่ค่อยดี
2: ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับฮัลโหลชื่อเล่นค่ะ
3: ชื่อจันค่ะ
0: ชื่อจันอยู่ที่ไหนคะ
3: อยู่ปัตตานี
0: อยู่ปัตตานีโอ้อยู่ไกลเลยปัตตานีฝนตกไหมคะ
3: ไม่ตกแต่บ้านเกิดอยู่ชัยนาทค่ะ
0: อ้าวเหรอแต่ไปอยู่ปัตตานี
3: มาอยู่เกือบ30ปีแล้ว
0: อ๋อค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะ
3: เกิดวันจันทร์วันที่7เดือนมิถุนาพ.ศ. 2495
0: อ่าฮะค่ะอายุ74เหมือนกับพี่น้อยที่เชียงใหม่เลยแต่เป็นพี่จันปัตตานีอยากรู้เรื่องอะไรล่ะคะวุ่นวายกับคนอื่นเหลือเกินตอนนี
3: ้น่ะอยากรู้ว่าจะกลับไปอยู่ชัยนาทได้ไหม
0: ยังเลยสิยังเลยสิความวุ่นวายยังไม่จบเลยนี่ที่บ้านเนี่ยความวุ่นวายเนี่ยยังไม่จบเลยเนี่ยเรายังเหมือนต้องช่วยงานเขาหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวเกิดวันที่7
3: วันที่7มิถุนา
0: 7มิถุนา2495
3: 2495
0: แม่บอกวันจันทร์เหรอฮะ
3: จ้ะ
0: อ๋อแม่บอกวันจันทร์เพราะในปฏิทินมันเป็นวันเสาร
3: ์ไม่รู้สิ
0: ถ้าแม่บอกวันจันทร์เดี๋ยวก็เถิบมาหน่อยวันจันทร์เนี่ยน่าจะเป็นวันจันทร์เพราะมันหมายถึงการย้ายถิ่นฐานไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่กับที่ย้ายบ่อย
3: ย้ายบ่อย
0: ชีวิตย้ายบ่อย
3: ถ
0: ึ
3: งมาอยู่ตอนนี้ก็บ่อย
0: ก็นั่นสิก็ในชีวิตมันต้องย้ายตลอด
3: ลูกอยากให้กลับไปอยู่บ้าน
0: แล้วมันยังกลับไม่ได้นะมันเหมือนยังกลับไม่ได้มันติดอะไรเนี่ย
3: แล้วปีนี้จะได้กลับไหมจ๊ะ
0: ก็นี่ไงมันยังกลับไม่ได้มันติดอะไรติดเรื่องอะไร
3: ก็เรื่องหลายเรื่องนี
0: ่ก็ใช่ไงมันก็กลับไม่ได้
3: ต้องดูแลคนอื่นตลอด
0: ก็เนี่ยมันเลยกลับไม่ได้ไงโอ้ตัวเองก็รู้ว่ากลับไม่ได้ไม่ต้องมาถามกูเลยเนี่ยบอกลูกไปเลยมันยังกลับไม่ได้ไม่งั้นก็ต้องหาคนมาแทนเราอะเอาม
3: ันแก่แล้วไงต้องดูแลคนพิการจิตเวชลูกเราก็โอ้ย เหนื่อยชีวิตเหนื่อยมาตลอด
0: เหนื่อยใจมากกว่าเพราะว่าเหนื่อยกายก็ทำได้นี
3: ่เหนื่อยกายเหนื่อยมาตั้งแต่เด็กเลย
0: ชีวิตมันต้องแบบเขาเรียกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ได้อยู่นิ่งเลยอะค่ะมันก็เลย
3: ไม่เคยได้นิ่งเลย
0: ค่ะก็เป็นแบบนั้นไม่เคยนิ่งเลยเอาพี่ก็สู้กันไปเราเกิดมาแล้วนี่จริงๆพี่ควรจะต้องเป็นผู้ชายด้วยซ้ำเป็นผู้นำเลยแหละ
3: นั่นเลยเป็นผู้นำตลอดชีวิต
0: แต่ดันเกิดมาเป็นผู้หญิงเนาะ
4: จ้ะ
0: อ่ะสู้ๆค่ะให้กำลังใจ
4: จ้ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะค่ะ
0: โอเคอ่ะฟังเพลงกันต่อ

0: พิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพลทัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมพร้อมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E ส้นเท้าตาขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
12: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลด

ก็เจ็บกันเจ็บกันแบบว่านะอ่ะเมื่อวานนี้นะคะก็เราจะเห็นเมื่อวานนี้เราจะเห็นข่าวนะใหญ่โตเรื่องของการที่มีคนจีนนะโอ้ยมีอาวุธปืนนะเนี่ยมันทำให้ตอนนี้ด่านแต่ละด่านนะคะเขาต้องเรียกว่าเขาต้องแบบว่าดูแลเป็นพิเศษเลยนะช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นใครจะเมาใครจะอะไรก็ตามเขามีจุดตรวจแอลกอฮอล์ปกติอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะยิ่งเพิ่มความเข้มข้นหนักนี่เมื่อวานนี้จับคาด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ย่านรามอินทาในเมืองเลยนะรามอินทา2:30ก็มีจุดตรวจบริเวณใกล้ๆกับซอยรามอินทา60นี่แหละปรากฏมีรถกระบะ4ประตูสีขาวขับมาทีนี้พอขับมาปุ๊บก่อนถึงจุดตรวจเอ้ยหยุดรถแล้วเลี้ยวเข้าจอดเข้าหน้าหมู่บ้านเลยแล้วมีผู้ชาย2คนลงจากรถแล้วเดินย้อนกลับไปเลยลงจากรถเรียกว่าทิ้งรถกันเลยเอ๊ะมันมีพิรุธนี่หว่าเจ้าหน้าที่ตรวจเลยจ้าพบกระสอบ2ใบวางอยู่ท้ายกระบะบรรจุยาบ้าห่อกระดาษไขสีเหลืองทั้งหมด40ห่อพบยาบ้ารวม400,000 เม็ด400,000 เม็ดอ่ะผู้ต้องหาก็ยอมรับค่ะว่ารับยาบ้าเนี่ยมาจากบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวจะเอาไปส่งต่อที่จังหวัดระยองได้ค่าจ้างนะคนละนะคนละ40,000แต่มาถูกตำรวจจับซะก่อนส่วนใหญ่มันก็ต้องมีพิรุธเนาะไม่มีพิรุธนี่ตำรวจจะจับได้ไงโอ้ยนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันทำให้ตอนนี้ด่านไหนต่อด่านไหนเนี่ยปูว่านะเขาจะต้องแบบว่าเต็มที่แน่นอนอ่ะใช่ไหมโอ้นะคะเดี๋ยวนะมีคนถามเรื่องเพลงขอเพลงกลางดาวเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้ฟังค่ะเอาเช้าๆหน่อยคนบางคนยังไม่ตื่นนะคะใน Facebook นะศุกร์ที่18กุมภาพันธ์15คือ15นี่54แล้วเนาะปีที่แล้วเป็นยังไงล่ะปีที่แล้วแย่ปีนี้ก็ยังแย่อยู่เอาเป็นว่าต้องใช้นะคะประสบการณ์จากปีที่แล้วมาจัดการว่าปีนี้ซะอัมพรวันศุกร์วันเสาร์ที่19เดือน5ปี22ปีนี้อายุ47แล้วนะคะก็ระวังเรื่องการตัดสินใจอาจจะลำบากใจโดยเฉพาะในเรื่องหน้าที่การงานหน่อยค่ะนะคะเกิดพูดกันคือที่6มกราคม14อายุก็55แล้วนะคะ55พูดกลางคืนเนาะโอ้โหต้องอดทนให้มากเลยกว่าปกติหลายเท่าเลยทีเดียวสู้ๆค่ะนะคะสู้ๆเพราะว่ามันวุ่นวายเรื่องครอบครัวนี่แหละไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกนะเอาละอีกหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเจอกันจ้า

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
6: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

ล้วค่ะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ก็พูดถึงเรื่องของเมื่อกี้ก็เมาเรื่องของเรื่องด่านใช่ไหมแล้วก็บอกว่าชาวจีนเนี่ยนะคะที่เมื่อวานนี้เป็นข่าวโอ้ยใหญ่โตเลยว่าพบชาวจีนนะมีปืนนะอาวุธปืนไรเฟิลมีระเบิด C4 ถึงขนาดต้องอพยพคนเลยทีเดียวก็เลยทำให้ต่อไปนี้เชื่อไหมด่านน่ะก็ต้องเข้มงวดคดีชาวจีนที่ว่าเนี่ยนะคะถ้าใครไม่ได้ดูข่าวนะคะก็จะเล่าให้ฟังว่ามีชายชาวจีนลักลอบซุกซ่อนอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมมันไม่ใช่ปืนทำปกตินะ

แล้วก็มีวัตถุระเบิด C4 อยู่ภายในหมู่บ้านหรูคือมันเรื่องเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ปูก็ได้รับอะไรไลน์เนาะเขาก็บอกว่าพระสยามเทวาของเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงจู่ๆก็ให้มันน่ะลดคว่ำเขาลดคว่ำปั๊บก็เลยเจออาวุธเจอของเจออะไรแล้วก็ไปสืบค้นที่หมู่บ้านหรูที่จังหวัดชลบุรีนะไอ้พวกเนี้ยมันมีกระตังไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถอยู่หมู่บ้านหรูๆได้นี่แหละเนาะตำสภ.นาจอมเทียนนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสูตรพิสูจน์หลักฐานเขาก็ไปเก็บ DNA จากผู้ต้องหาและรถเก๋งที่ประสบอุบัติเหตุพร้อมยึดแกลลอนบรรจุน้ำมันเบนซิน1ถังแล้วก็แบตเตอรี่รถยนต์สภาพใหม่ซุกซ่อนอยู่ท้ายรถแล้วยังมีอาวุธปืนวัตถุระเบิดเขาก็สืบหาแหล่งที่มาเชื่อมโยงกับอาวุธทั้งหมดนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็มาลงพื้นที่ตอนนี้เร่งขยายผลอยู่เพราะถือว่าเป็นคดีสำคัญที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงค่ะแล้วก็สร้างความหวาดวิตกให้กับประชาชนก็แน่แหละโอ้โหมีคุณเมืองมีทั้งแบบว่าปืนไรเฟิลมีทั้งวัตถุระเบิด C4 และปรากฏว่าในรถเขาไปเจอแมกกาซีนปืนขนาดจุด .45 นะคะเขาก็ขยายผลไปอีกนะคะแล้วพอขยายผลไปเจอในบ้านเช่าพบคลังอาวุธมากปืนเปิดระเบิดเต็มเลยแต่ไอ้ผู้ต้องหาจีนนี่มันเอาอะไรคิดของมันมันบอกว่าอะไรป่ะมันบอกว่ามันเตรียมเอาไว้ก่อเหตุทำร้ายตัวเองอีบ้ามึงทำร้ายตัวเองซื้ออะไรเยอะขนาดนี้มันไม่ใช่แล้วแล้วมันก็บอกว่ามันเป็นคนที่ชื่นชอบอาวุธปืนนะคะแต่เขาก็ไปสืบมาว่าไอ้ชาวจีนเนี่ยมันมีประวัติเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายหนแล้วมันก็ข้ามไปยังกัมพูชาบ่อยส่วนเมียมันเนี่ยเราก็ต้องสืบว่าตัวตกลงเนี่ยยังไงเกี่ยวข้องกันยังไงแต่ปรากฏว่าอาวุธปืนพกสั้นยี่ห้อครอกที่เขายึดได้ในคลังอาวุธเฮ้ยมันกลายเป็นปืนส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.สายไหมแต่ไม่ใช่ของทางการแต่เป็นของส่วนตัวเขาก็สืบค้นไปอีกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าตอนนั้นมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องเงินก็เลยขายอาวุธปืนตัวเองไปจากนั้นก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมือกันมาหลายทอดจนมาตกอยู่ที่ไอ้ชาวจีนคนนี้ตอนนี้เขาก็พยายามตรวจสอบเส้นทางการซื้อว่าเอ๊ะอาวุธปืนมันหลุดไปอยู่ที่ชาวจีนได้ยังไงใครเกี่ยวข้องบ้างคือแบบเราต้องเป็นหูเป็นตานะเนี่ยน่ากลัวจริงตอนนี้คือเราไม่ได้เผือกเพื่อนบ้านนะโดยเฉพาะบ้านหรูๆเนี่ยบางทีเขาไม่เผือกกันไงเขาตัวใครตัวมันแต่มันไม่ได้และอาจจะต้องมีการเผือกกันบ้างว่าเฮ้ยไอ้บ้านนี้นี่ต่างชาติมาอยู่เอ๊ะทำอะไรทำมาหากินอะไรจ๊ะต่างชาตินะอันนี้เราต้องสนใจนิดนึงแล้วค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันดีคืนดีแม่งระเบิดปึ้งปามหมดกันกับบ้านเราก็ช่วยไปด้วยอย่างนี้บางครั้งเราก็ต้องเผือกบ้างนะคะไม่ได้เผือกเรื่องชาวบ้านแต่ว่าเผือกเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะจ๊ะเอาสองเพลง02245เอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวยังไม่ได้ดู SMS เลยนี่โทษยังไม่ได้ดู SMS เลยจ้าโอเคชื่อ1เกิดวันพุธกลางคืนที่18มิถุนายน18ปีนี้อายุ51เป็นเรื่องหน้าที่การงานปีนี้ถือว่าดีแล้วจ้าชื่อขวัญนี่ไม่บอกวันมานะ17มีนา25ดวงจะได้เดินทางไปต่างประเทศไหมครับทำเรื่องไว้แป๊บหนึ่งลำบากอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจังหวัดชีวิตเราเนี่ยมันแค่ลำบากอุปสรรคหรือว่ามันลำบากไม่ได้ไปหรือว่ามันลำบากเกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะว่าไม่รู้วันนะ

56เป็นเรื่องหน้าที่การงานที่วุ่นวายมากอาจจะพานให้สุขภาพภายในเรานะคะหรือว่าปอดเปิดหายใจลำบากไปนิดหนึ่งเรื่องโชคลาภอย่าเพิ่งพูดถึงเอาเรื่องงานให้รอดก่อนนะจ๊ะ022481366 2 เพลงเดี๋ยวน้องแป้งรับสายปิดวิทยุให้ปูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อเล่นค่ะ
1: อุ้มค่ะ
0: อุ้มอยู่ที่ไหนคะ
1: ชลบุรีค่ะ
0: อยู่ชลบุรีโอ้ยเมื่อวานนี้เขาข่าวคือโคมรู้ป่ะเนี่ย
1: ติดตามอยู่เหมือนกันค่ะ
0: ที่ชลบุรีมาวันเดียวไปเกิดค่ะ
1: จะดูให้ลูกชายนะคะ
0: ลูกชายชื่อน้อง
1: น้องต่อค่ะ
0: น้องต่อค่ะ
1: ค่ะเกิดพฤหัส1 มีนา 2550ค่ะ
0: 50โอ้ยมีคนเดียวหรือว่าคนเล็กเนี่ย
1: พี่เป็นคนเล็กค่ะ
0: อืมเพราะว่าท่าทางจะแบบ นะเอา
1: ด
0: แต
1: ื้
0: ่
1: อไหม
0: ใจมากก็เลี้ยงกันมางี้นี่แม่เดี๋ยวนะ50ใช่ไหม50วันที่1 มีนาอืม50/1/1 มีนาเกิดกี่โมงคะ
1: เที่ยงคืน39ค่ะ
0: โอ
1: ศ
0: เ
1: ู
0: ค
1: นย์ศูนย์สามเก้า
0: โอเคโอ้ยใช้เงินเปลืองจริงๆคือจริงๆเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เก่งแค
1: ค่
0: ่
1: ะ
0: เจ้าอารมณ์ขี้หงุดหงิดเจ้าอารมณ์แค่นั้นเองแต่เป็นเด็กที่เก่งแล้วล่ะเพราะว่าแม่ทำงานยันคลอดเขาเลยนะเนี่ยค่ะแค่เพราะว่าแต่ว่าตอนที่แม่ท้องเนี่ยแม่จะหงุดหงิดง่ายเขาก็เลยหงุดหงิดง่ายตามไปด้วยแล้วก็จะเอาแต่ใจนิดนึงปีนี้อายุ19วันพฤหัสก็แม่ก็ยุ่งกับเขาหน่อยอ่ะไม่หน่อยอ่
1: แ
0: ะ
1: ล้
0: ย
1: ว
0: ุ่งกับเขาเยอะเลยเนี่ย
1: ปีนี้ค่ะปีนี้เขากำลังจะเข้าแคมป์ที่จะไปทีมชาติเนาะเขาสามารถจะได้ไปไหม
0: โอ้
1: คะ
0: เขาม เ
1: ิ
0: คร
1: ถ
0: ี
1: ุ
0: ยด
1: นายน
0: นี่ไม่ได้ล่ะดูเครียดมากเลยแล้วคือแม่ต้องให้กำลังใจเยอะๆอย่าเพิ่งกดดันเขาเยอะเพราะตอนนี้เหมือนแม่นี่แหละกดดันเขามากเกินไปบางครั้งต้องปล่อยให้เขาว่างบ้างหมายถึงโล่งบ้างตอนนี้เขาเหมือนเขากดดันไม่ได้กดดันจากการกระทำของเขาเพราะเขาเป็นคนเก่งเขาเป็
1: เ
0: น
1: ก
0: ค
1: ่ง
0: นเก
1: แล
0: ่
1: ้
0: ง
1: ว
0: ใช่แต่ว่ากดดันจากแม่มากกว่า
1: อ๋อ
0: เราต้องให้กําลังใจอย่าไปกดดันว่าต้องทําได้ต้องทําได้หมายถึงว่าเราก็บางทีก็ปล่อยบ้างเขาอยากทําอะไรก็ถ้าเขารู้สึกว่าอิสระก็โอเคแต่ถ้าเขาขี้เกียจเมื่อไหร่เราก็ดันไปอย่
1: ก
0: า
1: ็
0: ไป
1: อาจจะมีเกณฑ์
0: ใช่
1: ได้ไปใช่ไหมช่วงมิถุนาอย่างน
0: ม
1: ี
0: ิ
1: ้
0: ถุนาที่จะถึงนี่หรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้คือมันมีคู่แข่งเยอะเหมือนกันเนาะมีคู่แข่งเยอะคือด้วยความที่เขากดดันมากระวังพลาดอืมคือถ้าเขาปล่อยเขามีความสุขสบายใจอ่ะเขาทำได้ดีเลยแต่ถ้าไปกด
1: ค
0: ดั
1: ่ะ
0: นเมื่อไหร่นี่พลาดเมื่อนั้นแหละ
1: ค่ะ
0: อ้าวเป็นกำลังใจค่ะ
1: โอเคขอบค
0: ค
1: ุณ
0: ่
1: น
0: ะ
1: ะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับพ
0: ช
2: อ
0: ื่อ
2: ดีอยากจะดูไอ้ดวงให้กับลูกสาวนะครับผม
0: ตัวเองชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อยุทธศักดิ์ครับผม
0: ชื่อเล่นชื่อ
2: ชื่อโก้งครับ
0: โก้ง
2: โก้งครับสโลกอไก่ไม่โทงองูครับผม
0: แล้วลูกชายชื่อ
2: เป็นลูกสาวทั้งคู่ครับผม
0: อ๋อลูกสาวชื่อ
2: ครับชื่อนันทนัสสุภักดีแล้วก็
0: น้อง
2: ชน
0: ช
2: ั
0: ื่
2: น
0: อ
2: ท
0: เล่
2: ร
0: นชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล
2: ช
0: ่น
2: ื่อแนนกับชื่อน้องนันครับผม
0: น้องแนนน้องนันแล้วอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ย
2: อยู่ที่กรุงเทพมหานครครับพระรามสองครับผม
0: อยู่พระรามสองอ๋อ
2: ครั
0: พ
2: บ
0: ระรามสองที่ไม่เสร็จสักทีเนี่ยนะ
2: ครับผม
0: อ้าวน้องแนน
2: แนนเกิดวันจันทร์ครับผมปีเกิดวันจันทร์ที่2 กุมภาพันธ์ปี 47ครับผมเวลา7:30 นครับ
0: น้องนัน
2: น้องนันเกิดวันที่26 พฤษภาคม ปี 51ครับผมเกิดวันจันทร์เหมือนกันครับเวลาเดียวกันครับผมพอดีอยากจะถามว่าทั้งสองคนนี้พอดีเขาจะไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเขามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไหมครับผมตอนเนี้ย
0: เดี๋ยวนะ47 เท่ากับ 22 51 เท่ากับ 1822 18จริงๆแล้วทั้งคู่จะส่งไปพร้อมกันเหรอ
2: ครับผม
0: อืม
2: พอดีพี่สาวเขาก็จบปริญญาตรีพอดีปีนี้ครับผมส่วน
0: พี่สาวอ่ะได้ไปแน่แน
2: ่ครับ
0: พี่สาวอ่ะได้ไปแน่แน่เนาะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวนะแต่ไอ้น้องสาวนี่ก็ดวงไม่เคยอยู่เฉยเลยดวงคือเขาต้องเลเหเล่ร่อนมากเลยแบบเดี๋ยวย้ายนั่นย้ายนี่ตลอดเนี่ยเดี๋ยวดูพี่สาวแป๊บแต่ว่ามันไอ้นี่มันเป็นเจ้าคนในคนมากเลยไอ้น้องนันเนี่ย
2: ครับ
0: หมายถึงดวงเขาอ่ะมีโอกาสเป็นเจ้าคนในคนเยอะเลยทีเดียวส่วนน้องแนนเดี๋ยวนะวันที่สองเดือนสองไอ้นี่ก็พ่อแม่พี่น้องนี่คือเหมือนกับคาดหวังกับน้องแนนมากกะพึ่งพาเลยล่ะ
2: โอ้ใช่ครับผม
0: กะพึ่งพามันเลยแหละแต่มันก็ไม่ค่อยถูกกับแม่เลย
2: โอ้ถูกต้องครับผมแต่นี
0: ่ไม่รู้เป็นอะไรไม่ค่อยถูกกับแม่จริงๆแล้วน้องนันน่ะมันขี้โมโหมากกว่าแต่มันก็ยังแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรล่ะรู้ว่าตอนไหนควรจะกวนหรือไม่กวนแต่สองพี่น้องนี่เขารักกันนะ
2: ครับผมใช่ครับ
0: เขารักกัน
2: จะไปด้วยกัน
0: เขารักกันมากเขารักกันมาก
2: คร
0: ับ น้องแนนเนี่ยมีโอกาสไปอยู่แล้วเพราะยังไงก็ต้องเสียตังค์ต้องใช้เงินในการไปเยอะเหมือนกันพ่อแม่ต้องจ่ายเงินเยอะเลยทีเดียว
2: คร
0: ับ ซึ่ง
2: คร
0: ับ ทำไงล่ะมันก็ต้องได้ไปแหละเพราะถ้าพี่ไปน้องมันก็ต้องตาม
2: ครับแต่ในเรื่องของการไอหน้าที่การทำงานของทดสอบคนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็อย่างที่บอกว่าน้องนันเนี่ยมีโอกาสเป็นเจ้าคนในคนนะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้ทำงานแบบนั่งอยู่กับที่อ่ะเขาไม่ชอบอยู่กับที
2: ่
0: แต่น้องแนนเนี่ยชอบอยู่กับที่รักสบายมากกว่าอะไรที่ลำบากกูไม่ออกไม่ไปไม่เอาอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็จะคาดหวังกับเขาด้วยความที่เป็นลูกคนโตมั้งแต่เขาขี้เกียจกว่าน้องไง
2: ครับผมในที่นี้ก็จะดูให้ตัวเองด้วยนะครับผม
0: โอ้ยไม่ได้แล้วพอแล้วเขาให้สอง
2: เลยเหรอครับ
0: เขาให้คนเดียวนี่ล่อสองแล้วเนี่ย
2: เอาอย่างนี้เองได้ไหมครับผมขอนิดนึงผมโทรมาตั้งนานไม่เคยติดเพิ่งติดไหมครับผมวันนี
0: ้เอาให้ไวให้ไวให้ไว
2: ครับผมเกิดวันอังคาร22เมษายน18ครับผมพอมีโอกาสที่จะได้รับราชการนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่เอกชนมาตลอด
0: 18คือปีนี้เท่าไหร
2: ่51พอดีครับ
0: 51จะไปรับราชการทำไมแก่แล้วเนี่ย
2: อ๋อไม่หรอกครับพอดีตอนนี้ก็คือบางครั้งก็คืออยากไอชีวิตนึงเราก็อยากรับราชการนะครับผมตอนนี้เพราะว่าอยู่เอกชนมาเกือบค่อนชีวิตแล้วครับผมตอนนี้
0: จะแก่แล้วนะจะไปรับราชการแล้วเขาจะรับเหรอ
2: ครับผมก็ยังรับอยู่ครับ
0: จริงเหรอ
2: ครับผมยังไม่ถึง60ครับผมแต่เนี่ย
0: โอ้เกิดวันที่22ใช่ไหมฮะ
2: ครับผมวันอังคารที่22
0: มีโอกาสรับราชการจริงๆอ่ะควรจะต้องรับราชการซะด้วยซ้ำตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ย
2: ครับ
0: ใช่
2: ครับผมพอดีผมก็คือพอเรียกมาผมก็ได้ไปก็คือสละสิทธิ์มาตลอดครับผมตอนนี้แต่พอตอนนี้ก็คือพร้อมเพราะแต่ก่อนนะก็คืออยู่กรุงเทพก็คือเลี้ยงลูกเองครับผมตอนนี้ถ้าไปแล้วก็กลัวลูกจะไปไม่มีใครเลี้ยงนะครับผม
0: อ๋อแต่พอลูกไปอยู่เมืองนอกแล้วเราก็จะรอดแล้ว
2: พอตอนนี้ก็คือทุกอย่างภาระมันหมดแล้วก็คือได้อยากรับราชการครับผม
0: โอเคค่ะมีโอกาสค่ะ
2: มี
0: ผู้ใหญ่ช่วยใช่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะครับพี่ปูขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะแม่ฉลาดนะยะดูลูกแล้วก็ดูตัวเองนะคะเฮ้ยนะ

0: พิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
3: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจีนอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
10: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
9: ่ฮะสวยแบบแก่ตกรอบได้ไงอะ
10: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
9: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
11: โอ้ยปวดท้อง
12: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
11: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
12: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

ามล่ะค่ะถ้าใครเห็นใน Facebook ปูกำลังกายภาพบำบัดขาตัวเองอยู่นะคะเข่าไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็เดินลำบากไป MRI มาจ่ายไปตั้ง8,000เนี่ยนะคะปรากฏว่าเหมือนจะเอ็นอักเสบอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าจากเข่าเสื่อมนี่แหละมันสะสมมาทำให้เอ็นอักเสบแล้วก็ต้องคอยเขาเรียกว่ากายภาพบำบัดมันนิดหนึ่งยืดเอ็นมันนิดหนึ่งมันก็จะได้ดีขึ้นอ่ะเรา2-3 วันนี้นะคะถ้าใครได้ดูข่าวหมอดูต้องเลือกกันนิดนึงนะจะดูหมอเนี่ยนะคะคือถ้าไปเจอเหตุการณ์ประหลาดเนี่ยก็ไม่ควรจะไปศรัทธาแล้วเพราะว่าหมอดูแต่ละคนนี่ก็แล้วแต่บางคนก็ให้ไปทำนั่นทำนี่เงินเราก็ไม่ค่อยจะมียังจะให้ไปทำอีกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นปูเนี่ยปูก็ไม่ให้ไปทำอะไรเพราะปูดูจากลักษณะนิสัยของคนว่าเอ้ยจังหวะชีวิตตอนนี้เป็นอย่างนี้ลักษณะนิสัยเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้นะคะปรากฏว่าแหมเราได้เห็นในข่าวหมอดูดังอมมังกรแก้กรรมโอ้โหนี่ก็มีอีกแล้วมีมาเรื่อยๆนะคะมีมาเรื่อยๆอย่างเนี้ยน้องเขาอายุเท่าไหร่เลยเนี่ย18เป็นเด็กผู้ชายคงหน้าตาน่ารักสดใสแหละเราว่านะเพราะเขาก็ไปตอนนี้ก็เดี๋ยวคงจะไปแจ้งความแล้วมั้งนะคะแต่เขาไปสายใหม่ต้องรอดก่อนปรากฏว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากไปดูดวงหรอกไปกับพ่อแม่ไปเที่ยวที่เชียงใหม่ไปทางเหนือปรากฏว่าแม่เนี่ยปวดหลังอ่ะให้หมอดูหน่อยสิแก้กรรมยังไงปรากฏว่าหมอดูเขาก็ดูนิดเดียวแต่เขาเรียกลูกชายเข้าไปให้พ่อกับแม่เนี่ยไปกินข้าวก่อนแล้วให้ลูกชายเนี่ยมากินกับอาจารย์แล้วก็ลวนลามสารพัดพูดจาแทะโลมสารพัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชะตาขาดนะจะต้องแบบว่าเร่งแก้ด่วนให้ถ่ายรูปอวัยวะกับก้นอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้เนี่ยคือแบบว่าถ้ามันแปลกๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรจะอยู่แล้วนะควรจะไปได้แล้วน้องบอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงโทรศัพท์ก็ไม่มีเพราะเขายึดไว้เอ้าเฮ้ยแต่เรามีกำลังนะเราสามารถที่จะออกมาได้นะไม่ใช่ว่าเอะอะจะปล่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกอุทาหรณ์ว่าเวลาไปดูดวงอะไรแล้วมันแปลกๆก็ควรจะหลุดออกมาซะอย่าไปอยู่เลยไม่ดีนะคะพฤหัสที่21มกราคม14แหมเสาหลักของครอบครัวนะเราเนี่ยนะคะก็14ใช่ไหมปีนี้เท่าไหร่อายุ55วันพฤหัสต้องระวังเรื่องการตัดสินใจให้ดีเกิดวันจันทร์ที่4สิงหา15ปีนี้อายุ54ปีที่แล้วก็ตังค์ไม่ค่อยมีปีนี้สภาพหนี้สินก็ยังคงต้องนะคะบริหารจัดการให้ดีค่ะเอาละช่วงหน้านะคะหน้าจอรอแม่เลยเป็นเรื่องของเด็กๆนะที่ผู้ปกครองอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยใส่ใจโดยเฉพาะเรื่องของการอยู่หน้าจอบ่อยๆวันนี้ลากันด้วยเพลงนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะวันนี้จะเข้าวังไปกราบนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังไงเจอกันนะจ๊ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะแล้วก็ช่วงนี้เรามีถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมทคุณฟังอยู่กับดิฉันวิรวรรณวรรุธขอกล่าวคำทักทายก่อนที่เราทั้งคุณวิรัชศรีพงศ์ด้วยก่อนที่เราจะพาไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะ
2: ครับก็ขออนุญาตอรุณสวัสดิ์อาจารย์แล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะครับอย่างในช่วงนี้ฝนตกก็รักษาสุขภาพกันด้วย
1: ใช่ค่ะขับรถขับราก็ระมัดระวังนะไม่ต้องขับเร็วนะคะถนนมันจะลื่นเอาละค่ะไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะก็ยังต่ออยู่ในเรื่องของภัยพิบัติที่ไม่ธรรมชาติจากฝีมือของมนุษย์อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรวรรณคุณวิรัตและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
1: วันนี้เสียงอาจารย์สดใสมากเลยค่ะ
2: ใช่ครับกำลังจะทักเลยครับ
1: ค่ะ
3: สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันสองสัปดาห์ต่อกันเนี่ยมันมาราธอน
1: มาราธอนเลยอาจารย์ต้องรักษาสุขภาพไหมคะเนี่ยค่ะต้องว่าเมื่อวานเสียงอาจารย์จะเหมือนกับเป็นหวัดนะคะ
3: มาราธอนก็เพราะว่าสัปดาห์ก่อนนี้ก็ไปจีน
1: อ๋อใช่ค่ะแล้ว